0: พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
1: รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนและจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายพร้อมแสดงความไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วย
3: คือปืนทะเบียนของใครต่อให้ไม่ใช่เด็กนะถูกนำไปใช้ในการทำผิดกฎหมายหรือไปยิงใครไปทำร้ายใครเจ้าของปืนรับเต็มๆจะมาบอกว่าเก็บเอาไว้เขามาขโมยออกไปเขามาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นถ้ามีใครเคลื่อนย้ายออกไปจากที่ตัวเองเก็บอันนี้พูดในกรณีที่ปืนถูกกฎหมายนะต้องรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าปืนเหล่านี้ตกไปในมือใครแล้วเขาไปทำเหตุการณ์เนี่ยเจ้าของปืนถูกดำเนินคดีด้วยเป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างแน่นอน
2: ด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาระยะสั้นได้วางแผนถึงการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตใจเชิงรุกแก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการบุตรหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาและจะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันโดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเหมาะสมการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทรัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งรังแกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
4: พวกเรานะครับในฐานะรัฐบาลไทยจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นให้กับทุกๆคนนะครับคนไทยนักเรียนผู้ปกครองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเราจะต้องมาช่วยกันนะครับลำพังพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลลูกหลานของทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการพบจิตแพทย์ ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วอยากจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลทุกคนนะครับสังเกตการเรื่องนี้นะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับ
2: ขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจะออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนการดูแลครูที่เสียชีวิตจะมีเงินจากกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งบูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราตรวจค้นในพื้นที่และห้วงเวลาที่เห็นสมควรอย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่การตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันให้จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญและให้ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงโดยมีการประเมินและป้องกันเหตุในระยะเริ่มต้นหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานตำรวจและหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกว่า 300,000 ตันพร้อมจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารผลผลิตทุเรียนภาคใต้หลังขณะนี้ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 70-80 โดยตั้งเป้าดูดซับทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันซึ่งล่าสุดดำเนินการแล้วกว่า 222,000 ตันขณะที่ข้อมูลณวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า 1,100,000 ตันมูลค่ากว่า 127,000 ล้านบาทเพื่อช่วยระบายผลผลิตรักษาตลาดและรายได้เกษตรกรโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการส่งออกและการขนส่งทั้งการเปิดทางหน้าด่านการใช้เส้นทางรถไฟและด่านหนองคายพร้อมเร่งทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ผลผลิตระบายได้ต่อเนื่องจนจบฤดูกาลขณะเดียวกันจะจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดและช่วยให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์ราคาได้อย่างใกล้ชิดสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะผลักดันการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินควบคู่กับแนวทาง Zero Waste โดยนำของเหลือเช่นเปลือกทุเรียนกลับมาใช้ประโยชน์รวมถึงเชื่อมโยงตลาดกับการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อป้องกันปัญหาอุปทานล้นตลาดและแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลว่า รัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30วันและติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้งานเพื่อติดตามและแจ้งเตือนทันทีหากพบความผิดปกติการเข้าถึงชั้นข้อมูลของประชาชนอีกทั้งยังได้ร่วมกันกำหนดมาตรการทางสังคมและการแก้ปัญหาที่ดินทำกินโดยรัฐบาลเร่งปราบปรามบัญชีม้าซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกระเบียบจำกัดวงเงินโอนของเยาวชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงพร้อมเน้นย้ำสำหรับสายด่วนแจ้งเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โทรศัพท์หมายเลข1441
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่ช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่17สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่17สิงหาคมนี้โดยเฉพาะช่วงเวลา 18:00 นถึง 21:00 นจะเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจเกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังภาคกลาง6จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครโดยขอให้จังหวัดเสี่ยงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบควบคู่ดูแลเกษตรกรและส่งเสริมโภชนาการของเด็กไทยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมนมไทยโดยปรับปรุงการบริหารนมค้างสต๊อกการจัดสรรโควต้าเพิ่มช่องทางจำหน่ายรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบนมแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากโครงการนมโรงเรียนอย่างเต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีของ UAEขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางด้านกระทรวงต่างประเทศของโอมานออกแถลงการประณามการโจมตีเรือที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซ้ำแล้วซ้ำเล่าและย้ำว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งกำลังดำเนินไปในทิศทางบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของการเจรจาครั้งนี้
1: นายเกอกีตีคยีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของบัลแกเรียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนลำหนึ่งระเบิดใกล้กับจุดผ่านแดนคาดำของบัลแกเรียซึ่งเป็นพรมแดนที่ติดกับโรมาเนียใกล้ทะเลดำทางตะวันออกเฉียงเหนือของบัลแกเรียและอยู่ห่างจากสถานีอัดท่อส่งก๊าซธรรมชาติทรานส์บอลคานเพียง 1,000 เมตรโดยยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนไม่มีเจตนาส่งโดรนที่มุ่งเป้าไปยังบัลแกเรียพร้อมกล่าวหาว่าการรุกรานของรัสเซียคือสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้และยูเครนกำลังติดต่ออย่างใกล้ชิดกับบัลแกเรียเพื่อชี้แจงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของบัลแกเรียอ้างว่าโดรนที่เกิดระเบิดขึ้นเป็นชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกองทัพยูเครนพร้อมเรียกเอกอัครราชทูตยูเครนประจำบัลแกเรียเข้าพบในวันจันทร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียง90-6เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นสำหรับงบประมาณชั่วคราวของหน่วยงานรัฐบาลกลางไปจนถึงวันที่11 ธันวาคมนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของรัฐบาลกลางก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยในวันที่3 พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งมีพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้สภาคองเกรสจำเป็นต้องเจรจาข้อสรุปของร่างกฎหมายดังกล่าวก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะลงนามอย่างเป็นทางการและสามารถบังคับใช้ได้ทันทีก่อนที่งบประมาณปัจจุบันจะหมดอายุลงในวันที่30 กันยายนนี้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณเทือกเขาพาวเขตซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 59,375 ไร่และทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างขณะที่ทางการแคนาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่เมืองซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียพร้อมสั่งการให้อพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเอาชนะเมียนมา2-0โดยได้ประตูจากวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและเจฮานาฟีมามะทำผลงานชนะทั้ง4นัดมี12แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม B พักรอบรองชนะเลิศไปเจอกับสิงคโปร์โดยไปเยือนวันที่15 สิงหาคมและกลับมาเล่นในบ้านวันที่18 สิงหาคมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026เลกที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เจอกับอินโดนีเซียซึ่งทีมนักตบสาวไทยยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-0เซตส่วนผลอีกคู่ฟิลิปปินส์เอาชนะเวียดนาม3-1เซตด้านวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีทีมนักตบสาวอายุ17ของไทยเอาชนะเจ้าภาพชิลี3-1เซต19-25, 25-20, 25-17, 25-15ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยวันนี้ลงสนามพบกับเช็กเกียร์ทีนิส WTA 1000 National Bank Open ที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาอเล็กซานดราเอียร่านักเทนนิสสาวมืออันดับ20ของโลกจากฟิลิปปินส์ปิดชนะเคที่แมคนันลี่มืออันดับ70ของโลกจากสหรัฐ2-1เซต6-3, 5-7, 6-4พักรอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเบลินดาเบนซิตมือวางอันดับ12ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า จากที่ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีนักกีฬาญี่ปุ่นได้เหรียญเงินและนักกีฬาจีนได้เหรียญทองแดงนอกจากนี้ภูมิใจไทยนาคแป้นน้องชายของพุทธภูมิก็คว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายขณะที่โกแม่สุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยในรุ่นประชาชนชายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ5ด้านการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนางสุนีบุษพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทเสือภูเขาครอสคันทรีที่ลานสิริชนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง 17.6 กิโลเมตรที่1เป็นของพรพักประโพทังจากทีมเชียงคานมทบ28เวลา1ชั่วโมง 8.47 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชาย22กิโลเมตรที่1สนามนี้เป็นของวราพลเมืองสุขทีมราชนาวีเวลา1ชั่วโมง 4.03 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลฉัตรนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง งประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43
11: 1นาทีกับกปท.มอเตอร์ไซค์ควรเลี่ยงขี่ขึ้นสะพานลอดอุโมงค์เพราะมีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้โดยมีการมองเห็นที่จำกัดเกิดจุดอับสายตาอาจมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุควรชะลอความเร็วและดูกระจกเพื่อมองรถรอบด้านช่องทางเดินรถแคบไม่มีไหลทางพื้นผิวถนนที่อาจไม่เรียบเสมอกันส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ขี่มอเตอร์ไซค์รวมถึงมีกระแสลมและแรงอัดที่เกิดจากรถยนต์ที่วิ่งผ่านอาจส่งผลให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักลื่นล้มจนเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้มีความเสี่ยงกระแสลมดูดจากรถบรรทุกทำให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักถูกดูดเข้าใกล้ตัวรถได้ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องขับรถในสถานการณ์ดังกล่าวให้เว้นระยะห่างให้ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการขี่ขนานกับรถบรรทุกใส่หมวกกันน็อกคาดสายรัดคางทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเคารพกฎปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าโครงการคำว่าโครงการตรงกับภาษาอังกฤษว่า project โครงการเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าโครงซึ่งหมายถึงร่างของสิ่งต่างๆที่คุมกันอยู่เป็นรูปและการซึ่งหมายถึงงานหรือสิ่งที่ทำคำว่าโครงการหมายถึงงานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลางบประมาณกระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจนโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้โครงการมีหลายระดับอาจจะเป็นโครงการส่วนตัวเช่นโครงการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นโครงการระดับชุมชนเช่นโครงการอนุรักษ์คลองหรือเป็นโครงการระดับประเทศเช่นโครงการต้นกล้าอาชีพ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตอนที่สองปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรหลายแห่งที่เริ่มนำเอาวิธีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินมาใช้กำจัดเศษวัสดุอินทรีย์เหลือใช้หลังการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยชนิดที่คนไทยนิยมนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ยหมักจะมีสีแดงเป็นกลุ่มที่อยู่ผิวดินซึ่งในอนาคตถ้าคนไทยสนใจจะผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินกันมากขึ้นทุกครัวเรือนจะช่วยลดปริมาณของขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันและทำให้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีที่นำไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีราคาแพงได้อีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิกฤตภาวะโลกร้อนและต้นเหตุมลพิษจากน้ำมันและถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อ ยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
17: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตภาวะโลกร้อนและต้นเหตุมลพิษจากน้ำมันและถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกเชิญติดตามรับฟังครับ
18: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
19: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองของเราวันนี้ผมอยากจะคุยเรื่องปัญหาของโลกซึ่งเป็นภาพรวมว่าโลกเราเนี่ยมันมีปัญหามันมีสิ่งที่เรากำลังจะประสบคืออะไรบ้างเรื่องแรกเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราเรียกว่าโลกร้อนโลกร้อนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างทุกชีวิตบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตของโลกใบนี้วันนี้โลกได้เดินทางมาสู่วิกฤตซึ่งวิกฤตเหล่านี้มันก็เกิดมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นแหละครับมีรองประธานาธิบดีอเมริกาชื่ออัลกอร์เขาเคยทำสารคดีเรื่องหนึ่งเรื่องโลกร้อนโดยที่เขาไปเอาข้อมูลจากที่นักสำรวจที่ไปสำรวจเรียกว่าธารน้ำแข็งของโลกซึ่งธารน้ำแข็งของโลกมันเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นมาเป็นหมื่นๆปีเกิดจากการทับถมของหิมะที่ตกมาในแต่ละปีแต่ละปีมันก็กลายเป็นเหมือนเป็นชั้นๆแหละครับชั้นต่างๆสะท้อนให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่เรามีนะครับการนำเรื่องของน้ำมันบนโลกใบนี้มาใช้นั้นมันก็เริ่มมีการปล่อยออกเป็นควันเข้าไปในบรรยากาศและเมื่อควันเหล่านั้นหลุดเข้าไปในบรรยากาศมันก็ลอยไปเรื่อยๆลอยไปถึงตรงที่ไหนเวลาฝนตกมาก็จะถูกน้ำฝนล่ะครับชะลงมาและเมื่อไปถึงตรงไหนที่เป็นหิมะหิมะตรงนั้นก็ชะลงมาเท่ากับว่าควันนั้นผสมกับหิมะก็ตกลงมาเป็นชั้นๆปีหนึ่งก็ชั้นหนึ่งปีหนึ่งก็ชั้นหนึ่งนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้ไปเจาะนะครับว่าอยากจะเช็คดูที่ว่าโลกเราเนี่ยมันเป็นปัญหาโลกร้อนเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็ไปเจาะลงไปเจาะลงลึกลงไปล่ะครับไปถึงชั้นที่ถือว่าไม่มีนะฮะขมเหลาหรือควันก็เป็นน้ำแข็งสะอาดสะอาดตรงนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่านับย้อนหลังมาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็จะเห็นว่าปัญหาของบรรยากาศของเราสกปรกเริ่มตั้งแต่เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วที่จริงนั้นมันมีมาก่อนนั้นซะด้วยซ้ำไปเพราะมนุษย์นั้นใช้ถ่านหินแต่ตรงน้ำมันนี่แหละครับที่ทำให้ไอ้ความสกปรกมันมากขึ้นมนุษย์ไม่ใช้ไม้เพราะว่าไม้ต้องไปตัดหาแล้วไม้มันก็เป็นเรียกว่าพื้นที่ใช้เยอะเขาก็ไปเจอถ่านหินถ่านหินนั้น เอาเข้ามาเก็บไว้ในโกดังหรือเก็บไว้อยู่ในห้องครัวพื้นที่ไม่เยอะแล้วก็ไฟก็หนไฟก็แรงฉะนั้นมนุษย์นั้นรู้จักใช้ถ่านหินถ่านหินก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มที่ส่งควันออกจากถ่านหินเข้าไปสู่ในบรรยากาศโลกโลกเราก็ได้รับผลกระทบนะครับจากสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าเป็นควันของถ่านหินหรือที่เขาเรียกว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับฉะนั้นตรงนั้นเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีนะฮะบรรยากาศของเราที่ขุ่นมัวแล้วมีนะฮะบรรยากาศที่ไม่สะอาดแต่จะมาเริ่มเอาหนักนะฮะมากก็คือตอนที่เรามีนะครับเรื่องของน้ำมันเพราะน้ำมันนั้นเมื่อเราค้นพบน้ำมันแล้วเราสามารถเอาน้ำมันมาใช้ในอุตสาหกรรมและรถยนต์ได้การเติบโตของการใช้น้ำมันก็ขยายตัวอย่างมากมายอย่างมหาศาลนั่นแหละครับก็เป็นช่วงมาร้อยกว่าปีที่สีของน้ำแข็งในถ่านน้ำแข็งนั้นเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปีจนปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันสกปรกแล้วนั่นแหละครับเป็นส่วนที่ทำให้โลกเราเกิดปัญหาเรียกว่ามลพิษนำไปสู่การมีปัญหาเรื่องโลกร้อนเราเดี๋ยวไปคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วล่ะครับสวัสดีครับ
0: กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งแก้ปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลังตั้งเป้าลดพื้นที่การระบาดลงให้ได้ร้อยละ30ภายในปีนี้เพื่อเสริมความมั่นคงรายได้และรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
20: มันสำปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาโรคระบาดพืชสำคัญคือโรคใบด่างมันสำปะหลังส่งผลกระทบให้ปริมาณผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวได้ให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและรับมือกับปัญหาดังกล่าวมาตามลำดับทั้งให้ความรู้ในการดูแลการจัดการแปลงมันสำปะหลังการจัดการต้นมันสำปะหลังที่ติดโรครวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ต้านทานโรคระบาดและให้ผลผลิตต่อไร่สูงส่งผลให้สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังดีขึ้นต่อเนื่องปีนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้กำหนดเป้าหมายเชิงรุกจะลดพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังให้ได้ร้อยละ30เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่สะอาดทนทานต่อโรคและเหมาะสมกับพื้นที่โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในการร่วมกันบริหารจัดการท่อนพันธุ์คุณภาพและส่งต่อถึงมือเกษตรกรอย่างทั่วถึงรวมถึงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อชี้เป้าจุดระบาดอย่างแม่นยำ
21: ปีนี้เราจะลดพื้นที่เรื่องของโรคใบด่างมันสำปะหลังลง 30% ถามว่าเราทำอย่างไรนะคะมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเราต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของพันธุ์เราจะใช้พันธุ์ต้านทานนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่1 2 3ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราได้รับความร่วมมือนะคะจากทั้งทางสมาคมต่างๆในการที่เราร่วมกันในการที่จะหาต้นพันธุ์มาสนับสนุนนะคะในปีนี้เนี่ยเราก็ได้แจกต้นพันธุ์ในส่วนของพื้นที่1 2 3ให้กับทางจังหวัดให้เกษตรกรได้ไปปลูกเป็นการที่จะทำในเรื่องของการให้น้ำดีให้น้ำโดยที่การมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
20: นอกจากการดำเนินการในเชิงพื้นที่แล้วอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรย้ำว่ายังได้นำเทคโนโลยีระบบติดตามและการพยากรณ์โรคมาใช้โดยวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลย้อนหลังกว่า30ปีเพื่อประเมินทิศทางการระบาดและวางแผนป้องกันในพื้นที่เสี่ยงสูงล่วงหน้าผลการดำเนินการที่ผ่านมาส่งผลให้ภาพรวมของพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคพืชได้รับความเสียหายอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายรวมถึงการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาร่วมแก้ปัญหาโรคระบาดพืชในพื้นที่การเกษตรในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเพิ่มปริมาณและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังได้อย่างเป็นรูปธรรม ทางนี้เกษตรกรที่ประสบปัญหาหรือต้องการรับคำปรึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือศูนย์ขยายพันธุ์พืชใกล้บ้านโดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและการจัดการแปลงอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคใบด่างกลับมาสร้างความเสียหายซ้ำในแปลงเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
3: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
4: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
3: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
22: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
23: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
22: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
24: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทัน

0: ทางการค้ากระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและทำให้ยอดขายของร้านค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนางสาวประกายมาทรงมะลิผู้ประกอบการร้านโหนดศิลป์จำหน่ายของชำร่วยและของเที่ยวระลึกกล่าวว่าก่อนเข้าร่วมโครงการสินค้าของร้านส่วนใหญ่มีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันทำให้ลูกค้าบางส่วนต้องใช้เวลาตัดสินใจก่อนซื้อแต่เมื่อมีโครงการเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายกลับช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
1: ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยปรากฏว่าผลกระแสตอบรับในเรื่องของยอดขายเพิ่มขึ้นจริงๆมากกว่า 100% เลยด้วยความที่ยอดขายตัวสินค้าของเราเนี่ยมันขึ้นหลักร้อยถึงหลักพันนะคะในส่วนของไทยช่วยไทยที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจที่จะซื้อชิ้นงานที่เขาอยากได้แต่พอมันเป็นด้วยราคาหลักร้อยเนาะตัดสินใจยากแต่พอมีไทยช่วยไทยอะค่ะมันก็ทำให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายแล้วก็ซื้อสินค้าของเราทำให้ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในฐานะของผู้ประกอบการเนาะก็ต้องบอกว่ากระตุ้นยอดขายดีมากๆในช่วงของ2เดือนที่ผ่านมาค่ะ
0: ไม่เพียงแต่ร้านจำหน่ายของที่ระลึกเท่านั้นร้านค้ารายย่อยประเภทอาหารและเครื่องดื่มก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันนายสินชัยนิลพงศ์เจ้าของร้านน้ำส้มคั้นเป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของยอดขายอย่างชัดเจนหลังเข้าร่วมโครงการ
2: จากยอดขายปกติเราก็ได้อยู่พอมีโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ขึ้นมาก็ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสัก 30-40% ของยอดปกติ
0: อีกหนึ่งสัญญาณที่น่าสนใจคือการมีลูกค้ากลุ่มใหม่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้สิทธิ์มากขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าโครงการไม่ได้เพียงช่วยเพิ่มยอดขายแต่ยังเปิดโอกาสให้ร้านค้ารายย่อยได้พบกับกลุ่มลูกค้าใหม่และสร้างฐานลูกค้าในระยะต่อไปจากเสียงของผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาจึงสะท้อนภาพเดียวกันว่าเมื่อประชาชนมีกำลังซื้อและมีแรงจูงใจในการจับจ่ายมากขึ้นเม็ดเงินก็สามารถหมุนเวียนกลับเข้าสู่ร้านค้าในท้องถิ่นไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงไม่ได้เป็นเพียงมาตรการที่ช่วยเหลือผู้บริโภคในการลดภาระค่าใช้จ่ายแต่ยังเป็นกลไกที่ช่วยสร้างรายได้เพิ่มโอกาสทางการค้าและเติมความคึกคักให้กับเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยมีร้านค้ารายย่อยและประชาชนในชุมชนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
3: สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยปรับระบบการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยใหม่เพื่อป้องกันปัญหาทุจริตและตรวจสอบความโปร่งใสได้ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: จากกรณีที่นางสาวณภัทรวราศิลป์หรือโตเกียวเกิร์ลอดีตนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยก่อเหตุทุจริตในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตประเภทเกม ROV ทีมหญิงในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วโดยผลการสอบสวนพบว่าการทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกนักกีฬาส่งผลให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นให้มีความรัดกุมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้นายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมสมาคมได้ปรับรูปแบบการคัดเลือกเป็นระบบออฟไลน์โดยจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกภายในสตูดิโอของสมาคมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได
5: ้ e-sport มันก็เป็นเรื่องที่ต้องลงดีเทลกันเยอะแพลตฟอร์มเช่นมือถืออย่างเงี้ยหรือคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันก็มีช่องโหว่ในเรื่องของการออนไลน์เราก็เลยยกเลิกหมดเลยครับไม่มีการออนไลน์ควอลิฟายอีกต่อไปออฟไลน์อย่างเดียวเท่านั้นเราให้เอาแรงกิ้งนั่นหมายความว่าให้อำนาจนายกชี้เลยว่าเอาใครคือหมายความว่าดุลพินิจของนายกสมาคมเนี่ยคือพิสูจน์แล้วว่าทีมงานรวบรวมมาหมดเลยว่าใครมีฐานข้อมูลแบบไหนแล้วเราก็เลือกตาม
4: นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยยังกล่าวถึงเป้าหมายของทีมอีสปอร์ตในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ว่าสมาคมได้กำหนดเป้าหมายร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยไว้ที่1เหรียญทองอย่างไรก็ตามจากการแข่งขันทั้งหมด11ชนิดเกมไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม7ชนิดเกมและเชื่อมั่นว่าทีมไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะคว้าได้ถึง2เหรียญทองโดยเฉพาะในเกมอีฟุตบอลและ PUBG
5: เราจะต้องแย่งที่3กันกับเกาหลีซึ่งไม่หมูถ้าจะทำตรงนี้ได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมี2ทองถ้าจะอยู่ที่3หรือที่4เนี่ยนะครับแต่ถ้า1เหรียญทองเนี่ย ผมว่าค่อน

0: ข้างแน่ๆเลยว่าจะต้องเป็นที่สี่แล้วเราก็ดูจากรายชื่อเกมที่เราสามารถที่จะต่อสู้เขาได้เนี่ยเราคิดว่าเรามีลุ้นสองทองแต่ผมรับปากกกต.ไว้ว่า1 เหรียญทองอีฟุตบอลพับจีนี่ก็มีลุ้น
1: จากเหตุการณ์ทุจริตในมหกรรมกีฬาซีเกมถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของวงการอีสปอร์ตไทยแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับมาตรฐานการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นขณะที่บทพิสูจน์สำคัญกำลังรออยู่บนเวทีกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้แฟนกีฬาไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพอีสปอร์ตไทยให้ก้าวสู่เป้าหมายและประกาศศักดาบนเวทีเอเชียปุริภัทรสอนการรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลสำเร็จจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ประชาชนและเกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ติดตามจากรายงานค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่17ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จและองค์ความรู้ของศูนย์ให้ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดงานมุ่งเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
3: เป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงได้ทรงดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานของพระบิดาและพระมารดาพี่น้องประชาชนที่มาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จะได้มีความสุขได้มีแหล่งท่องเที่ยวและได้ความรู้กลับบ้านไป
2: ภายในงานจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้จากองค์ความรู้จริงของศูนย์ทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชาเป็นสุขและนิทรรศการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานภายในศูนย์ทั้ง13หน่วยงานไฮไลท์สำคัญอาทิพิพิธภัณฑ์ดินปลูกอนาคตด้วยศาสตร์พระราชาโดยงานส่งเสริมการเกษตรการเสวนาหัวข้อคิดพัฒนาสร้างมูลค่าสู่ความสำเร็จการฝึกอาชีพระยะสั้น5หลักสูตรการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทั้งความรู้แนวทางประกอบอาชีพและเห็นตัวอย่างการพัฒนาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงโดยนางสายหยุดเพชรสุขผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกล่าวว่างานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานและถ่ายทอดองค์ความรู้จากศูนย์ไปสู่ประชาชนโดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ
4: สิ่งที่เรายังคงไว้ในปีนี้คือในเรื่องของการจัดนิทรรศการค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติเป็นการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดงานแล้วก็จะมีในเรื่องของการจัดเสวนาในเรื่องของการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรจัดอบรมระยะสั้นนะคะ
2: ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจร่วมชมงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2519ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: จังหวัดสุรินทร์ต่อยอดแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อให้มีความร่วมสมัยสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
6: เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์จัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถรวมถึงงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569ปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดถึง600ชิ้นงานส่วนใหญ่เป็นผ้าไหมมัดหมี่3ตะกอจำนวนกว่า400ผืนรองลงมาเป็นผ้าไหมมัดหมี่2ตะกอผ้าเทคนิคผสมพื้นเมืองผ้าเทคนิคสร้างสรรค์และงานหัตถกรรมประเภทต่างๆเป้าหมายสำคัญคือการเปิดพื้นที่ให้ช่างทอและผู้ประกอบการโอท็อปได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พร้อมคัดเลือกผลงานต้นแบบเข้าสู่การประกวดในระดับภาคและระดับประเทศนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าในปีที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์มีลายผ้าผ่านเข้ารับรางวัลหลายรางวัลรอบปีนี้จึงมีผู้ส่งผลงานจำนวนมาก
7: ในจำนวน600กว่ารายการที่ส่งมาเมื่อผ่านเกณฑ์พื้นฐานก็จะถูกรองไปในระดับภาคทั้งหมดก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของผืนผ้าและก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับที่ท่านได้นำลายพระราชทานไปเรียนรู้ไปทอไปย้อมสีแล้วก็ทอมาจนเป็นผืนผ้าที่สวยงาม
6: ขณะเดียวกันผ้าไหมสุรินทร์ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตั้งแต่การปลูกหมอนเลี้ยงไหมการสาวไหมการทอการออกแบบไปจนถึงการจำหน่ายสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนจำนวนมากด้านอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยประธานกลุ่มผ้ายกทองจันโสมาจังหวัดสุรินทร์ได้บอกเล่าถึงการทอผ้าไหมของชาวสุรินทร์ที่สั่งสมองค์ความรู้และภูมิปัญญามาอย่างยาวนาน
8: ครับชาวสุรินทร์เนี่ยจะมีความรู้เรื่องการเกษตรนะครับคือการปลูกหมอนเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อนำเส้นไหมน้อยเหล่านั้นมาผลิตเป็นผ้าก็จะได้ผ้าที่มีความละเอียดแน่นแล้วก็งดงามมีคุณภาพสูง
6: นี่คือเสน่ห์ของผ้าไหมสุรินทร์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากเส้นไหมหรือกี่ทอผ้าแต่เกิดจากองค์ความรู้หลายด้านทั้งการเกษตรงานหัตถกรรมและศิลปกรรมโดยเฉพาะการย้อมสีธรรมชาติจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสู่การสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่การประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมของจังหวัดสุรินทร์จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีตัดสินผลงานแต่เป็นกลไกสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนเดินหน้าต่อยอดแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกให้ผ้าไทยมีความร่วมสมัยสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันและได้รับการยอมรับในระดับสากลเพราะทุกผืนไม่ได้ถักทอเพียงเส้นไหมแต่ถักทอด้วยภูมิปัญญาอัตลักษณ์และเรื่องราวของคนสุรินทร์ที่พร้อมก้าวจากชุมชนสู่เวทีโลกกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อาตมาภาพจะบรรยายธรรมะเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมหาลิสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่รับฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะและนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมความย่อในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงบุคคลผู้ทำบาปด้วยเหตุ5ประการและบุคคลผู้ทำบุญด้วยเหตุ5ประการความพิสดารว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกูตาคาลสาลาป่ามหาวันใกล้นครเวสาลีครั้งนั้นกษัตริย์ลิชวีนามว่ามหาลิได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ามหาลิธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปธรรม5ประการคือ 1. โลภะความโลภเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 2.โทสะความโกรธเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 3. โมหะความหลงผิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 4. อโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 5. จิตอันบุคคลตั้งไว้ผิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปเจ้ามหาลิทูลถามอีกว่าพระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ามหาลิธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรม5ประการคือ 1. อโลภะความไม่โลภเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 2. อโทสะความไม่โกรธเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 3. อโมหะความไม่หลงเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 4. โยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยอุบายอันละเอียดรอบคอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 5. จิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัย แห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรมมีอโลภะความไม่โลภเป็นต้นนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญถ้าทำสิบประการนี้ไม่พึงมีในโลกความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติไม่เรียบร้อยหรือความประพฤติเป็นธรรมและความประพฤติเรียบร้อยก็จะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เพราะธรรมสิบประการนี้มีพร้อมอยู่ในโลกฉะนั้นความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติเป็นธรรมความประพฤติไม่เรียบร้อยและความประพฤติเรียบร้อยความต่างกันแห่งธรรมและความประพฤติธรรมจึงมีปรากฏในโลกนี้ความจริงโลภะความโลภเป็นต้นก็เป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่ในโลกแต่เมื่อใดความโลภเข้าไปอยู่ในใจของบุคคลก็จะทำให้ความโลภปรากฏเห็นได้ด้วยการกระทำของบุคคลผู้มีใจเกิดความโลภซึ่งมีลักษณะอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังคนที่เกิดความโลภจึงมีการแสวงหาเมื่อไม่ได้มาโดยสุจริตก็คิดหาอุบายทำทุจริตผิดศีลผิดคุณธรรมทำให้สังคมส่วนรวมสับสนวุ่นวายโดยที่ผู้กระทำไม่ได้คิดเลยว่าภายหลังภัยจะมาถึงตัวทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนใจคิดแต่จะได้ฝ่ายเดียวเรียกว่าหลงผิดตั้งใจไว้ผิดซึ่งมีความโลภเป็นต้นเป็นต้นเหตุเกิดส่วนความเป็นไปแห่งความโลภเกิดจากบุคคลเห็นสิ่งของแล้วเกิดความชอบใจเห็นเขามีเราไม่มีมีการเปรียบเทียบเขากับเราจึงเกิดความอยากได้เมื่อเกิดความชอบใจมากขึ้นก็เกิดการแสวงหาเพื่อให้ได้มาเกิดความหลงผิดไม่มีปัญญาพิจารณาถึงคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์โทสะความโกรธบุคคลกระทบเข้ากับสิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วก็เกิดความโกรธในใจแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายวอดวายถึงความตายได้ความเป็นไปของความโกรธเกิดจากแรงกระทบที่เรียกว่าปฏิฆะมีการกระทบกระทั่งจากผู้อื่นว่ากล่าวติเตียนบ้างทำให้จิตเกิดความไม่ชอบใจหรือเห็นผู้อื่นมาทำกับบุคคลหรือสิ่งของที่ตนรักตนชอบใจแล้วเกิดความไม่ชอบใจที่เขามาทำสิ่งที่เราชอบใจจึงเกิดความโกรธขึ้นโมหะความหลงคือความไม่รู้จริงยึดถือว่าเป็นบุคคลตัวตนเราเขาของเราของเขาเพราะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าจึงยึดถือเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขาเรียกว่าอัตตาจิตที่เกิดความยึดถือว่าเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขานี้ทำให้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความรักความโกรธความโลภอโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบข้อนี้สำคัญมากเพราะการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงรวมถึงทำให้มีความเห เห็นผิดถ้ามีคำถามว่าแล้วพิจารณาอย่างไรจึงจะละเอียดรอบคอบตอบว่าต้องมีหลักเกณฑ์ทางบ้านเมืองก็มีกฎหมายเป็นหลักเกณฑ์ทางศาสนาก็มีศีลและคุณธรรมรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไม่ประกอบด้วยอคติเป็นหลักเกณฑ์ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือทุกสิ่งที่เราทำเราพูดไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทำตนให้เดือดร้อนเป็นทุกข์เทียบเคียงกับศีลและคุณธรรมได้แต่มีบางอย่างไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมเช่นการรับประทานอาหารบุคคลที่มีเงินมากซื้ออาหารมาจำนวนมากรับประทานเหลือเสียเงินเป็นอันมากเป็นเงินของเราเองเราไม่ได้ไปเอาของใครมาเรียกว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมที่ไม่รู้จักประมาณไม่สันโดษควรที่จะประหยัดใช้จ่ายทรัพย์เท่าที่จำเป็นแล้วนำส่วนที่เหลือไปทำกุศลซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตนและสังคมแม้แต่เครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องใช้สอยถ้าเราหาซื้อมาด้วยทรัพย์ของเราเองถึงจะมากเกินความจำเป็นก็เรียกว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมะเพราะไม่รู้จักประมาณทั้งยังเป็นภาระที่จะต้องดูแลรักษาการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบนี้อาจเกิดมาจากการไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าทำให้เป็นคนมีความเห็นผิดเช่นเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนความเห็นผิดเป็นเหตุให้ทำบาปกรรมได้โดยมากและถ้าเป็นความเห็นผิดที่ดิ่งก็ยากที่จะแก้ไขให้กลับเป็นคนดีได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรเรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าและพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบจะได้มีความเห็นชอบความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและความเห็นชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญเหตุแห่งการทำบาปมีความโลภเป็นต้นเหตุแห่งการทำบุญมีความไม่โลภเป็นต้นเข้าใจได้ไม่ยากแต่ความเป็นไปแห่งการทำบาปและความเป็นไปแห่งการทำบุญเข้าใจยากจะอธิบายความเป็นไปแห่งการทำบาปให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติขัดเกลากิเลสที่มีอยู่ในใจความเป็นไปแห่งการทำบาปเริ่มมาจากอุปาทานการยึดถือมี4อย่างคือกามุปาทานยึดถือความรักความใคร่ทิฏฐุปาทานยึดถือความเห็นของตนเป็นใหญ่สีลัพพตุปาทานยึดมั่นข้อวัดปฏิบัติของตนอัตวาทุปาทานยึดถือว่าเป็นตัวตนการยึดถือตัวตนเรียกว่ามีอัตตาบุคคลที่มีอัตตาสูงมักจะเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจสูงตามไปด้วยในขณะเห็นรูปสิ่งของฟังเสียงรู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกายและใจความชอบใจเรียกว่าอิทธารมณ์ความไม่ชอบใจเรียกว่าอนิทธารมณ์ความชอบใจและความไม่ชอบใจประกอบด้วยอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นท ที่ชอบใจก็จะเกิดความรักความใคร่ความโลภอยากได้ความอยากได้ทำให้เกิดการแสวงหาการแสวงหาที่ผิดศีลโดยการลักเป็นต้นเป็นการทำบาปเมื่อบุคคลกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะและสิ่งที่ไม่ชอบใจเพราะไม่เป็นไปตามสิ่งที่ตนยึดถือก็เกิดความโกรธเหมือนคนอื่นมาทำกับบุคคลและสิ่งของที่เรารักเราชอบใจก็เกิดความโกรธแล้วก็ทำผิดศีลมีการเบียดเบียนเป็นต้นเป็นการกระทำบาปการกระทำนี้เริ่มมาจากยึดอัตตาแล้วก็เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจเป็นโมหะความหลงผิดหลงในสิ่งที่มิใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนหลงในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหลงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเพราะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าไม่มีปัญญาพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบส่วนผู้ที่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าก็จะมีความเห็นชอบเห็นอัตตาที่ตนยึดถือว่าเป็นตัวตนนั้นที่แท้จริงไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาไม่ยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะโดยเห็นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเมื่อไม่ยึดถืออัตตาภายในและไม่ยึดถือรูปเป็นต้นภายนอกเห็นเป็นอนัตตาความชอบใจและความไม่ชอบใจก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความชอบใจและความไม่ชอบใจไม่เกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงก็ไม่เกิดขึ้นทั้งนี้ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบโดยเห็นโทษของโลภะความโลภความโกรธความหลงผิดให้แจ่มแจ้งและเห็นอานิสงส์ของความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงให้แจ่มแจ้งเช่นกันแล้วเจริญธรรมะตรงกันข้ามดุจไฟเมื่อเจอน้ำที่มากพอก็ดับคือเจริญสันโดษยินดีสิ่งของของตนมักน้อยใช้สิ่งของเท่าที่จำเป็นซึ่งเป็นธรรมะตรงกันข้ามกับความโลภเจริญเมตตากรุณาเพื่อดับความโกรธเรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าและสนทนาธรรมเพื่อเปลื้องโมหะความหลงมีปัญญาพิจารณาธรรมะให้ละเอียดรอบคอบเพื่อให้มีความเห็นชอบทำห้าประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญทำห้าประการคือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงการพิจารณาโดยอุบายอันละเอียดรอบคอบจิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญทำทั้ง5ประการนี้ที่สำคัญคือโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและจิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบถ้ามีธรรม2ข้อนี้ทำข้ออื่นๆก็จะเป็นกุศลธรรมโดยเฉพาะถ้ามีความเห็นชอบที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เปรียบเหมือนการเดินทางที่ถูกถ้ามีความเห็นผิดทุกอย่างก็จะผิดไปทั้งหมดเหมือนคนเดินทางผิดก็ไม่อาจถึงจุดหมายปลายทางได้ธรรมที่สนับสนุนให้เกิดสัมมาทิฏฐิพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอนุคหสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตความในพระสูตรว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิอันองค์ธรรม5ประการอนุเคราะห์แล้วสนับสนุนแล้วย่อมเป็นธรรมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และเป็นธรรมมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์องค์ธรรม5ประการคือ 1. ศีลสนับสนุนตามรักษาแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สุตะการเรียนรู้การได้สดับรับฟังมากทรงจำได้มากสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 3. ธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 4. สมาธิจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากกิเลสสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 5. วิปัสสนาความเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันเป็นผลเกิดจากการพิจารณาธรรมเห็นอริยสัจ 4ความจริงทั้ง4ประการสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบองค์ธรรม5ประการนี้อนุเคราะห์แล้วสนับสนุนแล้วย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นธรรมข้อแรกในมรรค8มีความสำคัญมากถ้าเห็นชอบเห็นถูกแล้วข้ออื่นๆก็จะชอบตามไปทั้งหมดถ้าเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วความดำริก็ผิดวาจาก็ผิดทำการงานก็ผิดเลี้ยงชีวิตก็ผิดความพยายามก็ผิดสติก็ผิดความตั้งใจก็ผิดการจะแยกว่าอย่างไรเห็นผิดอย่างไรเห็นชอบจึงต้องมีธรรมะเป็นบรรทัดฐานโดยอันดับแรกต้องมีศีลเพื่อจะห้ามกายวาจามิให้ทำบาปจากนั้นก็มีสุตะการเรียนรู้ธรรมะการได้สดับรับฟังมากทรงจำได้มากเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ตนยังไม่รู้ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้จากผู้อื่นนอกจากตำรายิ่งได้ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากพูดให้ฟังยิ่งมีประโยชน์ซึ่งจะหาไม่ได้ในตำราธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการการสนทนาธรรมะกับผู้รู้เป็นบัณฑิตเป็นการเรียนรู้นอกตำราเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทำให้เราได้รู้สิ่งใหม่ๆทั้งยังสอบสวนสิ่งที่ตนรู้แล้วว่าตรงกันหรือไม่ถ้าเห็นว่าตรงกันก็จะเกิดความมั่นใจว่าเราเข้าใจถูกแล้วถ้าไม่ตรงกันกับที่เราเข้าใจก็มีโอกาสปรับแก้ไขได้การเจริญสมาธิทำให้จิตออกห่างจากกิเลสหรือทำให้กิเลสสงบระงับการพิจารณาธรรมะด้วยจิตที่สงบจากกิเลสทำให้ปัญญาเห็นธรรมะได้ตามความเป็นจริงเพราะจิตไม่ถูกกิเลสหรืออคติเป็นต้นหรือมีอุปาทานคอยควบคุมคอยชักนำจิตไปในทางที่เห็นผิดเพื่อให้ความนี้แจ่มแจ้งพึงยกตัวอย่างการปลูกต้นมะม่วงบุรุษคนหนึ่งตั้งใจปลูกต้นมะม่วง จึงขุดหลุมนำเมล็ดมะม่วงหวานมาเตรียมดินแล้วปลูกเมล็ดมะม่วงลงในดินปักเขตไว้โดยรอบหลุมรดน้ำตามเวลาพรวนดินกำจัดวัชพืชออกตามเวลานำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงอ่อนออกไปตามเวลาดึงใยแมงมุมที่พันยอดมะม่วงออกไปตามกาลเวลาแล้วบำรุงต้นมะม่วงสัมมาทิฏฐิขั้นวิปัสสนาพึงเห็นดุจปุรุษปลูกเมล็ดมะม่วงหวานลงในดินที่เตรียมไว้การที่ศีลสนับสนุนสัมมาทิฏฐิพึงเห็นดุจการปักเขตไว้โดยรอบหลุมเพื่อรักษาต้นมะม่วงการที่สุตะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการรดน้ำต้นมะม่วงการสนทนาธรรมตามการสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการพรวนดินกำจัดวัชพืชออกการที่สมถะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิด้วยการขจัดอันตรายของฌานและวิปัสสนาดุจการนำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงอ่อนออกไปตามกาลเวลาการที่วิปัสสนามีกำลังสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการดึงใยแมงมุมที่พันยอดมะม่วงออกตามเวลาความที่สัมมาทิฏฐิมีเหตุอันคุณมีศีลสุตะธรรมสากัจฉาสมาธิและวิปัสสนาเหล่านี้สนับสนุนแล้วเจริญด้วยสัมมาทิฏฐิถึงมรรคแล้วอำนวยซึ่งเจโตวิมุตติเป็นผลและปัญญาวิมุตติเป็นผลเร็วพลันพึงเห็นดุจต้นมะม่วงอันบุรุษเริ่มแต่การปลูกเมล็ดมะม่วงปักเขตไว้โดยรอบรดน้ำพรวนดินกำจัดวัชพืชน้ำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงออกดึงใยแมงมุมออกบำรุงรักษาอยู่เป็นนิจการเช่นนี้ต้นมะม่วงจึงเจริญงอกงามแล้วให้ผลเร็วพลันบรรยายธรรมะเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้รับฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านสมความปรารถนาและขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการกำลังใจน้ำพระทัยแห่งพระเมตตาน ับตั้งแต่ปี2553ถึงปี2569เป็นต้นมาหลังจากโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจากผลการดำเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำริไว้ทุกประการจนนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพมีการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นที่มาของโครงการซึ่งต่อมาได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่65เมื่อวันที่21ธันวาคม2553และได้รับการเรียกเพื่อเป็นเกียรติว่า Bangkok Rule หรือข้อกำหนดกรุงเทพนั่นเอง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงทัณฑสถานจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวถึงพระกรุณาที่คุณที่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระราชทานโอกาสและพระเมตตาต่อผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงกับทางรายการว่า
1: สำหรับพวกเราผู้ต้องขังพระองค์พาทรงเป็นมากกว่าเจ้าฟ้าเพราะพระองค์ท่านมอบทั้งโอกาสอาชีพและกำลังใจที่ทำให้พวกเราเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งในวันที่ยากลำบากที่สุดทรงทำให้เรารู้ว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราไปไหนแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่ความเมตตาที่เคยประทานให้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปพวกเราขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อกลับออกไปสร้างประโยชน์ให้สมกับโอกาสที่พระองค์ท่านเคยประทานให้พวกเราค่ะ
2: สำหรับพวกเราแล้วพระองค์พาคือผู้มอบชีวิตใหม่ผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านประทานโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ฝึกวิชาชีพและที่สำคัญที่สุดพระองค์ท่านได้ให้กำลังใจพวกเราในวันที่พวกเราท้อแท้และทรงทำให้พวกเราได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและสังคมยังพร้อมที่จะให้โอกาสพวกเราเสมอถึงวันนี้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแต่ความเมตตาของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปพวกเราขอส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อออกไปทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมให้สมกับที่พระองค์ท่านทุ่มเทและเมตตามอบกำลังใจให้กับพวกเรา
3: ฉันในนามของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาพวกเราทุกคนที่นี่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยเฉพาะงานด้านการฟื้นฟูและให้โอกาสผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งพวกเราทรงทำให้พวกเราเห็นว่าแม้คนที่เคยพลาดโอกาสและพลาดทั้งในชีวิตก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีและมีคุณค่าในสังคมได้อีกครั้งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำไม่ใช่แค่โครงการที่จะมอบให้แก่พวกเราแต่เป็นการมอบโอกาสชีวิตใหม่และความหวังให้กับคนที่สังคมอาจจะลืมเลือนไปแล้วจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคนขอตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์และพระราชปรินิพานของท่านด้วยการมุ่งมั่นดูแลและมอบโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดต่อไปอย่างเต็มกำลังให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ค่ะขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและพวกเราจะจดจำความเมตตาของพระองค์ท่านไว้ในใจตลอดไปค่ะ
4: ดิฉันในนามตัวแทนผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาขอแสดงความอาลัยในการจากไปของพระองค์พาค่ะพระองค์ท่านนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงให้มีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนำโครงการกำลังใจเข้ามาให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ต้องขังค่ะเพื่อที่จะได้นำโอกาสนั้นไปพัฒนาตัวเองและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงค่ะดิฉันจะขอสืบสานพระราช

0: และทดลองใช้ในกลุ่มเรือนจำชั่วคราวซึ่งควบคุมผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเหลือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือจำคุกมาแล้ว1ใน4ดำเนินการใน4เรือนจำคือเรือนจำชั่วคราวเขาระกำสังกัดเรือนจำจังหวัดตราดเรือนจำชั่วคราวแคลน้อยสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวดอยรางสังกัดเรือนจำจังหวัดเชียงรายและเรือนจำชั่วคราวเขาพลองสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาทซึ่งการดำเนินการเบื้องต้นในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเรือนจำที่ดำเนินการเรือนจำละ 100,000 บาทรวมทั้งสิ้น 400,000 บาทและโปรดให้อบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เรือนจำทั้ง4แห่งซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนธงนำความรู้ที่ก่อให้เกิดความแตกขยายของกิจกรรมต่างๆให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในโครงการได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีกพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ได้ประธานโครงการกำลังใจในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับทางรายการว่า
1: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ให้ความหวังและให้กำลังใจกับผู้ต้องขังหญิงและก็บุตรที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับมีการดูแลมีมาตรฐานในการดูแลต่างๆเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนเรื่องการพัฒนาการว่าเด็กไม่ควรจะอยู่ในเรือนจำเกินกว่า3ปีนะถ้าอยู่เกิน3ปีเนี่ยพัฒนาการเขาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นๆที่รับตัวเด็กไปดูแลนะครับต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้พัฒนาการของเด็กเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยโอกาสในโอกาสภายหน้าเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะมาช่วยเหลือพ่อแม่เขาที่ติดคุกอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ต้องขังกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งมีโทษมีอัตราโทษในสูงนะครับเป็นระยะเวลายาวนานบางทีก็ติดคุกมาหลายปีนะครับถ้าเราไม่มีญาติถ้าผู้ต้องขังไม่มีญาติพี่น้องมาดูแลเนี่ยนะก็ควรจะต้องมีหน้าที่เราก็ควรจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้เด็กที่เกิดจากผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหล่านี้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมานะครับเช่นโครงการกำลังใจที่เกิดขึ้นนะด้วยพระราชดำรินะครับที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับนอกจากเรื่องของการให้กำลังใจแล้วยังมีเรื่องการฝึกภาษาอาชีพนะครับเพราะพระองค์ท่านก็มองว่าถ้าผู้ต้องขังนี่ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีทักษะอาชีพที่ดีนะครับการออกไปใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ราบรื่นแล้วก็อาจจะต้องวนกลับมาทำบิดซ้ำอีกนะพระองค์ท่านก็เลยพระราชทานแนวทางเรื่องการฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะฮะซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้รับเอาแนวพระบรมราชบัญญัติท่านเนี่ยมาสร้างเป็นหน่วยฝึกวิชาชีพต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแล้วก็พยายามหาเครือข่ายนะครับทุกวันนี้เครือข่ายเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเนี่ยแม่ไม้เซตของเขาว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเขาเพราะว่าถ้าไม่ดูแลเขาเนี่ยเขาออกไปอาจจะไปสร้างภาระให้กับสังคมหรือทำให้สังคมไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของการระบาดของยาเสพติดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามารับช่วงจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยในการไปดูแลในการไปทำงานต่อไปเนี่ยจึงถือเป็นแนวพระบรมราชโองการที่สำคัญด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับกับท่านครับว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลใจมีความรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะรับผู้ต้องผู้พ้นโทษเนี่ยออกไปทำงานนะเพราะว่ากลัวเรื่องของ

ความประพฤติกลัวเรื่องของยาเสพติดนะฮะเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับที่จะต้องพยายามคัดกรองนะครับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีนะครับสามารถพัฒนาได้แล้วก็ฝึกวิชาชีพที่มีความต้องการของสังคมนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการที่มีดีใจอยากจะมาช่วยแล้วแต่ยังสองจิตสองใจอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับให้เข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจนะครับในการที่จะรับผู้ต้องขังเหล่านั้นเข้าไปทำงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วก็มีผู้ประกอบการหลายท่านนะครับที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามเอาแนวความคิดตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดให้มีความเข้มข้นขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการช่วยเหลือผู้พ้นโทษเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้โครงการของพระองค์ท่านเนี่ยสำเร็จผลเราก็ได้มีการเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับที่จะขอให้เป็นประธานกรรมการสงเคราะห์ประจำเรือนจำของจังหวัดนั้นๆ นะครับถ้าท่านผู้ว่าได้เข้ามาเป็นประธานกรรมการสงเคราะห์เนี่ยการขับเคลื่อนในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยดึงเอาศักยภาพของเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนภาคท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการหรือสถาบันดีที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่จะดูแลผู้พ้นโทษนั้นให้ออกไปมีอย่างมั่นคงนะครับไม่ต้องหวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกเพราะต้องยึดหลักที่ว่าถ้าเราไม่ช่วยคนเหล่านี้ตัวที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะไปทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสังคมแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับสังคมต่อไปเพราะฉะนั้นกรมราชทัณฑ์จึงต้องถวายงานของพระองค์ท่านเนี่ยต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและคิดว่าแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องสนองพระบรมราโชบายในการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ

านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโดยมีเป้าหมายในการให้กำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการอาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการกำลังใจยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการให้โอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจแก่ผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนปรับทุกข์ผูกมิตรใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสุนทรียสนทนาเพื่อเปิดใจและเรียนรู้ตนเองผ่านการรับฟังผู้อื่นทอรื้อสร้างใหม่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่นำไปสู่การกระทำความผิดพร้อมเสริมกำลังใจและสร้างมุมมองเชิงบวกดูแลสงเคราะห์ต่อเนื่องภาคีเครือข่ายจากครอบครัวชุมชนและหน่วยงานต่างๆพร้อมดูแลผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมสามารถให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำความผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้ง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
3: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
4: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก่าน
5: ี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
6: จริงเหรอเขาทำยังไง
5: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
6: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
5: สติสติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
6: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลสั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้สั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดเน้นบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมทุกมิตินางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1ฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมกราคมในปีถัดไปโดยกำชับให้ทุกจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเร่งสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถหนีน้ำท่วมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบล่วงหน้านอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างแม่นยำพร้อมประสานกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกเพื่อลดผลกระทบและฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดรวมถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
11: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประเทศเมียนมาสปป.ลาวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคม จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: และในวันนี้การบินไทยประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปกลับกรุงเทพเซี่ยงไฮ้2เที่ยวบินหลังจากผลกระทบพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินโดยเที่ยวบินที่ทำการยกเลิกในวันนี้มีจำนวน2เที่ยวบินได้แก่เที่ยวบิน TG664 เส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้กำหนดเวลาเดินทาง 10:45 นถึง 16:00 นเที่ยวบิน TG665 เส้นทางเซี่ยงไฮ้กรุงเทพกำหนดเวลาเดินทาง 17:25 นถึง 20:50 นทั้งนี้เวลาที่ระบุเป็นเวลาท้องถิ่นของแต่ละประเทศผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไทยโมบายเว็บไซต์ thaiairways.com หรือติดต่อ Thai Contact Center หมายเลขโทรศัพท์023561111ได้ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยอัฐพรปานกลัด

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับรายการรู้ทันสารพันภัยกันอีกเช่นเคยวันนี้กลับมาพบกับผมแผนอัตภรปานกลัดนะครับวันอาทิตย์เช้าๆแบบนี้นะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกาถึง10นาฬิกาก็มารับฟังสาระกันได้นะครับทาง FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ AM 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังทาง Facebook Live ด้วยนะครับรู้ทันสารพันภัยวันนี้เราจะกลับมาพูดคุยกันในเรื่องยอดฮิตเป็นโรคยอดฮิตนะครับในช่วงของฤดูกาลที่มีฝนตกแบบนี้ทุกฤดูฝนเราก็จะย้ำกันอย่างเช่นเคยนะครับโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะครับเป็นโรคที่เรียกได้ว่าอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยมาทุกๆปีเลยโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็ต้องดูแลป้องกันนะครับยุงลายกันให้ดีทีเดียวโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กนะครับเพราะว่าในทุกหน้าฝนเนี่ยจะมีเด็กๆ เป็นไข้เลือดออกกันเยอะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลกันด้วยนะครับซึ่งยุงเนี่ยก็แปลกนะครับชอบกินเลือดเด็กนะครับเผลอแป๊บเดียวนะน้องๆหนูๆนะมีปุ่มแดงขึ้นตามตัวกันเต็มไปหมดแล้วนะครับซึ่งไข้เลือดออกเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นโรคที่มักที่จะระบาดหนักในช่วงของฤดูฝนก็คือตั้งแต่มิถุนายนนะครับมาจนถึงช่วงเดือนนี้แหละช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็จะชุกมากเลยนะครับโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากการกัดของยุงลายตัวเมียนะครับที่เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสแดงกี่มาสู่คนแต่ก็จะติดต่อได้หากว่ายุงลายเนี่ยไปกัดผู้ที่มีเชื้อไวรัสแดงกี่อยู่ในเลือดแล้วก็ไปกัดคนอื่นต่อนะครับทำให้ได้รับเชื้อทางอ้อมได้หรือในบางกรณีก็ติดต่อจากแม่สู่ลูกได้เช่นกันอาจพบในกรณีติดเชื้อจากแม่ที่ป่วยไปยังทารกขณะคลอดได้แต่ก็น้อยมากๆนะครับแต่ว่าสำหรับการสัมผัสโดยทั่วไปอย่างการอยู่ใกล้กันหรือว่านอนห้องเดียวกันกินข้าวร่วมกันหรือว่าไอจามใส่กันอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ติดโรคได้นะครับสถานการณ์ของไข้เลือดออกในปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยปัจจุบันนะข้อมูลเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า 1,739 รายกันเลยทีเดียวส่วนภาพรวมของทั้งประเทศครับปีนี้พบผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกแล้วไปกว่า 17,216 รายเสียชีวิตไปแล้วนะครับ23รายแล้วก็ถ้าหากจัดกลุ่มผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกในปีนี้เนี่ยตามอายุก็จะพบว่ากลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากที่สุดเลยก็คือตั้งแต่10ขวบไปจนถึง14ขวบก็คือกลุ่มน้องๆ นะครับแล้วก็กลุ่มอายุที่พบอัตราเสียชีวิตมากที่สุดเลยคือ60ปีขึ้นไปโดยรวมนะก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นเด็กแล้วก็คนชราผู้สูงอายุนะครับก็จะได้รับผลกระทบจากโรคไข้เลือดออกเนี่ยกันเยอะพอสมควรแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยก็พบนะครับว่ากลุ่มคนในช่วงวัยทำงานเนี่ยก็เป็นโรคไข้เลือดออกกันมากขึ้นเหมือนกันนะครับทั้งนี้เนี่ยโรคไข้เลือดออกเนี่ยเป็นโรคติดต่อที่รักษาได้ตามอาการนะครับแต่หากเกิดภาวะแทรกซ้อนในขณะที่ได้รับเชื้อไวรัสแดงกี่ก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะแม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เฉลี่ย 0.3% ถึง 1% ก็ตามนะครับโดยภาวะแทรกซ้อนที่พบเจอในขณะที่เป็นโรคไข้เลือดออกก็จะประกอบไปด้วยภาวะตับอักเสบนะภาวะไตวายแล้วก็อวัยวะในร่างกายล้มเหลวนอกจากนี้นะครับโรคประจำตัวต่างๆแล้วก็ภาวะน้ำหนักเกินก็เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งนะที่ทำให้สุขภาพอ่อนแอแล้วก็เพิ่มโอกาสเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตได้เช่นกันนะครับคือโรคประจำตัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโรคที่คือถ้ามันเป็นแค่โรคเดียวเป็นโรคประจำตัวอย่างเดียวของเราเราก็รักษาไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันมีโรคอื่นเข้ามาอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกหรือว่าบางรายเนี่ยเป็นได้รับเชื้อ HIV อะไรอย่างนี้มานะครับโรคประจำตัวต่างๆที่มีอยู่เดิมเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบให้มันหนักขึ้นไปอีกก็อาจจะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอแล้วก็ เสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มีโรคประจำตัวนี่ต้องดูแลสุขภาพกันอย่างต่อเนื่องเลยนะนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกกันเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตได้นะครับที่สำคัญการใช้ยาในกลุ่ม NSAIDS นะครับที่ส่งผลต่อระบบเลือดภายในร่างกายก็เป็นปัจจัยสำคัญนะที่เพิ่มความรุนแรงของไข้เลือดออกได้โดยการรับประทานยากลุ่มนี้เนี่ยในขณะที่เป็นโรคไข้เลือดออกก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารได้อันนี้สำคัญมากๆเป็นไข้เลือดออกต้องดูด้วยนะว่ายาที่เรากินเนี่ยมันไปกระตุ้นให้เลือดออกเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยก็กระตุ้นทำให้เลือดออกเพิ่มขึ้นแล้วก็ยากลุ่ม NSAIDS เนี่ยนะครับที่บอกเนี่ยก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเลือดออกในระบบทางเดินอาหารได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันด้วยนะครับทีนี้เรามีเกร็ดความรู้มาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของไข้เลือดออกที่หยิบยกมาวันนี้ก็เป็นบทความของโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับซึ่งเขาก็บอกนะครับว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยเป็นโรคที่แพร่ระบาดในฤดูฝนนะอย่างที่เราเกริ่นไปช่วงต้นพบได้ทั้งในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสนะโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคนะครับเมื่อยุงลายมีเชื้อไวรัสกัดคนก็จะถ่ายทอดเชื้อเนี่ยให้คนทำให้เกิดอาการผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการช็อกซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลาก็อาจจะเสียชีวิตได้โดยมีอาการเลือดออกตามมานั่นเองนะครับเป็นโรคที่อันตรายที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขในพื้นที่ประเทศเขตร้อนชื้นโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของโรคการให้ความรู้และก็ความเข้าใจที่ถูกต้องจะมีส่วนช่วยอย่างยิ่งนะครับในการช่วยให้ผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกและผู้ที่ดูแลรู้จักวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นที่บ้านได้รู้สัญญาณอันตรายซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามีสัญญาณอะไรบ้างที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่านะถ้ามีสัญญาณต่อไปนี้นะครับก็จะต้องรีบนำไปพบแพทย์ทันทีนะตลอดจนการรู้แนวทางต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือกันในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะที่หลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานทางสาธารณสุขเนี่ยออกมาประชาสัมพันธ์กันมากขึ้นนะหลังๆโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนะก็ออกมาบอกว่าสังเกตยังไงอาการยังไงที่จะเป็นไข้เลือดออกได้นะข้อมูลจากการระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค506นะครับสำนักระบาดวิทยารายงานถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีพ.ศ.2559 10ปีที่แล้วนะข้อมูลนี้นะก็คือวันที่20ธันวาคม2559นั่นแหละ10ปีที่แล้วเนี่ยพบว่าผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเนี่ยสะสมรวมกว่า 60,964 รายเลยอัตราป่วยอยู่ที่ 93.18 ต่อแสนคนนะครับคือใน 100,000 คนเนี่ยก็จะพบว่ามีคนป่วยไปแล้วเกือบร้อยนะจำนวนผู้ป่วยลดร้อยละ 57.36 นะครับเมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2558นะณช่วงเวลาเดียวกันนะผู้ป่วยเสียชีวิต60รายอัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.10 จะเห็นได้ว่านะครับมีคนที่มีการระวังแล้วก็ป้องกันอันตรายจากยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกกันมากขึ้นนะแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าไข้เลือดออกไม่มีทางรักษาและทำให้เสียชีวิตได้หากไม่รู้จักวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นนะครับสาเหตุมาเริ่มกันที่สาเหตุดีกว่านะวันนี้สาเหตุของการเกิดไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสแดงกี่มี4ชนิดนะแดงกี่เนี่ยมี4ชนิดก็คือแดงกี่1แดงกี่2แดงกี่3แล้วก็แดงกี่4 4ชนิดก็คือแดงกี่1 2 3 4เรียงกันไปนะครับทำให้คนเราเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะป่วยจากโรคไข้เลือดออกได้ถึง4ครั้งเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นโรคไข้เลือดออกได้1เคยเป็นไข้เลือดออกไปแล้วจะไม่สามารถกลับมาเป็นไข้เลือดออกได้ไม่ใช่นะครับเป็นแล้วก็เป็นซ้ำได้เหมือนกันนะแล้วก็หากเคยเป็นไข้เลือดออกสายพันธุ์ที่1แล้วเนี่ยร่างกายก็จะมีภูมิต้านทานไข้เลือดออกสายพันธุ์ที่1ซึ่งจะไม่กลับมาเป็นซ้ำอีกนะ แต่ก็จะมีโอกาสที่จะเป็นไข้เลือดออกสายพันธุ์อื่นๆที่เหลือได้ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นโรคไข้เลือดออกครั้งแรกนั้นเนี่ยอาการจะไม่รุนแรงมากแต่หากกลับมาเป็นซ้ำสองเนี่ยสิครับโรคไข้เลือดออกก็จะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะเนื่องจากเชื้อไวรัสที่ได้รับมาใหม่จะต้องมีความแข็งแรงมากพอที่จะทำลายภูมิคุ้มกันเข้ามาได้แต่ก็พบได้น้อยมากนะครับคือถ้าเป็นไข้เลือดออกแล้วคุณต้องเป็นถึง4ครั้งนะถึงจะไม่กลับมาเป็นอีกซึ่งก็ยากมากๆนะครับเพราะว่าถ้ากลับมาเป็นครั้งในมาเป็นอีกครั้งในครั้งที่2เนี่ยเสี่ยงมากๆเลยที่จะรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากกลับมาเป็นซ้ำครั้งที่2แล้วรอดครั้งที่3ครั้งที่4ถ้าเป็นอีกเนี่ยคิดว่ายังไงกันครับท่านผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะต้องมีการป้องกันนะไม่เป็นซะ ดีกว่านะอย่างที่รู้กันแหละนะครับว่าไข้เลือดออกเนี่ยมีพาหะนำโรคที่สำคัญก็คือยุงลายเมื่อยุงลายเนี่ยมีเชื้อไวรัสแดงกีกัดก็จะส่งเชื้อให้กับคนนะทำให้เกิดอาการติดเชื้อตามมายุงลายเนี่ยมักจะออกหากินตอนกลางวันนะครับแล้วก็วางไข่ในน้ำสะอาดที่ขังนิ่งนั่นเองนะก็ต้องป้องกันกันด้วยเราจะบอกนะว่ามีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างแต่ก็คิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ฟังอยู่นี้ก็น่าจะรู้แล้วแหละนะครับว่าเราควรที่จะกำจัดลูกน้ำยุงลายยังไงนะทีนี้เรามาดูอาการกันก่อนดีกว่านะครับท่านผู้ฟังอาการเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ระยะนะก็ได้แก่ระยะไข้ระยะวิกฤตแล้วก็ระยะพักฟื้นอาการที่สำคัญในระยะไข้กันก่อนดีกว่าระยะไข้นะครับอาการจะมีอาการไข้สูงลอยอยู่ที่ประมาณ39ถึง40องศาเซลเซียสนะนาน2ถึง7วันเลยประมาณสัปดาห์หนึ่งถ้ามีไข้ต่อเนื่องกันสัปดาห์หนึ่งนี่ก็เสี่ยงแล้วนะครับมักมีหน้าแดงนะอาการอื่นๆก็มีหน้าแดงปวดศีรษะปวดตาปวดเมื่อยตามตัวปวดกระดูกคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารปวดท้องแล้วก็มีภาวะเลือดออกร่วมด้วยนะครับโดยอาการของผู้ป่วยไข้เลือดออกส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ปรากฏพร้อมๆกันนะแต่ว่าต้องเฝ้าติดตามเป็นระยะคืออาการที่พูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าแดงปวดศีรษะปวดตาปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยเขาจะค่อยๆเป็นทีละอาการนะก็จะต้องสังเกตแต่ถ้ามีเลือดออกมาเนี่ยก็น่าจะรู้ได้แล้วล่ะนะครับว่าเป็นโรคไข้เลือดออกแน่ๆก็ไปหาหมอดีกว่านะต่อมาระยะวิกฤตครับเป็นไข้แล้วก็มาวิกฤตนะที่ทางที่ดีเป็นไข้แล้วให้มันหยุดที่ไข้แล้วรักษาแล้วหายเลยดีกว่าอย่าให้มาสู่ภาวะวิกฤตนะครับระยะวิกฤตเนี่ยเมื่อผู้ป่วยมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นมีอาการเพลียซึมไม่ดื่มน้ำไม่รับประทานอาหารไม่มีกิจกรรมตามปกติเมื่อไข้ลงบางรายจะกระหายน้ำมากขึ้นอาเจียนปวดท้องมากเลือดออกผิดปกติมีอาการช็อกนะครับมือเท้าเย็นกระสับกระส่ายร้องกวนมากนะโดยเฉพาะเด็กเล็กตัวเย็นเหงื่อออกตัวลายสีผิวคล้ำลงนะครับสังเกตเห็นได้ชัดปัสสาวะน้อยลงหรือว่าไม่ปัสสาวะ 4-6 ชั่วโมงติดต่อกันนะความประพฤติเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นพูดไม่รู้เรื่องเพ้อเอะอะโวยวายเป็นระยะอันตรายของโรคแล้วนะครับเข้าสู่ระยะช็อกเนี่ยแม้อยู่ในภาวะช็อกผู้ป่วยก็จะมีสติดีนะพูดจารู้เรื่องต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีนะและกระตุ้นให้ผู้ป่วยเนี่ยดื่มน้ำเกลือแร่นะหรือน้ำผลไม้ใส่เกลือเล็กน้อยโดยให้จิบครั้งลดน้อยๆบ่อยๆไม่ควรดื่มแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวนะเพราะว่าเกลือแร่เนี่ยเขาก็จะไปลดอาการอ่อนเพลียได้นะทำให้มีสติอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ไปหาหมอนะครับภาวะช็อกเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากมีการรั่วของพลาสมาออกนอกหลอดเลือดทำให้ความเข้มข้นของเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะและบางรายอาจถึงขั้นมีความดันโลหิตต่ำหรือเรียกว่าช็อกตามมานอกจากนั้นภาวะช็อกอาจเกิดจากการที่เลือดออกในอวัยวะสำคัญอย่างเช่นออกในกระเพาะอาหารประจำเดือนมามากกว่าปกติและเลือดออกจากแผลผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดภาวะช็อกอาจทำให้เกิดภาวะล้มเหลวของอวัยวะต่างๆนะโดยเฉพาะไตและตับซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้เลยนะทางที่ดีอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเป็นไข้แล้วสังเกตอาการแล้วเนี่ยคนเป็นไข้7วันขึ้นไปเนี่ยเอาถ้าเป็นไข้อย่างน้อยเนี่ย3วันติดกันเนี่ยแล้วมีอาการอย่างเช่นหน้าแดงปวดศีรษะปวดเมื่อยปวดตามตัวเนี่ยไปหาหมอเถอะนะครับอย่ากินยาหรือว่าอะไรเลยนะครับ ถ้ามันผิดปกติถึงขั้นนี้แล้วคนเป็นไข้คนปกตินะ3วันติดต่อกันนี่ก็ควรไปหาหมอแล้วนะครับไม่ควรปล่อยให้มาสู่ระยะวิกฤตระยะพักฟื้นครับกรณีนี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแล้วนะแล้วพบแพทย์ให้กลับบ้านได้ตรงนี้ก็ต้องดูแลแล้วก็ปฏิบัติตนต่อไปก็คือไม่ควรให้ถูกยุงกัดภายใน5วันแรกของโรคนะกางมุ้งได้กางมุ้งอยู่ในห้องปิดนะครับเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมายนะเครื่องไล่ยุงเครื่องกันยุงต่างๆเอามาติดไว้ยุงก็ไม่กล้าเข้าใกล้อย่างนี้นะก็เอามาใช้กันได้นะครับ5วันแรกหลังจากที่พบหมอแล้วรักษาอยู่ในช่วงรักษาเนี่ยอย่าเพิ่งให้ยุงกัดเพราะว่าผู้ป่วยยังมีไวรัสอยู่ในเลือดนะทำให้แพร่เชื้อไปให้คนอื่นได้หากมีคนในบ้านมีไข้สูงให้พามาตรวจควรเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ระมัดระวังภาวะเลือดออกต่อไปอีกประมาณ1สัปดาห์ควรหลีกเลี่ยงการแคะจมูกแปรงฟันแล้วก็ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่มีความรุนแรงหากมีอาการผิดปกติควรรีบมาพบแพทย์ทันทีให้ยาลดไข้พาราเซตามอลนะยาที่กินลดไข้เลือดออกเนี่ยต้องเป็นพาราเซตามอลนะครับหลีกเลี่ยงเลยนะยาแอสไพรินหรือยากลุ่ม NSAID นะเพราะว่าจะทำให้เลือดมันออกเพิ่มขึ้นอย่างเช่นไอบูโพเฟนเนี่ยห้ามเลยนะครับเลือดจะออกเพิ่มขึ้นได้แล้วก็จะออกในทางเดินอาหารมากขึ้นด้วยหรือมีผลต่อตับได้นะครับส่วนในการรักษาเนี่ยปัจจุบันมีเพียงการรักษาตามอาการเท่านั้นดังนั้นเนี่ยการป้องกันก็อย่างที่รู้กันกำจัดลูกน้ำภาชนะใส่น้ำภายในบ้านปิดฝาให้มิดชิดแล้วก็อีกวิธีนึงเลยฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกนะครับมีนะวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมีไปฉีดกันได้ตามสถานพยาบาลนะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนเดี๋ยวนี้มีหมดนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกตัวแรกของโลกได้เข้าสู่ประเทศไทยแล้ววัคซีนนี้สามารถได้ใช้ในเด็กอายุตั้งแต่9ปีจนไปจนถึง45ปีนะแล้วก็พบว่านอกจากจะสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถลดการเกิดไข้เลือดออกชนิดรุนแรงได้ถึง 93.2% แล้วก็สามารถลดการนอนโรงพยาบาลโรคเลือดออกได้ 80.8% เลยทีเดียวแต่มีวัคซีนแต่ยังไม่มียาต้านไวรัสนะก็จะเป็นการรักษาตามอาการไปคือวัคซีนเนี่ยฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคนะครับส่วนยาต้านไวรัสเนี่ยคือเกิดโรคแล้วค่อยไปกินยาต้านแต่ทีนี้เราไข้เลือดออกยังไม่มียาต้านนะเพราะฉะนั้นที่ทำได้ก็คือไปฉีดวัคซีนจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าเป็นไข้เลือดออกแล้วเนี่ยก็ต้องรักษาตามอาการนะให้เช็ดตัวด้วยน้ำธรรมดาเวลามีไข้นะเช็ดนาน 10-15 นาทีกินยาลดไข้พาราเซตามอลได้นะครับเมื่อมีไข้โดยให้ยาห่างกันไม่น้อยกว่า 4-6 ชั่วโมงงดแอสไพรินนะเด็ดขาดเลยดื่มน้ำมากๆทั้งไข้เลือดออกหรือไข้ธรรมดานะครับกินน้ำมากๆช่วยได้ให้อาหารอ่อนย่อยง่ายลดอาการที่มีสีแดงดำแล้วก็น้ำตาลนะครับติดตามอาการอันตรายแล้วก็ไปพบแพทย์ตามหมอนัดโดยเฉพาะในระยะไข้ลงที่ผู้ป่วยยังไม่สามารถทำกิจกรรมตามปกติได้หรืออาการยังไม่ดีเหมือนปกติมาดูการป้องกันกันบ้างดีกว่านอกจากป้องกันยุงไปเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดไปแล้วบางอย่างเนาะป้องกันการเกิดยุงป้องกันการแพร่พันธุ์ของยุงอ่ะมาดูกันชัดๆอีกทีนึงวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกทำอย่างไรได้บ้าง 1. นะครับควรนอนในมุ้งหรือในห้องติดมุ้งลวดที่ปลอดยุงลาย 2. ไม่เล่นในมุมมืดหรือบริเวณที่ไม่มีลมพัดผ่า 3. ห้องเรียนห้องทำงานควรมีแสงสว่างทั่วถึงมีลมพัดผ่านไม่มีแหล่งเพาะพันยุงอย่างเช่นแจกันดอกไม้เนี่ยควรเปลี่ยนน้ำทุกวันพลูด่างก็ควรปลูกในดินนะครับกำจัดยุงในบริเวณมุมอับภายในบ้านตู้เสื้อผ้าบริเวณรอบๆ บ้านทุกสัปดาห์กำจัดลูกน้ำมาอีกแล้วข้อนี้กำจัดลูกน้ำภาชนะใส่น้ำภายในบ้านปิดฝาให้มิดชิดถ้าไม่สามารถปิดได้ก็ให้ใส่ทรายอเบดหรือใส่ปลาหางนกยูงปลากัดก็ได้นะครับจานรองขาตู้กับข้าวเนี่ยนะครับตามบ้านๆนะเขาเรียกตามบ้านๆอย่างเมื่อก่อนบ้านยายผมก็มีนะจานรองตู้กับข้าวก็จะใส่น้ำไว้กันมดไงแต่ทีนี้พอใส่น้ำไว้กันมดน้ำมันนิ่งกันมดแต่กลับมียุงมาแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจานรองขาตู้กับข้าวจานรองกระถางต้นไม้ให้ใส่เกลือหรือว่าน้ำส้มสายชูหรือว่าผงซักฟอกเอาไว้นะแล้วก็เปลี่ยนสัปดาห์ละครั้งก็ช่วยได้วัสดุที่เหลือใช้รอบๆบ้านอย่างเช่นกระป๋องกะลายางรถยนต์เก่าๆให้คว่ำหรือว่าทำลายไปนะครับอย่างตามบ้านๆอีกเช่นเคยแหละนะครับเมื่อก่อนที่บ้านยายก็ทำสวนมะพร้าวทำโรงมะพร้าวก็จะมีพวกกะลามะพร้าวอะไรต่างๆนะ ทําเสร็จปุ๊บวางทิ้งไว้หงายเอาไว้เวลาฝนตกปุ๊บอ้าวน้ําขังยุงก็บินเข้ามาวางไข่เพราะฉะนั้นดูรอบๆนะครับถ้ามีพวกกะลามะพร้าวกระป๋องหรือว่ายางรถยนต์เก่าๆอย่างนี้เนี่ยนะฮะคว่ำเอาไว้ดีที่สุดนะครับป้องกันการเกิดลูกน้ํายุงลายป้องกันการเกิดไข้เลือดออกได้นะครับอ่ะเรามาดูวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกกันดีกว่าอย่างที่บอกไปว่าเรามีวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกแล้วปัจจุบันนี้นะครับมีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก4สายพันธุ์เลยนะ4สายพันธุ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแดงกี1ถึง4เนี่ยมีหมดแนะนำให้ไปฉีดในกลุ่มอายุ9ถึง45ปีเนี่ยฉีด3เข็มนะเดือนที่0 6แล้วก็เดือนที่12ในผู้ที่เคยมีการติดเชื้อมาก่อนไม่แนะนำให้ฉีดในผู้ที่ไม่เคยมีการติดเชื้อมาก่อนคือวัคซีนเนี่ยเขาบอกว่าในกรณีที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วเนี่ยให้ไปฉีดวัคซีนได้นะก็จะช่วยป้องกันได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่ไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนแนะนำว่าไม่ฉีดดีกว่าเพราะว่างานวิจัยในทวีปเอเชียแปซิฟิกและแถบละตินอเมริกาในอาสาสมัครอายุ 9-16 ปีพบว่าวัคซีนนะครับมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันไข้เลือดออกแดงกี่นะครับสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกแดงกี่ทุกสายพันธุ์ได้ 65% ลดการนอนโรงพยาบาลได้ถึง 80.8% นะครับป้องกันการติดเชื้อไวรัสแดงกี่ได้ถึง 92.9% นะครับผู้ที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกแดงกี่ได้คือผู้ที่แพ้หรือว่าไวต่อการแพ้ต่อสารออกฤทธิ์หรือส่วนประกอบอื่นๆในวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกคือมันมีสารหลายอย่างนะครับผู้ที่เกิดอาการแพ้หลังได้รับวัคซีนไข้เลือดออกเข็มแรกโดยอาการแพ้ที่เกิดขึ้นก็จะได้แก่ผื่นคันหายใจถี่หอบนะครับหน้าแล้วก็ลิ้นบวมผู้ที่มีป่วยนะครับกำลังป่วยด้วยโรคใดก็ตามที่ทำให้มีไข้ตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงไข้สูงหรือกำลังเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันแพทย์จะทำการเลื่อนนัดการฉีดวัคซีนออกไปก่อนจนกว่าจะหายเป็นปกติผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างเช่นความผิดปกติทางพันธุกรรมการติดเชื้อเอสHIVหรือรับยากดภูมิคุ้มกันอย่างเช่นยาเพรนิโซนนะครับหรือเทียบเท่า20มก.หรือต่อ2มก.ต่อกก.นะครับของน้ำหนักตัวเป็นเวลาตั้งแต่4สัปดาห์ขึ้นไปเป็นต้นนะสตรีมีครรภ์หรือว่าอยู่ในระหว่างช่วงให้นมบุตรก็ไม่ควรได้รับวัคซีนนี้5ปอปรับยุงลายกันดีกว่า5ปอปรับยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกท่องจำกันง่ายๆเอาไปสอนลูกๆหลานๆดีกว่านะฮะป.1ปิดภาชนะเก็บกักน้ำให้มิดชิดป.2เปลี่ยนน้ำในภาชนะต่างๆทุก7วันเพื่อตัดวงจรลูกน้ำป.3ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวรอย่างเช่นอ่างบัวป.4ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้โปร่งลมพัดผ่านได้ไม่ให้ยุงมาเกาะพักป.5ปฏิบัติตามทั้ง4ป.ข้างต้นเป็นประจำจนเป็นนิสัยเอาไปบอกลูกๆหลานๆก็ได้5ปอปรับยุงนะครับลูกนะครับปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปรุงปฏิบัตินั่นเองนะถ้าผู้ป่วยมีไข้สูงติดต่อกันเกิน3วันเห็นไหมถ้าผู้ป่วยมีไข้สูงติดต่อกันเกิน3วันให้พาไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องนะครับระวังไม่ให้ยุงกัดในเวลากลางวันแล้วก็กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยการปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดย้ำนะย้ำนะปิดฝาภาชนะให้มิดชิดนะครับคว่ำนะครับทุกอย่างให้น้ำไม่ขังกางมุ้งทายากันยุงลนด้วยจะดีที่สุดอันนี้ก็นำมาฝากกันในการสังเกตอาการนะครับสังเกตอาการโรคของไข้เลือดออกแล้วก็เราพูดไปถึงในเรื่องของวัคซีนนะในการป้องกันโรคไข้เลือดออกแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันเนาะว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกกันไปเท่าไหร่แล้วบ้างเดี๋ยวนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดถึงสถานการณ์โดยรวมกันบ้างดีกว่านะว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงอย่างไรรวมไปถึงพูดถึงเรื่องของพื้นที่ด้วยว่าโรคไข้เลือดออกส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ภาคไหนกันบ้างนะเพื่อที่จะได้ถ้าเกิดว่าอยู่ในภาคตัวเองเนี่ยก็จะได้ระมัดระวังตัวกันมากขึ้นรวมไปถึงนอกจากไข้เลือดออกแล้วในช่วงนี้มีโรคอะไรที่กลับมาแพร่ระบาดกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะครับกับรู้ทันสารพันภัยช่วงนี้กลับไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งครับ
1: ตำ ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนภัยรู้ทันงานรับหิ้วอย่าให้รายได้ชั่วคราวอาจกลายเป็นความผิดติดตัวในยุคที่หลายคนมองหารายได้เสริมงานรับหิ้วกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมเพราะดูเหมือนเป็นงานง่ายใช้เวลาน้อยและมีค่าตอบแทนที่น่าสนใจเพียงแค่นำสินค้าจากต่างประเทศกลับเข้ามาให้ผู้ว่าจ้างหรือรับฝากขนของระหว่างการเดินทางแต่อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยเตือนว่าอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่แอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในสัมภาระจนทำให้ผู้รับฝากต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวซึ่งปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาโดยผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจึงขอเน้นย้ำว่าก่อนเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบสัมภาระและสิ่งของของตนเองอย่างละเอียดไม่รับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของใดๆจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศโดยไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ทราบสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการอาชญากรรมและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
2: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
4: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
5: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
6: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
1: ตำรว จเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ภัยเงียบรูปแบบใหม่คุกคามเยาวชนและบทลงโทษทางกฎหมายที่ต้องรู้ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้กำลังกลายเป็นภัยเงียบที่สร้างความกังวลให้แก่สังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นเป้าหมายของผู้ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และเครือข่ายต่างๆทางที่แท้จริงแล้วอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้คือบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจถูกผสมสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารอันตรายชนิดต่างๆซึ่งผู้ใช้มักไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่สูดดมเข้าไปมีส่วนประกอบใดบ้างการได้รับสารเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดอาการมึนงงเคลิ้มสับสนสูญเสียการควบคุมตนเองประสาทร้อนหมดสติหรือเกิดภาวะอันตรายต่อระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจในบางกรณีอาจรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่น่ากังวลคือผู้ลักลอบจำหน่ายมาปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงามกลิ่นหอมหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ดูคล้ายของใช้ทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการสังเกตและจูงใจให้เด็กและเยาวชนทดลองใช้โดยอาศัยความอยากรู้อยากลองและแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนเมื่อเริ่มใช้แล้วผู้ใช้บางรายอาจเกิดการพึ่งพาสารเสพติดโดยไม่รู้ตัวและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดนอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้วการครอบครองนำเข้าจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายังอาจมีความผิดตามกฎหมายไทยและหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการผสมสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่กฎหมายควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นตามพฤติการและชนิดของสารที่ตรวจพบจึงควรเพิ่มความระมัดระวังไม่ทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงและไม่ประฝ่าหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์หากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาหรือพบว่ามีการชักชวนเด็กและเยาวชนให้ทดลองใช้โปรดแจ้งที่หมายเลข191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
6: กลับมาอยู่กันต่อกับรู้ทันสาร

ตแล้วก็พังงานะครับซึ่งมีอัตราการป่วยสูงกว่า10ถึง20ต่อแสนประชากรนะครับขณะเดียวกันก็เริ่มพบแนวโน้มเพิ่มขึ้นในบางจังหวัดของภาคกลางอย่างเช่นที่สมุทรสาครแล้วก็สมุทรปราการซึ่งเป็นพื้นที่เมืองกึ่งเมืองนะครับซึ่งก็มีความหนาแน่นของประชากรสูงและมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างต่อเนื่องรูปแบบดังกล่าวสะท้อนทิศทางของการระบาดที่มักเริ่มจากพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์ของยุงก่อนที่จะค่อยๆขยายเข้าสู่พื้นที่เมืองและศูนย์กลางเศรษฐกิจแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยโดยรวมจะลดลงเมื่อเทียบกับอดีตนะครับแต่ว่าระดับความรุนแรงของโรคเนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอัตราป่วยตายที่ยังปรากฏอย่างต่อเนื่องรวมถึงสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอย่างเช่นแดงกี่ฮีโมเรจิกฟีเวอร์นะครับจำนวนผู้ป่วยที่ลดลงจึงไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงจะลดลงด้วยโดยเฉพาะในบริเวณที่มีการหมุนเวียนของสายพันธุ์ไวรัสหลายชนิดและภูมิคุ้มกันของประชากรที่ไม่สม่ำเสมอนะครับเมื่อสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรากำลังอยู่ในช่วงโอกาสทองของการควบคุมโรคเป็นช่วงเวลาที่จำนวนผู้ป่วยยังไม่สูงและมาตรการป้องกันสามารถให้ผลลัพธ์ได้สูงสุดหากสามารถลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและลดการสัมผัสระหว่างยุงกับคนได้ในระยะนี้โอกาสในการจำกัดขนาดของการระบาดในช่วงฤดูฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะก็มันก็อยู่ที่การดูแลของแต่ละพื้นที่ด้วยอย่างที่บอกไปตั้งแต่เมื่อช่วงต้นช่วงที่แล้วล่ะครับการดูแลป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้เริ่มที่ตัวของเราเองก่อนคนในครอบครัวของเราเองก่อนสำรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบมีน้ำขังหรือเปล่านะมียุงหรือเปล่าติดอุปกรณ์อะไรต่างๆที่ป้องกันยุงได้ก็ติดนะครับเพื่อจะป้องกันโรคเนาะโดยเฉพาะในบ้านที่มีผู้สูงอายุรวมถึงเด็กเล็กๆนะก็จะมีภูมิคุ้มกันน้อยที่จะป้องกันโรคนี้ได้อะโรคไข้เลือดออกผ่านไปแล้วครับเราพูดถึงโรคไข้เลือดออกกันมาพอสมควรแล้วในช่วงนี้นอกจากเรื่องของไข้เลือดออกแล้วมีโรคอะไรที่ยังจะต้องเฝ้าระวังกันบ้างนะครับเรามาดูกันดีกว่านะหลายๆพื้นที่ตอนนี้หลายๆโรงพยาบาลถ้าเข้าไปก็จะสังเกตเห็นว่ามีการเตือนกันในเรื่องของโควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดกันในช่วงนี้นะครับโควิด-19 เนี่ยกลับมาระบาดอีกครั้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้เท่าทันนะสังเกตอาการเพื่อที่จะป้องกันได้ช่วงเทศกาลหลายๆเทศกาลที่ผ่านมาหยุดยาวที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลระบาดของโควิด-19 ในปีนี้นะครับซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะระบาดเพิ่มขึ้นอีกโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมปิดเทอมที่ผ่านมานะประกอบกับฝนที่มาเร็วกว่าทุกปีก็ทำให้ผู้ป่วยในปีนี้เนี่ยมีจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจนนะจากสถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพบว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีมากกว่า 5,000 รายซึ่งสะท้อนจากภาพแสดงข้อมูลยอดผู้ป่วยที่มีพื้นที่สีแดงเข้มกว่าปีที่แล้วสายพันธุ์ที่พบในปัจจุบันครับโอมิครอนลูกหลาน XEC โควิด-19 สายพันธุ์ XEC ซึ่งเป็นลูกหลานของโอมิครอนนะยังคงเป็นสายพันธุ์หลักในขณะนี้แม้อาการโดยรวมจะไม่รุนแรงแต่กลับแพร่เชื้อได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อหรือมีอาการน้อยอัตราการเสียชีวิตลดลงถึงแม้จะมีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลมากกว่าปีที่แล้วแต่ข่าวดีก็คืออัตราการเสียชีวิตจากโควิดลดลงอย่างมากคาดว่าทั้งในปีนี้เนี่ยนะครับจะไม่เกิน100รายทั้งใกล้เคียงกับโรคไข้หวัดใหญ่นะใครบ้างที่ควรที่จะต้องระวังก็คือผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงโดยทั่วไปมักมีอาการเพียงเล็กน้อยและการรักษาตามอาการได้กลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่อายุ70ปีขึ้นไปผู้ที่มีโรคเรื้อรังผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำรีบไปพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินรับการรักษาหญิงตั้งครรภ์ผู้มีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานหัวใจปอดเห็นไหมโรคประจำตัวมาอีกแล้วคือผู้ที่มีโรคประจำตัวนี่ก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางและถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางเสี่ยงต่อหลายๆโรคต้องดูแลตัวเองอย่างมากนะครับเพื่อที่จะไม่ให้โรคที่เราเป็นอยู่แล้วมีโรคเพิ่มขึ้นมาแทรกซ้อนขึ้นมาเนี่ยอาการจะหนักขึ้นนะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวนะเบาหวานหัวใจปอดความดันอะไรก็แล้วแต่
ต่อมาก็คือผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับเข็มกระตุ้นนะครับแนวทางการดูแลตนเองเมื่อสงสัยติดเชื้อก็แยกตัวอยู่บ้านอย่างน้อย5วันแรกหลีกเลี่ยงใกล้ชิดกับผู้อื่นแล้วก็สวม

0: กักต่ออีก5วันรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำมากๆเห็นไหมครับดื่มน้ำมากๆเนี่ยแทบจะทุกโรคเลยนะน้ำมีประโยชน์สำคัญนะถึงจะไม่ได้เป็นโรคก็ควรที่จะดื่มน้ำเนาะอย่างน้อย1วันละ8แก้วอย่างต่ำนะถ้ามากกว่า8แก้วได้ก็ดีนะครับพักผ่อนให้เพียงพอหากมีอาการรุนแรงอย่างเช่นไข้สูงหายใจเหนื่อยแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์นะครับแนวทางป้องกันที่สำคัญก็คือในการควบคุมการระบาดโดยเฉพาะในโรงเรียนโรงงานหรือสถานที่ที่มีการกลุ่มรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากก็แนะนำนะครับให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันอย่างเคร่งครัดป้องกันยังไง 1. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์หรือว่าเจลนะเจลแอลกอฮอล์ต่างๆสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่ปิดหรือแออัดนะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นหลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นสังเกตการอาการตนเองแล้วก็คนรอบข้างอยู่เสมอหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกเหนื่อยหอบหรือไม่สบายก็งดไปเรียนหรือไปทำงานนะแล้วก็เข้ารับการตรวจจากแพทย์ทันทีต่อมาก็คือพักผ่อนให้เพียงพอครับอย่างที่บอกไปการพักผ่อนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำเยอะๆนะครับการพักผ่อนให้เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเหล่านี้ไม่ได้ป้องกันเพียงโรคใดโรคหนึ่งนะคุณผู้ฟังแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นเมื่อภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงขึ้นไม่ว่าโรคใดๆก็ตามก็จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายของเราน้อยลงนะครับถ้าเราแข็งแรงเอาไปปฏิบัติได้ป้องกันได้ทุกโรคเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดในช่วงนี้ทางด้านหมอมนูนลีชเวงวงนายแพทย์มนูนลีชเวงวงนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความนะครับเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองเขาเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะครับโพสต์ Facebook ในหัวข้อติดตามข้อมูลระบาดวิทยารู้ทันว่ามีโรคไวรัสอะไรระบาดบ้างในช่วงนี้คุณหมอก็ได้ระบุนะครับว่าเดือนกรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลของโรงพยาบาลวิชัยยุทธที่ติดตามโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ไวรัสไข้หวัดใหญ่ Human Metapneumovirus นะครับ RSV และ Rhinovirusเดือนที่แล้วพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มากขึ้นเป็น200รายนะครับก็ชัดเจนนะว่าโควิดเนี่ยกลับมาระบาดจริงๆเลยในช่วงนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วเป็น172รายเชื้อไรโนไวรัสนะครับพบ24รายเชื้อ RSV พบ11รายเชื้อ Human Metapneumovirusพบ8รายโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากเชื้อไวรัสแดงกี่พบน้อยนะครับในเดือนที่แล้วพบ6รายไม่พบโรคชิกุนกุนยาหรือไข้ปวดข้อยุงลายเชื้อไวรัสโนโรและโรตาทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงทั้งในเด็กและผู้ใหญ่เดือนที่แล้วพบโนโรไวรัสเพียง5รายพบโรตาไวรัส3รายนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะโรคระบาดในช่วงเดือนที่ผ่านมามีอะไรบ้างก็เอามาฝากกันสำหรับเชื้อไวรัสโควิด -19 และไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นทั้งคู่นะครับส่วนเชื้อไรโนไวรัสเชื้อฮิวแมนเมตานิวโมไวรัสเชื้อ RSV เนี่ยพบน้อยติดตามรายงานเดือนหน้าต่อไปอ่ะคุณหมอก็โพสต์ไว้แบบนี้เชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยแซงหน้าไวรัสไข้หวัดใหญ่นะแต่ว่าความรุนแรงของโควิด -19 ในปัจจุบันน้อยกว่าเดิมมากอาการคล้ายกับไข้หวัดธรรมดาแล้วรุนแรงน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่อีกนะครับแนะนำให้ทุกคนเนี่ยรีบไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่รุ่นใหม่คนที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รุ่นเก่าปลายปีที่แล้วหรือต้นปีนี้ให้ไปฉีดวัคซีนรุ่นใหม่ได้เลยนะครับเพื่อลดความรุนแรงของไข้หวัดใหญ่ แล้วก็ได้มีการแนะนำให้คนไทยกลับไปให้ความสำคัญของสุขอนามัยป้องกันตัวเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในที่แออัดแล้วก็ล้างมือบ่อยๆก่อนเอามือมาขยี้ตาหรือว่าแค่จมูกเวลาตัวเองป่วยมีไข้ไอขอให้ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้แก่ผู้อื่นนะครับรวมทั้งล้างมือหลังสั่งน้ำมูกหลังเอามือมาป้องปากเวลาไอจามด้วยนะครับด้วยน้ำสบู่หรือว่าน้ำแอลกอฮอล์เจลนะครับคือเวลาที่เราจามเนี่ยครับท่านผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยก็ยังติดเอามือมาป้องปากใช่ไหมเวลาจามเอามือมาปิดปากคือพอเราจามแล้วเอามือปิดปากเนี่ยเชื้อไวรัสอะไรต่างๆเชื้อโรคต่างๆก็อยู่ที่มือเรานั่นแหละครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอามือปิดปากเวลาจามหรือไอนะครับก็ควรที่จะพกแอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์เอาไว้ล้างด้วยนะหลังจากที่ไอหรือจามก็จะได้เป็นการชำระล้างสิ่งสกปรกหรือว่าเชื้อโรคต่างๆแต่ถ้าเราไม่ได้มีแอลกอฮอล์เจลติดตัวแนะนำนะครับอย่าเอามือปิดปากเวลาไอหรือจามหลายคนถามอ้าวแล้วทำยังไงเวลาที่เราจะไอหรือจามเราสามารถที่จะหันหน้าครับท่านผู้ฟังหันหน้าไปซบไหลหันหน้าไปซบไหล่ซ้ายหรือไหล่ขวาก็ได้แล้วแต่ถนัดครับแล้วก็เอาไหล่มาปิดปากของเราได้นะครับไอจามปิดปากด้วยไหล่นะครับมันก็จะไม่ติดมือเรานะมันป้องกันการแพร่กระจายได้น้อยกว่าการที่เราเอามือป้องปากนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเชื้อโรคพอมันไปอยู่ที่บริเวณเสื้อผ้าของเราใช่ไหมมันก็ลดการแพร่กระจายได้มากกว่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เอามาฝากกันช่วงนี้ยังมีเวลานะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อสักครู่ที่ท่านคุณหมอมนูนลีชเวงวงแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบาดโรคระบบหายใจนะครับได้มีการโพสต์ Facebook ก็เมื่อสักครู่ท่านฟังอาจจะยังงงๆนะมีโรคไวรัสโควิด-19มีโรคไข้หวัดใหญ่มีฮิวแมนเมตานิวโมไวรัสอ่ะผมก็ยังพูดผิดพูดถูกอยู่เลยนะครับมี RSV มีไรโนไวรัสไอฮิวแมนเมตานิวโมไวรัส RSV แล้วก็ไรโนไวรัสนี่คือโรคอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันดีกว่านะเพื่อที่จะเป็นความรู้นะเริ่มที่ฮิวแมนเมตานิวโมไวรัสคืออะไรเชื้อฮิวแมนเมตานิวโมไวรัสนะครับคือไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับ RSV ที่ทำให้เกิดอาการติดเชื้อในทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันซึ่งมักพบการระบาดในช่วงปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาวคือตั้งแต่ต้นสิงหาคมถึงตุลาคมนะครับส่วนใหญ่พบในกลุ่มเด็กเล็กอายุน้อยกว่า5ปีและผู้สูงอายุในผู้ใหญ่และเด็กโตมีภูมิต้านทานดีหากติดเชื้อนี้เนี่ยอาจจะมีอาการเหมือนแค่เป็นหวัดธรรมดาหรือไม่มีอาการก็ได้นะครับเชื้อฮิวแมนเมตานิวโมไวรัสเนี่ยสามารถติดต่อกันผ่านทางน้ำมูกน้ำลายไอจามได้นะครับก็คล้ายๆกับโรคหวัดโรคหวัดธรรมดานั่นแหละนะครับส่วน RSV ล่ะ RSV คืออะไรRSV นะครับก็เป็นเชื้อไวรัสชนิดที่มีเปลือกหุ้มที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่างเป็นสาเหตุหลักของโรคไข้หวัดหลอดลมอักเสบและโรคหลอดลมฝอยอักเสบในเด็กเล็กอันนี้ก็เป็นไวรัสอีกตัวหนึ่งเนาะที่เป็นต้นเหตุของโรคต่างๆในเด็กอย่างเช่นหลอดลมอักเสบหรือว่าหลอดลมฝอยอักเสบในเด็กนะครับก็จะพบได้มากกว่าในผู้ใหญ่ส่วนอีกหนึ่งไวรัสที่ชื่อว่าไรโนไวรัสคือโรคอะไรนะครับไรโนไวรัสไรโนไวรัสนะครับเป็นสาเหตุหลักของโรคหวัดในมนุษย์เป็นเวลานานแล้วที่โรคหวัดถูกมองว่าเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแต่ว่ามีหลักฐานนะครับล่าสุดที่ว่าโรคไรโนไวรัสหลายพันเนี่ยเป็นสาเหตุของการกระตุ้นให้เกิดโรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันแล้วก็ไซนัสอักเสบได้ทำให้อาการหอบหืดกำเริบในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่และทำให้อาการหลอดลมอักเสบเรื้อรังกำเริบในโรคในผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอุดตันโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับไวรัสที่ทางคุณหมอมนูนได้มาโพสต์เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจซะเป็นส่วนใหญ่เนาะซึ่งก็ไอไวรัส3ตัวหลังที่เป็นชื่อแปลกๆเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักของโรคหวัดต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคปอดอักเสบหรือว่าโรคไซนัสอะไรต่างๆก็เกิดจากเชื้อไวรัสพวกนี้ซึ่งก็พบว่าน้อยลง นะครับน้อยลงกว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนี่ก็เอามาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคต่างๆที่กำลังระบาดในช่วงนี้เพื่อที่จะได้รู้ตัวเตรียมตัวรับมือให้ทันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในเรื่องของไข้เลือดออกแล้วก็โควิด-19 ช่วงนี้กลับมาแพร่ระบาดขึ้นถ้าท่านผู้ฟังออกไปทำงานหรือว่าออกไปข้างนอกช่วงนี้ไปเที่ยวพกอุปกรณ์นะครับไม่ใช่อุปกรณ์การฝนนะอุปกรณ์การฝนก็ต้องพกนะครับเพราะช่วงนี้ฝนก็ตกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็จะเสี่ยงเป็นหวัดได้เหมือนกันพกอุปกรณ์อะอุปกรณ์กันฝนอุปกรณ์กันโรคอย่างเช่นหน้ากากอนามัยเจลนะครับเจลสเปรย์แอลกอฮอล์พกไว้เวลาล้างมืออะไรต่างๆก็จะได้ไกลโรคมากขึ้นนี่ก็คือทั้งหมดที่เอามาฝากกันในสัปดาห์นี้นะครับกับรู้ทันสารพันภัยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะได้เจอกันอีกเช่นเคยกับพี่น้อยชัยศิลป์ซึ่งเราก็จะสลับกันมาสับเปลี่ยนกันมาในทุกๆสัปดาห์นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นใครนะเป็นพี่น้อย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบชายหาดพร้อมบูรณาการปราบปรามนอมินีขั้นเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบชายหาดพร้อมบูรณาการปราบปรามนอมินีขั้นเด็ดขาด
8: นายพูนพงศ์ นียนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้ส่งทีมปฏิบัติการปราบนอมินีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบผู้ประกอบการชายหาดทั้งในด้านการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำการจัดสรรพื้นที่พิเศษตลอดจนการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการเรียกเก็บค่าคุ้มครองในพื้นที่ป่าตองและข้อพิพาทที่ดินสาธารณะควบคู่ไปกับการบูรณาการกำลังกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อกวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่แอบอ้างใช้ชื่อคนไทยหรือสมาคมบังหน้าหรือนอมินี ในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันพบว่าภูเก็ตมีบริษัทกลุ่มเสี่ยงโนมินีสูงถึง 11,305 รายโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างเข้มงวดหากพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและขึ้นบัญชีดำกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันทีเพื่อตัดตอนเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมกำชับหน่วยงานท้องถิ่นให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติให้กลับมาโปร่งใสและเป็นธรรมอีกครั้งปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมประสานการประปาส่วนภูมิภาควางมาตรการแก้ปัญหาน้ำจืดไม่เพียงพอในพื้นที่เกาะของจังหวัด
9: นายจุมพศวรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าสิ่งที่น่ากังวลสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะเกาะทั้ง3เกาะประกอบด้วยเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการการทำงานหากติดขัดปัญหาให้รีบแจ้งเพื่อหาทางแก้ไขรวมทั้งพื้นที่บนบกให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมตั้งศูนย์แก้ปัญหาภัยแล้งรอไว้ก่อนบางพื้นที่ยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติยังสามารถใช้งบป้องกันได้อยู่ให้เร่งสำรวจพื้นที่ว่าที่ใดสามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อเตรียมการโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีเอ่งน้ำเดิมพื้นที่ใดที่มีปัญหาในการระบายน้ำอีกทั้งให้เตรียมการกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับทั้งการอุปโภคและการเกษตรและติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิดโดยมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะทำคำสั่งและการทำงานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานบอร์ดการประปาส่วนภูมิภาคกล่าวว่าปัญหาน้ำไม่พอใช้ในพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่านั้นจะมีการประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคขอใช้น้ำบางส่วนจากจังหวัดชุมพรเพื่อไปเติมที่เกาะเต่าดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมครบทั้ง13อำเภอ
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนตามมาตรการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.โดยมีการคาดการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั้งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางนาลาครอบคลุม4อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโกลกครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรีครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองยะกังในตำบลตะยงมัดอำเภอระแงะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตชุมชนในทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสขณะเดียวกันได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน59แห่งกำจัดวัชพืชขุดลอกตะกอนและตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมควบคุมอาคารชลประทานช่องน้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ปภิชา นันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลพัฒนาวิสัยธรรมให้มั่นคงส่งเสริมคุณภาพชีวิตฟังรายการมงคลชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาดำเนินรายการโดยประสิทธิ์บุตรศรี
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการมงคลชีวิตผมดร.ประสิทธิ์ปุษีครับรายการมงคลชีวิตนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลาประมาณ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสวท.ทั่วประเทศครับนอกจากนี้ก็ทำการถ่ายทอดสดทาง Facebook ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีและทางช่องWPN TV ทาง YouTube ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับวันนี้มงคลชีวิตมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมตรงกับวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับประเด็นสำคัญที่ผมจะนำมาพูดคุยสนทนากับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมในภาคเช้าวันนี้ครับเป็นเรื่องสำคัญเป็น Hot Issueเป็นประเด็นที่สังคมไทยกำลังตกอยู่ในสภาวะความสลดหดหู่ใจจากกรณีที่เกิดวิกฤตที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันนี้แต่ว่าเป็นวิกฤตทางศีลธรรมครับวันนี้ผมจะได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตศีลธรรมในสังคมยุคใหม่วิกฤตศีลธรรมในสังคมยุคใหม่ครับหากว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ทั้งในและต่างประเทศครับท่านมีข้อคิดเห็นมีมุมมองหรือท่านจากกรุณาได้แจ้งผลการรับชมรับฟังเข้าสู่รายการก็จะเป็นพระคุณยิ่งครับโดยส่งข้อคิดเห็นข้อแนะนำหรือแจ้งผลการรับชมของท่านผ่านทาง Facebook ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีและก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และทางช่อง WPN TV ทาง YouTube ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมรายการมงคลชีวิตเพราะรายการนี้คือสะพานบุญสะพานแห่งปัญญาที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงครับความคิดความเห็นกำลังใจแรงสนับสนุนของท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมส่งผลให้ผมและทีมงานครับจะได้ร่วมกันมีพลังในการขับเคลื่อนนำข่าวสาระตลอดถึงแก่นหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมที่สำคัญมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเช่นนี้เป็นประจำครับนี่คือรายการมงคลชีวิตสะพานบุญสะพานแห่งปัญญาสำหรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับ Hello, welcome to a special program Blessing of Life. I'm Dr. Prasit Busi. Today, Sunday, the 9th of August 2026. And also today, I'm very pleased to talk to you the important topic of the moral crisis in the modern society. The moral crisis in the modern society. This is a very important topic to be presented to you today. If you have comment or suggestion, please send your comment or suggestion via my Facebook, Dr. Prasit Busi, as well as Radio Taiwan Station Department of Public Relations, and also WPN TV channel on YouTube. Thank you very much once again for watching and attention.แล้วครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับวันนี้มาในหัวข้อที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมยุคปัจจุบันที่ได้พัฒนาการมาเข้าสู่เรียกว่ายุค IT หรือยุค AI ยุคปัญญาประดิษฐ์ที่ผู้คนทั้งผองบนโลกนี้ล้วนแต่อยู่ภายใต้อิทธิพลของข้อมูลข่าวสารอิทธิพลของการใช้ AI อิทธิพลของการที่ทุกคน อยู่ในสังคมจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันแต่ว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงซึ่งเขาบอกว่าเป็น disruption ก็คือว่าการปฏิวัติการเข้ามามีบทบาทในสังคมยุคใหม่ในด้านต่างๆอีกแง่มุมหนึ่งก็เป็นมุมมืดเป็นหลุมดำของสังคมยุคใหม่ก็คือการใช้ความรุนแรงการก่อสงครามการใช้อาวุธปืนการใช้อาวุธในรูปแบบต่างๆหรือแม้กระทั่งว่าการใช้ความรุนแรงในครอบครัวในองค์กรในสถาบันในหน่วยงานในสังคมหรือแม้กระทั่งว่าที่สุดก็คือในระดับประเทศระดับชาติและระดับโลกก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำมีตัวอย่างให้เราทุกคนอยู่ในสังคมได้เห็นได้สัมผัสได้รับทราบอยู่เนืองๆแม้กระทั่งล่าสุดวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาก็เกิดกรณีที่บอกว่าเป็นข่าวสะเทือนขวัญข่าวสลดหดหู่จิตใจของผู้คนที่ได้ทราบข่าวไม่ว่าจะเป็นการรายงานข่าวทางสื่อต่างๆทั้งในและต่างประเทศก็คือกรณีที่นักเรียนอายุเพียง14ปีนักเรียนชั้นม.3ของโรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีไปใช้อาวุธปืนไปยิงคุณปู่คุณย่าซึ่งเป็นผู้ปกครองเสร็จแล้วก็นำปืนเข้าบุกเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ไปยิงครูยิงนักเรียนด้วยกันที่สุดก็ยิงตัวตายส่งให้ผู้ที่พบเห็นส่งผลให้บุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุต้องเสียชีวิตรวมทั้งผู้ก่อเหตุด้วยเนี่ยในปัจจุบันนี้เท่าที่ทราบข่าวก็ประมาณ8รายด้วยกันแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งนะครับเรื่องนี้สร้างความสะเทือนขวัญสะเทือนใจสลดหดหัวใจสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนที่ได้ทราบข่าวที่ได้รับรายงานข่าวว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ในยุคสังคมยุคใหม่ได้อย่างไรเรื่องนี้น่าสนใจครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยย้อนหลังไปสถิติเมื่อปี2565เป็นข่าวใหญ่ๆที่มันเกิดขึ้นของการใช้ความรุนแรงการใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปยิงผู้บริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นข่าวอยู่เนืองๆแน่นอนที่สุดครับที่ปรากฏเป็นข่าวมันเป็นผลต้องไปดูที่สาเหตุในทางพระพุทธศาสนาท่านอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรน่าสนใจวันนี้ผมก็จะได้หยิบยกในเชิงการวิเคราะห์ในเชิงธรรมประยุกต์มาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้คิดตามกันไปด้วยนะครับในฐานะที่เราอยู่ในสังคมยุคใหม่หนีไม่พ้นที่จะต้องประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทางบุคคลที่รู้จักไม่รู้จักบุคคลที่ใกล้ชิดหรือบุคคลที่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นเพื่อนของญาติเป็นต้นเนี่ยก็ย่อมที่จะได้มีส่วนไปเกี่ยวข้องไปเชื่อมโยงไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่มากก็น้อยครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเอาละครับเดี๋ยวก่อนที่จะพูดในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผมขอประชาสัมพันธ์ข่าวของสมาคมศิษย์เก่ามคธแห่งประเทศไทยมคธ Alumni Association of Thailand ซึ่งเมื่อวานนี้ครับผมได้รับเชิญจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธีรยุทธพึ่งเทียนนายกสมาคมศิษย์เก่ามคธแห่งประเทศไทยซึ่งท่านเพิ่งจะได้รับการเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามาคตแห่งประเทศไทยมากๆเมื่อวานนี้ท่านก็เชิญผมไปร่วมประชุมด้วยแล้วก็ได้กรุณาให้เกียรติตั้งเป็นที่ปรึกษาของสมาคมในฐานะที่ผมก็เป็นศิษย์เก่าของอินเดียที่มหาวิทยาลัยปูเน่แล้วก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมคตเมื่อวานนี้สมาคมศิษย์เก่ามคตแห่งประเทศไทยก็จัดให้มีการประชุมการประชุมเกิดขึ้นที่ห้องประชุมของวัดปทุมคงคาซึ่งก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครของเรานี่แหละครับการประชุมเมื่อวานนี้เป็นการประชุมที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่เขาได้มีการเลือกตั้งที่ว่าเป็นการเลือกตั้งใหญ่เป็นการประชุมสามัญประจำปีเลือกตั้งเสร็จแล้วก็มีการเลือกประธานหรือว่านายกสมาคมตามระเบียบข้อบังคับปรากฏว่าท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธีรยุทธ์พึ่งเทียนเป็นผู้ที่มากความสามารถมีความเสียสละมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ที่สำคัญนั่นก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมคตที่ทำงานเข้มแข็งทั้งภาคการศึกษาภาคธุรกิจก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเป็นที่ประจักษ์ทั้งความสามารถความเสียสละและการเป็นกัลยาณมิตรกับทุกผู้ทุกคนที่เป็นศิษย์เก่ามคตและก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนก็ได้รับการโหวตให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามคตแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยเป็นเสียงเอกฉันท์สร้างความปลื้มปิติยินดีแก่บรรดาสมาชิกศิษย์เก่ามคตแห่งประเทศไทยโดยทั่วถึงกันนะครับผมก็ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธีรยุทธ์พึ่งเทียนให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามคตแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆอีกหลายท่านนะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นบุญอย่างยิ่งแล้วก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับสมาคมศิษย์เก่ามคตแห่งประเทศไทยเนื่องด้วยพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีเจ้าวาดวัดปทุมคงคาประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมศิษย์เก่ามคตแห่งประเทศไทยท่านได้เมตตามาเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อให้ขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการชุดใหม่เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามคตแห่งประเทศไทยชุดใหม่พระเดชพระคุณนอกจากท่านเป็นพระมหาเถระที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมสูงอย่างยิ่งแล้วเนี่ยท่านยังเป็นนักการศึกษาที่สำคัญเพราะท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก PhDจากมหาวิทยาลัยมคตมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศอินเดียตั้งอยู่ที่แคว้นมคตปัจจุบันเรียกว่ารัฐวิหารเนี่ยนะฮะอยู่รัฐวิหารประเทศอินเดียเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อวานนี้พวกเราที่เป็นคณะกรรมการของสมาคมศิษย์เก่ามคตแห่งประเทศไทยรู้สึกมีความอบอุ่นใจรู้สึกเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณทัจจคุณพระพรหมเสนาบดีเจ้าวาดวัดปฐุมคงคาประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมศิษย์เก่ามคตแห่งประเทศไทยได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและที่สำคัญนอกจากนี้พระเดชพระคุณก็ยังเมตตาอำนวยความสะดวกการจัดให้มีการประชุมที่วัดปทุมคงคาก็คือหอประชุมของวัดปทุมคงคาอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ในการจัดประชุมและก็ยังได้เมตตานุเคราะห์สนับสนุนสมาคมศิษย์เก่ามคตแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้พระเดชพระคุณก็ได้เมตตาสนับสนุนงบประมาณในเบื้องต้นนี่ 10,000 บาทเป็นเงินส่วนตัวพระเดชพระคุณบอกว่าเป็นเงินจากย่ามของอาตมาเองไม่เกี่ยวกับวัดพระเดชพระคุณก็ได้แสดงความมีน้ำใจ เมตตาธรรมเป็นอย่างยิ่งทั้งที่เป็นรูปธรรมบริจาคให้แก่สมาคมสิเก่ามาพุทธแห่งประเทศไทยในเบื้องต้น 10,000 บาทแล้วก็ยังให้เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกในการจัดประชุมของสมาคมสิเก่ามาพุทธแห่งประเทศไทยอีกด้วยนะครับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่โดยการนำของท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธีรยุทธ พึ่งเชียนท่านที่ปรึกษาท่านอุปนายกท่านคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเมื่อวานนี้ก็ได้อนุโมทนาสาธุแด่กุศลเจตนาแด่เมตตาธรรมของพระเดชพระคุณเจ้าจุคุณพระพรหมเสนาบดีเป็นอย่างยิ่งนะครับพวกเราก็มีความอบอุ่นใจงานของสมาคมสิกามกุฏแห่งประเทศไทยก็จะขับเคลื่อนไปอย่างเต็มสูบโดยจะร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติเพื่อประโยชน์แก่สถาบันพระมหากษัตริย์และสังคมในรูปแบบต่างๆอีกมากมายครับขอเชิญทุกท่านได้กรุณาติดตามกิจกรรมของสมาคมสิเก่ามกุฏแห่งประเทศไทยได้ตามลำดับนะครับและผมเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้นำข่าวของสมาคมสิทธิ์เก่ามกุฏแห่งประเทศไทยมาเผยแพร่มาประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการมงคลชีวิตและรายการอื่นๆทั้งสวทกรมประชาสัมพันธ์และทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะทางช่อง WPNTV ทาง YouTube ทาง Facebook ทาง TikTok ทางกลุ่ม LINE ต่างๆเป็นต้นนะครับขอบคุณเป็นพิเศษที่คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของสมาคมสิทธิ์เก่ามกุฏแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันประชุมเมื่อวานที่ผ่านมาคือวันที่8สิงหาคม2569ที่หอประชุมวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครนะครับการประชุมก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยความงดงามอย่างดียิ่งครับขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับพวกเข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับทีนี้ก็เข้ามาสู่ประเด็นสำคัญที่ผมได้ตั้งเป็นหัวข้อเอาไว้คือวิกฤตศีลธรรมในสังคมยุคใหม่เป็นหัวข้อที่ท้าทายกับผู้คนในยุคใหม่พอสมควรเพราะถ้าพูดถึงเรื่องศีลธรรมเรื่องวิกฤตเรื่องสังคมยุคใหม่เนี่ยก็มีผู้คนพูดกันอยู่ค่อนข้างเก็บกว้างขวางมากมายหลายเวทีด้วยกันครับบางคนถ้าพูดถึงเรื่องศีลธรรมแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่อยากจะพูดไม่อยากจะไปอภิปรายขยายความไม่อยากแก่มีความรู้สึกมีส่วนร่วมเพราะเป็นเรื่องความล้าสมัยเป็นเรื่องของคนเฒ่าคนแก่เป็นเรื่องของคนแก่วัดเป็นเรื่องของคนที่ตกยุคบางคนพูดหนักไปถึงขนาดว่าศีลธรรมไม่จำเป็นสำหรับสังคมยุคใหม่เขาก็อยู่กันได้มีกฎหมายมีระเบียบข้อปฏิบัติก็อยู่กันได้บางครั้งก็พูดเลยเถิดไปค่อนข้างเกี่ยวมากครับที่เขาบอกว่าพูดจนเลยเกาะลงกาเนี่ยพูดซะจนเลยเกาะลงกาไปก็เยอะเขาเรียกว่าตกขอบก็แยะตกหลุมดำก็มากท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับถ้าว่าเราได้วิเคราะห์เจาะลึกถึงความเป็นมาเป็นไปของสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมในอดีตจนถึงปัจจุบันและการเกิดขึ้นของคำว่ามนุษย์เนี่ยมันก็หนีไม่พ้นจากหลักคำสอนของศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านได้อธิบายไว้ชัดเจนว่ามนุษย์แม้จะเกิดมาในยุคไหนต่างยุคต่างสมัยกันแต่ว่ามันหนีไม่พ้นกับคำว่าองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือสองส่วนใหญ่ก็คือร่างกายกับจิตใจเห็นไหมฮะร่างกายกับจิตใจเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความเป็นมนุษย์ขึ้นร่างกายเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับสภาพร่างกายที่เราเกิดมาครบอาการ32ก็ถือว่าประเสริฐแล้วครับบางคนเกิดมาก็ไม่ครบ32ก็เป็นคนพิการแต่เขาก็ไม่ท้อถอยบางคนก็ใช้ความพิการนั่นแหละครับเป็นจุดเด่นพัฒนาตนเพราะเขามีหัวใจและจิตใจไงมาข้อที่สองนะคือจิตใจเนี่ย ป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวผลักดันให้เขาคิดในเชิงบวกพอคิดในเชิงบวกเนี่ยพลังมันก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลผมเห็นตัวอย่างของนักกีฬาหลายคนนักพูดหลายคนนักวิทยาศาสตร์นักนวัตกรรมหลายคนนะครับรวมทั้งนักกิจกรรมหรือศิลปินต่างๆเนี่ยนะผู้ซึ่งเขามีความไม่สมบูรณ์ทางร่างกายแต่ว่าเขาสามารถที่จะเป็นนักประดิษฐ์เป็นศิลปินเป็นผู้ออกแบบเป็นนักกีฬาเป็นนักมวยที่เก่งกาจนะถ้าใครชอบมวยเนี่ยไปดูวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็จะเห็นว่ามีนักมวยคนหนึ่งนะเป็นคนฝรั่งเนี่ยนะปรากฏว่ามือขวาหรือซ้ายเดี๋ยวผมจำไม่ได้นะของเขาไม่สมบูรณ์นะแต่ว่าเขาเก่งมากครับสามารถที่จะคว่ำคู่ชกของเขาซึ่งฝีมือฉกาจฉกรรจ์ที่มือสองข้างสมบูรณ์แบบเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยสู้ไม่ได้นะครับเนี่ยเขาใช้ความมุมานะพยายามฝึกฝนร่างกายของเราของเขาอย่างเข้มแข็งโดยมีจิตที่เข้มแข็งเนี่ยนะครับเอาชนะอุปสรรคผ่านพ้นจากข้อจำกัดของร่างกายไปได้เนี่ยและนักพูดคนหนึ่งซึ่งเป็นนักปาถกนักปาตกถาเป็นสปีกเกอร์ที่มีชื่อเสียงของโลกเนี่ยก็เคยมาเมืองไทยเมื่อหลายปีก่อนนะฮะผมจำชื่อไม่ได้เนี่ยโอ้เขาเป็นนักพูดที่เขาเรียกว่าพูดเรื่องแรงบันดาลใจ inspiration เนี่ยให้ผู้คนเนี่ยฟังแล้วไฟลุกท่วมตัวท่วมหัวเลยนะครับความหมายก็คือว่าเขาพูดให้คนเนี่ยมีแรงบันดาลใจที่จะทำงานเลยลุกขึ้นมาสู้เพื่อที่จะพิชิตเป้าหมายความสำเร็จให้จงได้เนี่ยเขาพูดดีมากครับและเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกด้อยค่าตัวเองว่าเขาพิการร่างกายมาตั้งแต่เกิดก็เดินเองไม่ได้นะครับต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแต่เขาไม่เป็นภาระให้แก่คนอื่นเลยนะครับมือเท้าไม่สะดวกมือไม่สะดวกเขาก็ใช้เท้าในการรับประทานอาหารในการทำงานในการทำกิจกรรมเหมือนกับบุคคลปกติธรรมดาเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับแล้วก็มาพูดบนเวทีที่มีผู้คนจากทั่วโลกมาฟังกันเนี่ยต้องตีตั๋วเข้าไปรับชมรับฟังการบรรยายการปาฐกถาของเขาเนี่ยเห็นบอกว่าค่าตั๋วเข้าไปชมเนี่ยเป็นหมื่นๆ นะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเป็นหลายพันหลายหมื่นบาทเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับทั้งที่สิงคโปร์ทั้งที่ประเทศไทยแล้วก็หลายประเทศที่เขาได้รับเชิญไปเป็นเขาเรียกว่าเกสต์สปีกเกอร์เนี่ยพูดที่ไหนก็แรงบันดาลใจแล้วก็ไฟลุกท่วมหัวของผู้คนเลยเพราะเขาไปจุดประกายพลังให้เกิดขึ้นในตัวของคนเนี่ยเขาเรียกว่าปลุกยักษ์ที่มันเป็นซับคอนเชียสเนสนะเป็นยักษ์ที่มันหลับอยู่ในร่างกายของคนในจิตใจของผู้คนเนี่ยมันหลับไหลอยู่เขาไปปลุกขึ้นมาให้ตื่นแล้วก็ให้ยักษ์ตัวนี้แหละเขาเรียกว่าซับคอนเชียสเนสเป็นยักษ์ที่หลับเนี่ยตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆดังนั้นเขาจะไม่มีข้อรู้สึกว่าด้อยค่าตัวเองในความเป็นคนพิการทางร่างกายแต่จิตใจไม่พิการท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับร่างกายอาจจะพิการได้แต่จิตใจเขาไม่พิการความคิดเขาไม่พิการสติปัญญาปันสมองเขาไม่พิการจึงสามารถสร้างนวัตกรรมสร้างความสำเร็จในด้านต่างๆได้อย่างมหาศาลตามที่เขาชอบไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาด้านการพูดด้านการเป็นศิลปินนักร้องนักแสดงหรือว่าเป็นศิลปินการวาดภาพเนี่ยท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมก็คงเคยเห็นนะฮะบรรดาเด็กนักเรียนที่เขาพิกลพิการเนี่ยนะแต่เขาก็วาดภาพออกมาสวยงามมากครับสวยกว่าคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ซะอีกนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมว่าแท้จริงแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยร่างกายกับจิตใจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญดังนั้น เมื่อมีร่างกายที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์แล้วแต่ว่าจิตใจมันต้องสมบูรณ์จิตใจสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อว่าจิตใจนั้นได้รับการพัฒนาปลูกฝังเรื่องศีลธรรมเรื่องความดีความถูกต้องความยุติธรรมองค์ความรู้ที่ถูกต้องเบ้าหลอมที่ถูกต้องจากสังคมเห็นไหมท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับศีลธรรมจึงมีความสำคัญจึงมีความจำเป็นในสังคมทุกยุคทุกสมัยยิ่งในสังคมยุคใหม่ยุคปัจจุบันนี้นะยิ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อการที่จะทำให้ผู้คนในสังคมมีหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจเพราะจิตใจของผู้คนเปราะบางเหลือเกินปัจจุบันนี้ผู้คนค่อนข้างจะหนึ่งหัวร้อนง่ายครับขับรถเฉี่ยวกันนิดหน่อยหรือมองหน้ากันบ้างเล็กน้อยหรืออาจจะไปสะดุดอะไรสักอย่างไปกระทบร่างกายของคนนู้นคนนี้หรือแม้กระทั่งว่าการใส่เข็มขัดต่างสถาบันมีโลโก้ต่างสถาบันก็หัวร้อนแล้วครับฝั่งตรงกันข้ามสถาบันตรงกันข้ามก็หัวร้อนแล้วเจอกันก็ต้องเข้าตะลุมบอลเข้าปะทะเข้าโจมตีเข้าทำร้ายกันใช้อาวุธบ้างไม่ใช้อาวุธบ้างก็ใช้ร่างกายกระทั่งว่าทั้งสองฝากสองฝ่ายก็หัวร้างข้างแตกบางคนก็เลือดตกยางออกและเสียชีวิตก็เกิดขึ้นอยู่เนืองๆนี่แหละครับเพราะว่าเขาขาดความยับยั้งชั่งใจหัวร้อนขาดความยับยั้งชั่งใจสิ่งที่จะไปยับยั้งชั่งใจเขาคืออะไรล่ะก็คือเรื่องศีลธรรมก็คือเรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมเรื่องกฎหมายกฎระเบียบบางทีกฎหมายกฎระเบียบเนี่ยเอาไม่อยู่พวกนี้ไม่กลัวคุกกลัวตารางดังที่ข่าวปรากฏล่าสุดเนี่ยฆาตกรที่เกิดขึ้นแถวพัทยาเนี่ยไปฆ่าไปสังหารชาวต่างชาติชาวรัสเซียแล้วก็ครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งเสียชีวิตลงก็ความเป็นฆาตกรใจโหดนี่แหละครับมันขาดศีลธรรมมันไม่กลัวเรื่องคุกเรื่องตารางมันถือเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยคุกตารางคือบ้านพักอาศัยของเขาเพราะมันขาดศีลธรรมศีลธรรมมันขาดพึงจากจิตใจแล้วเนี่ยกฎหมายก็เอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะไปกลั่นกรองไปชำระให้จิตใจของเขาขาวสะอาดบริสุทธิ์เป็นผู้กลับมาสู่ความเป็นมนุษย์คือผู้มีใจสูงมีเมตตาธรรมจิตใจอ่อนโยนเห็นมนุษย์เป็นมนุษย์เห็นมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมีเมตตาธรรมต่อกันมีความรักความเอ็นดูความปรารถนาที่ดีต่อกันมีความรู้สึกว่ามนุษย์นั้นมีคุณค่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีจะพึงอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขร่มเย็นความคิดอย่างนี้จิตที่จะคิดเช่นนี้ได้เนี่ยไม่ใช่จู่ๆมันก็จะคิดมาเนี่ยมันต้องมีการฝึกมีการพัฒนามีการเข้าสู่เบ้าหลอมที่เรียกว่าเป็นเบ้าหลอมทางองค์กรทางหน่วยงานทางครอบครัวตั้งแต่เริ่มจากครอบครัวโรงเรียนสังคมองค์กรสถาบันต่างๆแม้กระทั่งว่าระดับประเทศผู้นำประเทศผู้นำระดับนานาชาติผู้นำระดับโลกเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นตัวอย่างให้กับผู้คนได้ทั้งสิ้นในทางบวกหรือทางลบถ้าเป็นทางลบผู้คนก็อาจจะเป็นเยี่ยงอย่างในทางไม่ดีถ้าเป็นทางบวกสร้างสรรค์เขาก็เอาเป็นต้นแบบคนทำความดีก็จะเป็นพลังบวกในการสร้างสรรค์สังคมให้มีความสงบสุขร่มเย็นได้ครับดังนั้นศีลธรรมจึงมีความสำคัญและจำเป็นกับสังคมทุกภาคส่วนทีนี้ผมอยากจะ ย้อนเหตุการณ์ให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้แลเห็นเป็นตุ๊กตาเป็นตัวอย่างที่เขามีการไปรวบรวมสถิติเอาไว้สถิติที่เขาไปรวบรวมเอาไว้เนี่ยตั้งแต่ปี2565ก็คือกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6ตุลาคม2565ปรากฏว่าในวันนั้นมีอดีตข้าราชการตำรวจคนหนึ่งครับไม่ทราบว่าท่านพอจำได้ไหมครับอดีตข้าราชการตำรวจท่านนี้เนี่ยไปใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.อุทัยสวรรค์จังหวัดหนองบัวลำพูขณะที่เด็กเล็กและครูผู้ปกครองเขากำลังพักผ่อนอยู่กำลังนอนเด็กเขากำลังนอนหลับพักกลางวันกันอดีตข้าราชการตำรวจท่านนี้ก็ใช้อาวุธปืนนะฮะบุกเข้าไปเลยก็ไปยิงทั้งครูทั้งนักเรียนแล้วก็ขับรถหนีออกมาเจอผู้คนระหว่างทางก็กราดยิงอีกเสร็จแล้วก็กลับไปที่บ้านใช้อาวุธปืนยิงภรรยาและลูกของตัวเองเสียชีวิตแล้วก็ใช้กระบอกปืนนั่นแหละครับปลิดชีพตัวเองเสียชีวิตตามไปด้วยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง36รายในครั้งนั้นเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญอย่างมากครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเกิดที่โรงเรียนทีนี้เขาก็ไปนำเอาสถิติอีกอันหนึ่งมารายงานให้ทราบบันทึกเอาไว้ก็คือเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2569เมื่อต้นปีนี้เองนะครับปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งอายุ18ปีเนี่ยเกิดคุ้มคลั่งใช้อาวุธมีดไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ไปแย่งปืนออกจากเอวของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นเขาก็ได้บุกเข้าไปในโรงเรียนอีกแล้วนะครับบุกเข้าไปโรงเรียนที่ชื่อว่าพระตรงประธานคีรีวัฒน์ที่อยู่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับครั้งนั้นนะครับฆาตกรคนนี้เขาก็จับครูนักเรียนเป็นตัวประกันจับเสร็จแล้วเขาก็ใช้อาวุธปืนยิงผู้อำนวยการโรงเรียนจนเสียชีวิตและนักเรียนก็ได้รับบาดเจ็บนักเรียนได้รับบาดเจ็บในหลายรายด้วยกันนะครับสร้างความสะเทือนขวัญสะเทือนใจให้กับผู้คนเป็นอย่างยิ่งและล่าสุดครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเกิดหมาดเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีนักเรียนชั้นม.3อายุเพียง14ปีได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ปกครองของตัวเองก็คือคุณปู่คุณย่าที่บ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็หนีเข้าไปยังโรงเรียนแล้วก็ไปใช้อาวุธปืนกราดยิงคุณครูและนักเรียนที่โรงเรียนแล้วที่สุดก็ยิงตัวเองตายส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง8รายด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นที่สถาบันการศึกษาเป็นจุดเปราะบางของสังคมอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเบ้าหลอมของสังคมที่จะหล่อหลอมให้เด็กเยาวชนของชาติเนี่ยเป็นคนดีคนเก่งและอยู่อย่างมีความสุขเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะไปต่อยอดในการพัฒนาวิชาชีพการประกอบสัมมาชีพของตัวเองในอนาคตแต่เบ้าหลอมดังกล่าวนี้ถูกทำลายลงด้วยบุคคลผู้ซึ่งเป็นฆาตกรทั้งที่เป็นในคราบของนักเรียนที่ทั้งที่เป็นในคราบของอดีตตำรวจทั้งที่เป็นฆาตกรในคราบของบุคคลทั่วไปก็เกิดปัญหาขึ้นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมขอทักทายมิสเตอร์วินัยแจ็คดัฟนะโมพุทธายามิสเตอร์วินัยแจ็คดัฟ Thank you very much for your watching. Right now, today I'm talking to you the important topic of the modern crisis in the modern society, the moral crisis in modern society. This is a very important topic to present you today. As you know that, the moral crisis occur or happen in many areas of society, not only in Thailand, but also around the world. I'm thinking maybe in Indian society too. So we would like to discuss and focus on the moral crisis in modern society today. Refer to the teachings of the Buddha. We have to apply the teachings of the Buddha to get rid of the problem relating to the moral crisis

ผู้ปกครองตลอดถึงสังคมที่อยู่แวดล้อมโรงเรียนรวมทั้งพี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเป็นต้นมาคณะสงฆ์ก็มีความเศร้าโศกสลดหดหู่เช่นเดียวกันและข่าวจากประเทศไทยก็ถูกแพร่ไปโดยข่าวของต่างประเทศเนี่ยผมก็ได้ดูข่าวต่างประเทศเขารายงานข่าวเนี่ยน่าสนใจครับน่าสนใจก็ตรงที่ว่าข่าวดังกล่าวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อก่อนนี้เราจะได้เห็นข่าวได้ชมข่าวที่มีนักเรียนกราดยิงบ้างคนร้ายบุกเข้าไปกราดยิงผู้คนในโรงเรียนครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยเราก็มักจะได้ยินข่าวได้เห็นข่าวที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานี่ก็เกิดขึ้นอยู่เนืองๆหรือแม้กระทั่งว่าในยุโรปก็เห็นข่าวอยู่เนืองๆเช่นเดียวกันแต่ไม่คิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยมันจะมาเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรามันจะมาเกิดขึ้นในสังคมไทยของเราซึ่งเป็นสังคมที่ยึดมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญเพราะเรามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติบรรพชนไทยได้อบรมสั่งสอนให้คนไทยให้ลูกหลานไทยเป็นคนที่มีเมตตาธรรมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเป็นคนที่รู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาไม่ให้ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหานี่คือหลักสำคัญของคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่มุ่งประสงค์ให้ผู้คนในโลกไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือชาวโลกหากว่ามาศึกษาหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นคนตั้งมั่นอยู่ในความเป็นคนมีเหตุและผลพูดง่ายๆคือการใช้สติปัญญาในการวินิจฉัยในการจะกระทำใดๆทั้งกายวาจาและใจเนี่ยโบราณท่านสอนไว้เป็นอุบายวิธีว่าเมื่อเรามีความโกรธเนี่ยหัวร้อนขึ้นเนี่ยท่านก็มักจะให้นับ1 2 3นับไปจนถึง10ถ้ามันยังไม่เย็นลงก็นับต่อไปอีก21 22 23ไปเรื่อยๆนะจนถึง100หรือกว่านั้นเพื่อให้เราได้เกิดสติขึ้นมา mindfulness นะเกิดสติปัญญาก็จะตามมาเพราะหากว่าสติไม่กลับมาปัญญาไม่เกิดนะอารมณ์มันก็เตลิดไปแล้วก็ในที่สุดก็ตัดสินในการใช้ความรุนแรงเข้าไปแก้ปัญหาดังกรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ผมนำมาพูดคุยเล่าให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้ทราบตั้งแต่ปีพ.ศ.2565ตั้งแต่6ตุลาคม65เกิดเหตุขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูและหลังจากนั้นก็ปี2569วันที่11กุมภาพันธ์ก็เกิดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและล่าสุดนี้ก็เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีติดกับกรุงเทพมหานครของเรานี้นะครับทีนี้ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเมื่อเราเห็นเหตุแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้จักว่าสาเหตุที่มันเกิดเหตุมันเกิดจากอะไรนี่คือหลักการแก้ปัญหาที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาการใช้อาวุธปืนการใช้ความรุนแรงนี่คือผลของเหตุก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อว่าแล้วไอ้ที่มันใช้ความรุนแรงการใช้อาวุธปืนเนี่ยที่ไปยิงผู้บริสุทธิ์โดยเจตนาจนถึงบาดเจ็บและถึงแก่ความตายเนี่ยมันเป็นผลแต่ว่าเหตุที่มันเป็นก็เรียกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่มันอยู่ชั้นล่างเนี่ยที่เราเห็นมันเพียงเป็นยอดมันที่ยอดภูเขาน้ำแข็งเนี่ยมันเป็นปลายเหตุสาเหตุลึกๆมันเกิดจากอะไรก็ต้องไปดูนะ

0: อย่างกรณีถ้าเราวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูว่านักเรียนนะเรียนที่โรงเรียนเป็นอย่างไรโรงเรียนสอนอย่างไรครูดูแลเอาใจใส่อย่างไรพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างไรอบรมอย่างไรเด็กมีความเครียดอย่างไรความเครียดความกดดันหรือการถูกบูลลี่ดูหมิ่นถิ่นแคลนการไม่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการที่ไปถูกเพื่อนล้อเลียนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือการสอบไม่ได้เกรดที่สูงขึ้นตามต้องการคือความเครียดการกดดันจากคุณครูจากผู้ปกครองจากสังคมจากเพื่อนหรือไม่ประการใดเหล่านี้ก็ต้องไปดูสาเหตุเพราะตัวสาเหตุนี่แหละครับมันจะทำให้เราสามารถจะแก้ปัญหาได้ถูกจุดเกาถูกที่คันและนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในทางพระพุทธศาสนาท่านไม่ให้ไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุท่านให้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุสาวไปถึงสมุทัยCause of problem เนี่ยสาเหตุของปัญหามันเกิดจากอะไรกันแน่แยกแยะออกไปซอยออกไปเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับผมคิดว่าโรงเรียนทั้งผู้อำนวยการผู้บริหารคุณครูผู้ปกครองคงต้องร่วมมือกันที่เรามีหลักสำคัญอยู่แล้วในอดีตที่ผ่านมาเราใช้คำว่าหลักบวรเนี่ยมีบ้านมีวัดมีโรงเรียนหรือว่าบ้านวัดโรงเรียนราชการเนี่ยมาช่วยกันเสาหลักตรงนี้ผมยังคิดว่ามีความสำคัญและจำเป็นเราไม่ต้องไปคิดค้นอะไรที่มันวิจิตรพิสดารมากมายหรอกครับย้อนกลับมาสู่เบสิกมาสู่พื้นฐานเดิมนี่แหละครับบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยเป็นเสาหลักสำคัญที่จะช่วยกันประคับประคองสังคมประคับประคองลูกหลานที่เป็นเด็กเยาวชนของชาติเนี่ยซึ่งเขายังเป็นผ้าขาวอยู่เนี่ยนะครับให้เขาประคองชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้ต้องไปดูตรงนี้ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับไปดูที่สาเหตุผมคิดว่านักเรียนคนนี้นะครับอายุ14ปีอยู่ม.3เนี่ยต้องไปดูว่าครอบครัวเป็นยังไงอยู่กับคุณปู่คุณย่าเนี่ยนะและที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็อยู่โรงเรียนในห้องที่เขาเรียนเป็นอย่างไรบ้างคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูที่สอนรายวิชาผมคิดว่าน่าจะทราบพฤติกรรมของนักเรียนคนนี้อยู่พอสมควรไม่มากก็น้อยหรือแม้กระทั่งว่าเพื่อนนักเรียนด้วยกันก็น่าจะเห็นเบาะแสเห็นสัญญาณบ่งบอกอะไรบางอย่างอยู่พอสมควรเหมือนกันว่าเด็กคนนี้เพื่อนคนนี้เขาได้รับความกดดันได้รับความเครียดแล้วมีพฤติกรรมที่จะเบี่ยงเบนไปในการก่อเหตุอย่างไรเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะสาวไปหาสาเหตุได้นะครับเพราะว่าผลย่อมมาจากเหตุเมื่อเราได้ทราบสาเหตุแล้วก็นำไปสู่การกำหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาหรือดับที่เหตุตามหลักของพระพุทธศาสนาคือเราก็ไปกำจัดสาเหตุแก้ปัญหาที่สาเหตุแห่งปัญหานั้นๆแต่ต้องมีวิธีการที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาท่านใช้คำว่ามีมรรคมีองค์8 how to solve the problemHow to get rid of the problem หรือว่า how to get rid of suffering นั่นแหละครับหลักอริยสัจ4เนี่ยผมคิดว่าเป็นหลักสำคัญที่สามารถมาประยุกต์ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพราะเป็นหลักสำคัญเป็นความจริงอันประเสริฐแท้ไม่แปรผันประยุกต์ใช้กับทุกอย่างนะครับพอเริ่มต้นว่า1ต้องรู้ว่าปัญหาคืออะไรทุกเนี่ยก็คือ problem what is problem what is suffering เนี่ยนะอันที่2ต้องรู้สมุทัยคือสาเหตุ what is cause of problem what is cause of suffering แล้วก็ข้อที่3นิโรธเนี่ยการดับทุก the cessation of suffering เนี่ย the cessation of problem และสุดท้ายก็คือมรรคมีองค์8วิธีการนำไปสู่การแก้ปัญหาการดับทุกข์ the way leading to the cessation of problem เนี่ยวิธีการนำไปสู่การแก้ปัญหาต้องเริ่มจากความเห็นที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องมีสัมมาสังกัปปะ right understanding right thought เนี่ยเป็น mind map ที่สำคัญที่จะทำให้เราไปแก้ปัญหาได้ถูกต้องหากว่าเราไม่มี mind map ไม่มีเข็มทิศที่ถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวก็ไปแก้ปัญหาแล้วก็จะยุ่งมากยิ่งขึ้นยุ่งเหมือนกับลิงไปแก้แหแหละครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับคงพอจะแลเห็นภาพนะคงจะจินตนาการออกเวลาที่ลิงมันไปแก้ความวุ่นวายสับสนของแหที่มันพันกันอินุงตุงนังเนี่ยนะฮะโอ้โหยิ่งแก้ไปลิงมันก็ยิ่งพันไปพันไปพันมาก็พันตัวเองนะฮะเนี่ยแทบจะไม่มีลมหายใจนะอาจจะเสียชีวิตลงก็ได้เนี่ยท่านอุปมาให้ฟังเช่นนั้นก็เพื่อว่าเราจะได้แก้ปัญหาได้ถูกทางผมก็เชื่อมั่นว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแหละครับคงไม่ต้องไปตำหนิใครทั้งสิ้นแหละตำหนิที่สังคมของเราเนี่ยสังคมไทยของเราสังคมโลกเนี่ยแหละเราเหินห่างจากศีลธรรมไปหรือไม่เราเหินห่างทิ้งศีลธรรมออกจากจิตใจแล้วไปมีความยินดีชื่นชอบกับสังคมยุคใหม่ที่ขาดศีลธรรมขาดความมีน้ำใจต่อกันขาดความมีเมตตาธรรมต่อกันขาดเบ้าหลอมที่สำคัญที่ทำให้จิตใจของเราแข็งกระด้างจิตใจไม่อ่อนโยนจิตใจไม่มีความรู้สึกว่ามนุษย์เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับถ้าเราคิดว่ามนุษย์ก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันเนี่ยถ้าคิดได้เช่นนี้เนี่ยเราก็จะมองคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยมีคุณค่าเท่าเทียมกันไม่สามารถที่จะไปคิดในการทำร้ายร่างกายแม้กระทั่งว่าการทำให้จิตใจของเราต้องไปฆ่าผู้คนเป็นฆาตกรเนี่ยนะครับอย่างที่ข่าวที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันนี้ผมก็เลยมีความเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการก็ดีกระทรวงอวก็ตามทุกกระทรวงแหละครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะต้องกลับมาทบทวนเรื่องการปลูกฝังเรื่องศีลธรรมที่เราใช้คำว่าธรรมาภิบาลเนี่ยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครับGood governance เนี่ยนะครับเราพยายามพูดกันอยู่ความโปร่งใส transparency เนี่ยนะในองค์กรในหน่วยงานเนี่ยผู้นำต้องเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีในเชิงบวกในเชิงสร้างสรรค์ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้กับนักเรียนให้กับนักศึกษาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกภาคส่วนเมื่อผู้นำผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดีงามในความเป็นคนสุจริตทรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งความถูกต้องดีงามมีความยุติธรรมแล้วเนี่ยบุคคลที่อยู่ภายใต้การปกครองใต้บังคับบัญชาเขาก็จะยึดถือเป็นแบบอย่างนักเรียนนักศึกษาเขาก็จะเอาเป็นแบบอย่างที่ดีงามการที่เขาจะออกนอกลู่นอกทางเนี่ยเขาจะต้องคิดกลับมาสู่คันลองแห่งศีลธรรมแห่งความเป็นผู้มีความโปร่งใสธรรมาภิบาลอยู่ในจิตใจของเขานี่คือสิ่งที่จะมายึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงนักเรียนในโรงเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆด้วยครับวันนี้ผมก็ได้พูดถึงวิกฤตศีลธรรมในสังคมยุคใหม่เป็นสิ่งที่สำคัญเราจะต้องช่วยกันทุกภาคส่วนคงจะไปโยนความผิดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคงไม่ใช่ทั้งสิ้นแหละครับเป็นความรับผิดชอบร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองครูผู้อำนวยการผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสังคมที่เกี่ยวข้องสมาคมผู้ปกครองและครูที่เกี่ยวข้องวัดวาอารามพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีส่วนในการ อบรมบ่มนิสัยด้านปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เด็กเยาวชนให้แก่ผู้คนในแผ่นดินให้แก่สังคมก็ต้องมีส่วนมาร่วมในหลักของคำว่าบวรครับวันนี้เวลามงคลชีวิตหมดเวลาพอดีครับกันใหม่ในโอกาสหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรี
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับมาตรการเยียวยาจิตใจและดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนภายหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีโดยผนึกกำลังกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและบุคลากรนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลควบคู่กับการจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลจิตใจเร่งด่วนโดยยึดหลักดูแลใจครูก่อนเพื่อให้ครูสามารถกลับไปดูแลใจเด็กในห้องเรียนได้สำหรับแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธเปิดโอกาสให้ผู้ตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดซ้ำทั้งนี้ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบโดยงดเว้นการเผยแพร่ชื่อภาพหรือข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามหลักการไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: จังหวัดตรังคุมเข้มแนวทางบริหารจัดการภัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
10: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการภัยในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ด้านหลังวัดแจงพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่3ตำบลบางรักหลังสนามกีฬาทุ่งแจงพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิงรอยต่ออำเภอสีเก่าบริเวณ4แยกท่าปาบซึ่งรับน้ำจากเทือกเขาบรรทัดและไหลลงสู่คลองนางน้อยทั้งนี้จังหวัดตรังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำระยะไกลเรือท้องแบนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรวมถึงประเมินสถานการณ์ภัยจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ด้วยยศศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
9: คลื่นความร้อนในเกาหลีใต้ส่งผลให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรในประเทศพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงเกษตรอาหารและกิจการชนบทของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากองค์กรการค้าการเกษตรกรรมและการประมงของเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรในเกาหลีใต้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยราคาขายปลีกผักโขมพุ่งสูงถึงร้อยละ 152.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนรวมถึงแตงกวาและผักกาดหอมซึ่งสาเหตุของราคาที่พุ่งสูงขึ้นนี้เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนที่ยาวนานเนื่องจากผักใบเขียวมีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิสูงจนทำให้ปริมาณผลผลิตลดลงกระทรวงเกษตรอาหารและกิจการชนบทของเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพอากาศร้อนจัดยังส่งผลกระทบต่อปศุสัตว์และฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาโดยพบว่าสัตว์ปีกกว่าร้อยละ95ตายจากคลื่นความร้อนรวมถึงจำนวนปลาบริเวณชายฝั่งทะเลตายสะสมแล้วถึง 864,497 ตัวเนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมสุขภาพจิตและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การปฐมพยาบาลฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีวันที่2ของการจัดงานโอท็อปมีประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40เลือกซื้อสินค้าคุณภาพอย่างคึกคักรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุอิหร่านและโอมานใกล้จะบรรลุข้อตกลงการควบคุมเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัย2นัดรวดเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมสุขภาพจิตและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การปฐมพยาบาลฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรี
1: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับมาตรการเยียวยาจิตใจและดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนภายหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีโดยผนึกกำลังกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและบุคลากรนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลควบคู่กับการจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลจิตใจเร่งด่วนโดยยึดหลักดูแลใจครูก่อนเพื่อให้ครูสามารถกลับไปดูแลใจเด็กในห้องเรียนได้พร้อมนำแบบจำลองไข่สีวงของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาจัดสรรดูแลให้ตรงจุดครอบคลุมทั้งผู้อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงนักเรียนและครูในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและสังคมโดยรอบสำหรับแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธเปิดโอกาสให้ผู้ตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดซ้ำพร้อมทั้งเตรียมผลักดันมาตรการเชิงนโยบายระยะยาวอาทิการกำหนดให้หลักสูตรปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาและการสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญและส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงทีทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบโดยงดเว้นการเผยแพร่ชื่อภาพหรือข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามหลักการไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมาและมุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเยียวยาและป้องกันเหตุในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดเหตุการใช้อาวุธปืนภายในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดนนทบุรีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการกลไกฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมยกระดับ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่มีสถานศึกษาในสังกัดยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยเฉพาะการเฝ้าระวังบุคคลหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรงการควบคุมการเข้าออกการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินและการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในสถานศึกษาโดยประสานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่บูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราและตรวจค้นในพื้นที่และห้วงเวลาที่เห็นสมควรอย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่การตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญโดยหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญรวมทั้งให้ฝ่ายปกครองและตำรวจประสานข้อมูลและเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงด้วยการบูรณาการกับผู้ปกครองสถานศึกษาชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสหรือเหตุผิดปกติที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงโดยมีการประเมินและป้องกันเหตุในระยะเริ่มต้นหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีและกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกระทรวงการคลังแจ้งเตือนผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 830,000 คนให้เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ส่วนผู้ที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ให้เร่งดำเนินการภายในเดือนนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการตกหล่นหรือเสียสิทธิ์เพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือไม่สะดวกในการดำเนินการโดยข้อมูลเมื่อวานนี้พบว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จำนวน 3,100,000 คนยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนเหลือ 830,000 คนจากเดิม 980,000 คนรัฐบาลจึงขอเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570โดยจังหวัดที่มีผู้ยังไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดได้แก่นครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์และขอนแก่นซึ่งรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ครบถ้วนสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 4,200,000 คนเพิ่มขึ้นจาก 4,100,000 คนขณะที่มีผู้ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยรัฐบาลมีช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมประกอบด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งศูนย์ One Stop Service หน้าที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศพร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลผลิตผลไม้และการบริหารจัดการทุเรียน
2: นางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลผลิตผลไม้ชมสวนชิมสวนทุเรียน10สายพันธุ์และกิจกรรมสาธิตการปลูกต้นกล้าทุเรียนณสวนทุเรียนลุงหนงอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุภาจีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทุเรียนไทยซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูการผลิตของภาคใต้ ที่ยังมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดการส่งออกอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างรายได้ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรรักษาเสถียรภาพด้านราคาสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เน้นชูคุณภาพเนื้อทุเรียนที่อร่อยและอัตลักษณ์ที่แตกต่างของแต่ละพื้นที่ไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดของทุเรียนดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศส่งหนังสือแจ้งข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถึงแถลงการด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาซึ่งกล่าวหาไทยหลายประเด็นด้วยข้อมูลที่บิดเบือนขัดต่อจริยธรรมสำหรับผู้ถืออนัตดังกล่าวและถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางการเมือง
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่งหนังสือแจ้งข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถึงแถลงการสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาโดยมีใจความสำคัญว่าไทยรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อความน่าเชื่อถือและการแสดงความรับผิดชอบของแถลงการดังกล่าวซึ่งกล่าวหาไทยในหลายประการทั้งที่แถลงการคนมุ่งเน้นเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเป็นหลักและไทยเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการกระทำเกินกว่าขอบเขตของอาณาที่ได้รับมอบหมายจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินอกจากนี้ไทยรู้สึกผิดหวังที่ผู้เสนอรายงานพิเศษไม่ได้เปิดโอกาสและให้เวลาแก่ไทยอย่างเพียงพอในการนำเสนอข้อเท็จจริงและมุมมองก่อนการเผยแพร่แถลงการและการจัดแถลงข่าวซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่บิดเบือนหลายประการโดยปราศจากการตรวจสอบอย่างรอบด้านการดำเนินการดังกล่าวยังขัดต่อประมวลจริยธรรมสำหรับกลไกพิเศษและผู้ถืออานัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดให้ผู้ถืออานัตปฏิบัติหน้าที่ตามอานัตของตนโดยยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพการหารืออย่างสร้างสรรค์และการประเมินข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางบนพื้นฐานของมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่ได้รับที่น่าห่วงกังวลยิ่งไปกว่านั้นคือการที่แถลงการดังกล่าวถูกนำไปปลุกกระแสเพื่อแสวงประโยชน์ทางการเมืองโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องและยังเสี่ยงต่อการเปิดช่องทางให้อานัตของกลไกพิเศษถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างไรก็ตามในฐานะสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับสำนักงานของท่านและกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและคณะลงพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลในการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน
4: พันเอกสราวุธรบเมืองรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลชคตอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายสุปิยัตแดบอนเลงในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมด้วยปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33และเจ้าหน้าที่ชคตในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้ในการลงพื้นที่ของคณะได้ตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลและตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตลอดจนการประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์นอกจากนี้ยังได้รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานรองผบ.ชก.นราธิวาสกล่าวว่าการประเมินชุดคุ้มครองตำบลครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่และช่วยส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐฝ่ายความมั่นคงและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนวิราภัทรเพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนดอกไม้ประดิษฐ์ศิลปาชีพความงามที่ยั่งยืน
6: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
7: สายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศนอกจากการส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ต่างๆร่วมกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเกื้อกูลแล้วยังทรงส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพโดยฝึกอบรมให้ราษฎรรู้จักการนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันหรือของประดับตกแต่งจำหน่ายเป็นอาชีพสร้างรายได้ขณะเดียวกันก็ทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดก็หาได้ยากหรือกำลังสูญหายเช่นดอกไม้ธรรมชาติบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกไม้ในพระนามาภิไธยเช่นกล้วยไม้คัทเธอริยากุหลาบดอนย่าบัวควีนสิริกิติ์และบัวศรีกิติยาการเด็ดหรือตัดดอกไม้สดมาใช้งานเป็นประจำย่อมส่งผลกระทบต่อธรรมชาติจึงทรงสนับสนุนให้แผนกดอกไม้ประดิษฐ์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนำดอกไม้พระนามชนิดต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นดอกไม้ประดิษฐ์แทนเพื่อดำรงรักษาความงามของธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไปอันเป็นที่มาของการฝึกอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้นางขวัญเมืองอินล้วนครูช่างศิลปาชีพแผนกดอกไม้ประดิษฐ์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเล่าว่าเมื่อปี2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ตำบลสีชมพูอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬครอบครัวซึ่งมีฐานะยากจนและมีพี่น้องจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปรับการฝึกอาชีพที่สวนจิตรดาและพัฒนาฝีมือจนได้เป็นครูช่างศิลปาชีพสร้างสรรค์งานดอกไม้ประดิษฐ์ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรงานดอกไม้ประดิษฐ์นี้ทำจากวัสดุผ้าหรือกระดาษกระบวนการประดิษฐ์ต้องอาศัยความประณีตสูงต้องศึกษาโครงสร้างจากดอกไม้จริงตามธรรมชาติและย้อมสีและขึ้นรูปให้สมจริงที่สุดเมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์จะต้องนำขึ้นถวายเพื่อทรงพิจารณาเห็นชอบก่อนแล้วจึงสามารถนำไปจัดทำเพื่อออกจำหน่ายได้ดอกไม้ประดิษฐ์ศิลปาชีพจึงไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อปกป้องดอกไม้สดตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวหากยังสะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงรับราษฎรผู้ยากไร้เข้ามาฝึกอาชีพช่วยเปลี่ยนความงามทางธรรมชาติให้กลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สร้างรายได้และชุบเลี้ยงชีวิตครอบครัวของประสบกรณิกรไทยได้อย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างเนืองแน่นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
8: บรรยากาศบริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินรอบถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แม้ในช่วงเช้าจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยนายบัญชารักดมอุ่นดีจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนในหลายด้านเช่นเดียวกัน
9: ก็เห็นท่านเสด็จเนาะเดินไปทางอีสานอะไปช่วยประชาชนไม่ใช่งานหลักของพระองค์ท่านช่วยนี่คือทอผ้าไหมอะเสด็จไปสอนประชาชนให้ไปปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วทอผ้าไหมนี่ส่งทั่วประเทศ ทั่วโลกเลยพูดได้ไปพูดความจริงอย่างเนี้ยนี่พระองค์พานี่ก็ประทับใจที่ช่วยงานกีฬาหรืออะไรน้ำท่วมนั่นก็ไปช่วยประชาชนทุกอย่าง
8: ขณะที่นางกอบพรโมลีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเดินทางมาเป็นครั้งแรกกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงเสียสละและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมซึ่งช่วยให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนพร้อมชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน904ที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นอย่างดี
10: ท่านเป็นผู้ที่เสียสละให้กับประชาชนเป็นอย่างมากค่ะทั้งสองพระองค์พระองค์เหนื่อยมากคิดว่าชีวิตนี้จะต้องมาเคารพพระองค์ทั้งสองพระองค์ค่ะ
8: ทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ย้ายทางเข้าจุดคัดกรองประชาชนจากบริเวณประตูทางเข้าสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาอยู่บริเวณบันไดเลื่อนทางเข้าอุโมงค์หน้าพระลานประตู1ตรงข้ามซอยศิลปากรเพื่อเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพด้วยจุดคัดกรองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:45 น.และปิดเวลา 19:00 น.ชวิษาปทุมมารายงาน
0: วันที่2ของงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40เลือกซื้อสินค้าคุณภาพอย่างคึกคัก
11: เช้าวันนี้ที่งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีจัดขึ้นเป็นวันที่2ประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมด้วยบูธโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 บูธครอบคลุมสินค้าหัตถศิลป์อย่างผ้าไหมไทยระดับพรีเมียมงานหัตถกรรมคุณภาพดีรวมไปถึงงานอัญมณีและงานฝีมืออื่นๆอีกมากมายโดยโซนฟู้ดฮอลได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลามโดยรวบรวมอาหารไทยพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคมาให้ประชาชนได้ช้อปชิมในที่เดียวและที่สำคัญสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนายสุภชัยเจริญรุตเจ้าของร้านซับภูษาจากจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าการนำผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือระดับ5ดาวมาออกบูธในเมืองใหญ่ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมช่วยเปิดตลาดใหม่ให้สินค้าชุมชนกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและยังอาจช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าตามไปท่องเที่ยวถึงถิ่นกำเนิดสินค้าได้
12: คุณภาพพรีเมียมเพราะมาที่นี่ต้องพรีเมียมอันนี้เราได้ระดับ5ดาวอยู่แล้วมีไทยช่วยไทยด้วยเรานำเสนอทุกอย่างให้มันเป็นผลดีกับลูกค้าด้วยก็ได้ผลตอบรับดีนะก็ได้ทำให้มีกิจกรรมให้กับผู้ประกอบการรอบนอกหมายถึงว่าต่างจังหวัดได้เข้ามาร่วมเสนอสินค้าให้กับลูกค้าในเมืองในเมืองใหญ่อย่างเงี้ยประมาณนี้นะให้ได้มาอุดหนุนช่วยเกื้อกูลกัน
11: ขณะที่มุมมองของผู้บริโภคนายเลิศศักดิ์สังทองประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานระบุว่างานนี้ช่วยประหยัดเวลาและค่าเดินทางได้มากเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพทั้งเสื้อผ้าอาหารและงานฝีมือจากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียวอีกทั้งการได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยังช่วยลดภาระค่าครองชีพและประหยัดเงินในกระเป๋าได้จริง
13: ดีมากครับทุกอย่างน่าจะคัดเกรดมาอย่างดีถูกปากและถูกใจครับเราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเดินทางเยอะคือมาในจุดเดียวก็ได้ครบได้รู้จักแทบทุกจังหวัดที่มาเปิดบูธที่นี่เป็นอะไรที่ในการตลาดยุคใหม่ก็ถือว่าตรงตามเป้าหมายกับผู้บริโภคช่วยลดเม็ดเงินที่จะใช้จ่ายออกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องขอบคุณรัฐบาลที่ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อประชาชนเพราะว่าประชาชนมันก็มีหลายระดับบางคนก็หาเช้ากินค่ำซึ่งเราอยู่ในกลุ่มที่ใช้เรื่องงานรัฐบาลช่วยเราก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไว้เยอะครับ
11: นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมนาทีทองนำสินค้าฝีมือคุณภาพดีลดราคาพิเศษให้ประชาชนได้เลือกซื้อและร่วมลุ้นรับอีฟวอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทพร้อมกันนี้ยังสามารถร่วมรับชมและรับฟังการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังได้ทุกวันผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page O Top ศิลปาชีพปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: ช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ณโรงพยาบาลระนองจังหวัดระนองทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอันจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลยกระดับคุณภาพบริการทางการแพทย์และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดระนองและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้สั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1ฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมกราคมในปีถัดไปโดยกำชับให้ทุกจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเร่งสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถหนีน้ำท่วมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบล่วงหน้านอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างแม่นยำพร้อมประสานกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกเพื่อลดผลกระทบและฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดรวมถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนปี 2569/2570 และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมทั้ง13อำเภอ
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนตามมาตรการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.โดยมีการคาดการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั้งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางนาลาครอบคลุม4อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโกลกครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรีครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองยะกังในตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตชุมชนในทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสขณะเดียวกันได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน59แห่งกำจัดวัชพืชขุดลอกตะกอนและตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมควบคุมอาคารชลประทานช่องน้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
15: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประเทศเมียนมาสปป.ลาวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ส่วนจังหวัดนครพนมฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนบางแห่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้ว
16: จังหวัดนครพนมรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนบางแห่งโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองนครพนมบริเวณถนนอภิบาลบัญชามีน้ำท่วมขังสูงประมาณ40เซนติเมตรและซอยวัฒนาอุทิศสูงประมาณ30เซนติเมตรทั้งนี้จังหวัดนครพนมได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ10เครื่องใน6จุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยจะสามารถสูบน้ำได้ประมาณ 16,000 ถึง 30,000 ลิตรต่อนาทีขณะที่ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเบื้องต้นหากฝนไม่ตกหนักเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
18: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
19: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านและโอมานใกล้จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการควบคุมเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามนายอารักชีเน้นย้ำว่าการกลับมาเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆรวมถึงการที่สหรัฐต้องชดเชยความเสียหายให้แก่อิหร่านจากการที่เป็นฝ่ายละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังทางการโอมานเปิดเผยว่าการเจรจาระหว่างโอมานและอิหร่านเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดีและสร้างสรรค์สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสพร้อมที่จะปฏิบัติตามแผนสันติภาพในฉนวนกาซา20ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและเดินหน้าเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งมีเงื่อนไขที่กำหนดให้กลุ่มฮามาสปลดอาวุธยุทโธปกรณ์โดยสมบูรณ์แลกกับการที่อิสราเอลจะต้องถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันพร้อมกันนี้สมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสยังเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐกดดันให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวทั้งนี้กองทัพอิสราเอลให้คำมั่นที่จะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาต่อไปโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลจะถอนทหารออกจากฉนวนกาซาก็ต่อเมื่อกลุ่มฮามาสปลดอาวุธโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้นสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูซิสผู้นำเซอร์เบียพบหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในกรุงเบลเกรดเมืองหลวงของเซอร์เบียเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีวูซิสให้คำมั่นว่ารัฐบาลเซอร์เบียจะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับยูเครนและยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือในการฟื้นฟูเมืองต่างๆในประเทศยูเครนที่ได้รับความเสียหายจากการทำสงครามกับรัสเซียขณะเดียวกันประธานาธิบดีเซเลนสกี้เปิดเผยว่าเขาได้หารือกับผู้นำเซอร์เบียเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารพร้อมกันนี้ยังกล่าวขอบคุณรัฐบาลเซอร์เบียที่เตรียมส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชุดใหม่ให้แก่ยูเครนโดยมุ่งเน้นไปที่ด้านการแพทย์และด้านพลังงาน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนที่ยืนยันว่ารัฐบาลสเปนส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน275นายพร้อมกับเครื่องบินดับเพลิง24ลำและรถดับเพลิง94คันไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในเมืองเนียมลาของแคว้นอันดาลูเซียอย่างไรก็ตามทางการแคว้นอันดาลูเซียยืนยันว่ายังไม่มีพื้นที่ชุมชนในเมืองแห่งนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวด้านนายอันโตนิโอซานส์เจ้าหน้าที่หน่วยงานฉุกเฉินของแคว้นอันดาลูเซียกล่าวว่าการที่กระแสลมเปลี่ยนแปลงทิศทางอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการควบคุมไฟป่าในเมืองเนียมลาพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าทางการเมืองเนียมลาสั่งอพยพประชาชน70คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เลกที่2ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซต25-18 25-17 และ25-12คว้าชัย2นัดรวดเก็บเพิ่ม3แต้มเป็น6แต้มรั้งจ่าฝูงของตารางส่วนผลอีกคู่ฟิลิปปินส์ชนะเวียดนาม3ต่อ1เซตหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้ได้เน้นให้ผู้เล่นทุกคนมีสมาธิกับการควบคุมเกมและกระบวนการเล่นเป็นทีมโดยในเซตแรกทีมทำผลงานได้ดีก่อนจะค่อยๆ ยกระดับการเล่นขึ้นในเซตที่2และ3ซึ่งการส่งผู้เล่นทุกคนลงสนามในเกมนี้มีความสำคัญคือเพราะต้องการให้ผู้เล่นได้สัมผัสเกมและเก็บประสบการณ์เพื่อนำไปปรับใช้ในการแข่งขันนัดต่อไปส่วนการพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทีมไทยจะได้ศึกษาและเก็บข้อมูลผู้เล่นหลักของอินโดนีเซียโดยตรงเนื่องจากทั้ง2ทีมจะมีโอกาสพบกันอีกครั้งในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย
21: ก็จัดเต็มที่แล้วเราก็โฟกัสให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสเรื่องของเซลล์คอนโทรลก็เรื่องกระบวนการในการเล่นเป็นทีมซึ่งทำได้ดีมากนะครับซึ่งการใช้ตัวผู้เล่นทั้งหมดนะครับที่ลงไปเนี่ยก็มีความหมายทั้งนั้นนะครับว่าเราจะใช้ใครก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากแล้วเราก็จะเก็บเกมเนี้ยเอาไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ต่อไปแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องของชิงแชมป์เอเชียเราจะอยู่สายเดียวกับอินโดนีเซียเราก็ต้องเตรียมความพร้อมของเราให้ดีที่สุดนะครับ
20: สำหรับโปรแกรมในวันนี้ทีมสาวไทยจะพบกับเวียดนามเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ด้านวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีทีมนักตบสาวอายุ17ไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้สาธารณรัฐเช็ก1ต่อ3เซต23 25 25 17 23 25และ22 25สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่11สิงหาคมเวลา 2:00 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดสุดท้ายทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานเอาชนะเมียนมา2ประตูต่อ0จากวรชิตกฤตศรีบำเพ็ญและเจฮานาฟีมามะเก็บชัยชนะ4นัดรวดมี12คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับสิงคโปร์รองแชมป์กลุ่ม A หลังจบการแข่งขันแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจกับนักเตะทุกคนซึ่งทำผลงานได้ดีและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แม้นักเตะหลายคนจะมีอาการเหนื่อยล้าจากการแข่งขันที่ผ่านมาโดยหลังจากนี้ทีมจะเน้นการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้นักเตะได้พัก1วันก่อนกลับมาเตรียมแผนการเล่นเพื่อรับมือกับสิงคโปร์พร้อมพัฒนาสภาพความฟิตและยกระดับการเล่นของทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยจะออกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้ที่สนามจารันเบซาสเตเดียมก่อนกลับมาเล่นในบ้านในวันที่18สิงหาคมศึกฟุตบอลเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นนัดแรกของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างคอนซาโดเล่ซัปโปโรกับโทโคชิมะวอร์ติสโดยในเกมนี้ธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกทีมชาติไทยได้ลงสนามเป็นตัวจริงและอยู่ในสนามนาน89นาทีพร้อมทำ1แอสซิสต์มีส่วนสำคัญช่วยให้ซัปโปโรคว้าชัยชนะ2ประตูต่อ0ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ2ของตารางคะแนนส่วนอีกคู่โอมิยะอาริจาเฉือนชนะอัลบีเล็กนิงาตะ1ประตูต่อ0โดยเกมนี้สุภรัตน์เหมือนตานักเตะทีมชาติไทย ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่74ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดประกาศคว้าตัวบรูโน่กิมาไลซ์กองกลางของทีมชาติบราซิลจากนิวคาสเซิลด้วยค่าตัว75ล้านยูโรเซ็นสัญญายาว4ปีและมีออปชันขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีขณะที่ความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าทับหงแดงบรรลุข้อตกลงยืมตัวโรนัลด์อาราโคกองหลังทีมชาติอุรุกวัยจากบาร์เซโลนาแล้วและมีออปชันซื้อขาดในราคา55ล้านยูโรหรือประมาณ47ล้านปอนด์สำหรับรายละเอียดของสัญญาลิเวอร์พูลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเหนื่อยของอาราโคทั้งหมดสัปดาห์ละ 180,000 ปอนด์ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750โคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศคู่พี่น้องนันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะลีเซียงฮีกับปาร์คจีมินคู่เจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย 2-0 เกม 21-11 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลัวยี่กับหวังติงจีคู่มือวางอันดับ3จากจีนในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 TALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะสอดวิสากุลวิสารรัตน์มือวางอันดับ7 2เซตรวด 6-1 และ6-2 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธเอาชนะคุราโนสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นได้ 2-0 เซต 6-3 และ 6-1 คว้าแชมป์มาครองได้เช่นเดียวกันและเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกของวีรวิทย์อีกด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียผลปรากฏว่าพุทธภูมินักแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีนักปั่นญี่ปุ่นได้เหรียญเงินและนักปั่นจีนได้เหรียญทองแดงนอกจากนี้ภูมิใจไทยนักแป้นน้องชายของพุทธภูมิก็คว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายขณะที่โกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยในรุ่นประชาชนชายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่5ด้านการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนางสุนีบุตรพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทเสือภูเขาครอสคันทรีที่ลานสิริชนผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของพรพักประโพทังจากทีมเชียงคานมทบ28ด้วยเวลา1ชั่วโมง 8.47 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของวรพงษ์เมืองสุขทีมราชนาวีด้วยเวลา1ชั่วโมง 4.03 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลฉัตรนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าโครงการคำว่าโครงการตรงกับภาษาอังกฤษว่า project โครงการเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าโครงซึ่งหมายถึงร่างของสิ่งต่างๆที่คุมกันอยู่เป็นรูปและการซึ่งหมายถึงงานหรือสิ่งที่ทำคำว่าโครงการหมายถึงงานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลางบประมาณกระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจนโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้โครงการมีหลายระดับอาจจะเป็นโครงการส่วนตัวเช่นโครงการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นโครงการระดับชุมชนเช่นโครงการอนุรักษ์คลองห หรือเป็นโครงการระดับประเทศเช่นโครงการต้นกล้าอาชีพ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุม

อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในคืนวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

0: ขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมัลติกลูที่นำเสนอภูมิภาคขออภัยค่ะที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรครองช้ำสร้างปัญหาในชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังคะอาการปวดส้นเท้าอาจเข้าใจว่าเป็นแค่อาการปวดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นหลังจากใช้งานเท้าอย่างหนักไม่ว่าจะเดินมากวิ่งมากหรือน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหรือเกิดจากรองเท้าที่สวมใส่แต่จริงๆแล้วอาการปวดส้นเท้าอาจเป็นอาการของโรครองช้ำที่สร้างปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันโรครองช้ำหรือโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบเป็นโรคที่มีอาการอักเสบของพังผืดใต้เท้าทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดที่ส้นเท้ามากเป็นพิเศษแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานเท้าหนักมากก็ตามโรครองช้ำมีสาเหตุอาทิส้นเท้ารับน้ำหนักมากเป็นเวลานานอาจพบในบุคคลที่ต้องยืนทำงานนานๆตลอดทั้งวันน้ำหนักตัวมากอ้วนเป็นสาเหตุทำให้เท้ารับน้ำหนักมากเกินไปสวมรองเท้าที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้การรับน้ำหนักของเท้าไม่สมดุลใช้เท้าทำกิจกรรมที่แตกต่างไปจากเดิมกระทันหันเช่นเปลี่ยนที่วิ่งจากสนามหญ้าเป็นพื้นคอนกรีตหรือเพิ่มระยะในการวิ่งเอ็นร้อยหวายยึดทำให้ส้นเท้าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือข้อสันหลังอักเสบอาจทำให้เกิดการอักเสบที่เส้นเอ็นจุดใดจุดหนึ่งที่เชื่อมต่อกับกระดูกจนอาจเกิดเป็นพังผืดใต้ฝ่าเท้าได้รวมทั้งโครงสร้างทางร่างกายอาจมีเท้าแบนอุ้งเท้าโก่งเส้นเอ็นยึดน่องไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อเท้าได้ตามปกติสำหรับอาการของโรครองช้ำคนที่เป็นโรครองช้ำจะมีอาการเจ็บส้นเท้าก่อนและอาจลามปวดไปทั้งฝ่าเท้าหรืออุ้งเท้ามีทั้งปวดจี๊ดๆหรือปวดแสบๆโดยจะค่อยๆเจ็บปวดทีละนิดจนคิดว่าอีกเดี๋ยวก็หายแต่จะมีอาการปวดเรื่อยๆบ่อยๆและข้อสังเกตก็คือส้นเท้าจะปวดมากเมื่อสัมผัสกับพื้นครั้งแรกของวันหรือหลังตื่นนอนและหลังจากพักเป็นเวลานานๆ หรืออาจปวดมากเมื่อเท้าต้องรับน้ำหนักเป็นเวลานานๆเช่นยืนหรือเดินทำงานทั้งวันส่วนวิธีการรักษาแพทย์อาจสั่งยาต้านอาการอักเสบใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับกระดูกเช่นอุปกรณ์เสริมอุ้งเท้าด้านในอุปกรณ์รองรับส้นเท้าหรืออาจจะทำกายภาพบำบัดหากวิธีทั้งหมดไม่ได้ผลแพทย์อาจฉีดสเตียรอยด์แต่ไม่นิยมเพราะว่าใช้เวลานานกว่า18เดือนถึงจะหายขาดและอาจมีอาการปวดซ้ำได้อีกในอนาคตหากมีอาการปวดส้นเท้าบ่อยๆหรือปวดมากเป็นพิเศษหลังตื่นนอนหลังนั่งพักนานๆควรพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจโดยละเอียดแม้ว่าจะไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ก็อาจจะรบกวนการดำเนินชีวิตมากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรครองช้ำสร้างปัญหาในชีวิตประจำวันเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่เคลื่อนเคร่งกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเริ่มกันตั้งแต่เวลา 13:00 น.จนถึง 14:00 น.นะคะหลังจากที่ฟังข่าวภาค 12:00 น.กันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่สาระด้านสุขภาพและเสียงเพลงเพราะๆนะคะวันนี้เริ่มต้นรายการด้วยเสียงร้องของคุณอ้อมสุนิสากับอย่ายอมแพ้และกำลังใจของวงโฮปนะคะบทเพลงนั้นก็จะสลับสับเปลี่ยนกับสาระด้านสุขภาพที่มีมาฝากกันเป็นประจำค่ะสำหรับวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างมาไล่เลียงกันนะคะผักทุกชนิดมีประโยชน์แต่ถ้าเรากินไม่ถูกวิธีก็อาจจะเป็นโทษต่อสุขภาพได้ค่ะไม่ดื่มเหล้าก็เสี่ยงเป็นโรคตับได้นะคะเพราะว่าอาหารบางชนิดนั้นก็มีไขมันที่เยอะทำให้เป็นไขมันพอกตับและตับแข็งก็มีสิทธิ์ที่เราจะเสี่ยงเป็นโรคตับได้ค่ะแต่ช่วงแรกนี้มีเรื่องราวของเราลองสังเกตตัวเองว่าเรานั้นมีกลิ่นแก่หรือไม่นะคะวิธีสังเกตเป็นอย่างไรมาติดตามกันค่ะเมื่ออายุมากขึ้นนะคะหลายคนอาจจะเริ่มกังวลว่าตัวเองเนี่ยมีกลิ่นเฉพาะตัวที่มักจะถูกเรียกว่ากลิ่นแก่หรือไม่โดยเฉพาะเมื่อกลิ่นดังกล่าวนั้นอาจจะติดอยู่ตามเสื้อผ้าตามหมอนหรือภายในห้องนอนขณะที่ตัวเรานั้นอาจจะไม่รู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงเลยแต่ความจริงแล้วกลิ่นตัวนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงตามวัยได้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มีอายุมากขึ้นจะต้องมีกลิ่นแล้วก็ไม่ได้แปลว่าคนที่มีกลิ่นดังกล่าวนั้นดูแลความสะอาดได้ไม่ดีนะคะเพราะว่ายังเกี่ยวข้องกับสภาพผิวสุขภาพยาที่ใช้อาหารเหงื่อเสื้อผ้าและสิ่ง

จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นตัวตามอายุสารนี้จะเกิดจากกระบวนการออกซิเดชันของกรดไขมันไม่อิ่มตัวบนผิวหนังและมีกลิ่นที่มักถูกอธิบายว่าคล้ายกับกลิ่นมันหรือกลิ่นหญ้าอ่อนๆ นะคะการศึกษาดังกล่าววิเคราะห์กลิ่นตัวของผู้ที่มีอายุระหว่าง 26-75 ปีก็พบสารเจ้าทูโนนีนาเนี่ยในกลุ่มอายุ40ปีขึ้นไปนะคะข้อมูลนี้ไม่ได้หมายความว่าเมื่อคนที่มีอายุครบ40ปีแล้วทุกคนนั้นจะมีกลิ่นนี้ทันทีนะคะหรือว่ากลิ่นตัวทั้งหมดจะเกิดจากสารชนิดนี้เพียงอย่างเดียวงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งยังพบว่าผู้ที่ร่วมทดลองสามารถแยกกลิ่นจากคนต่างช่วงวัยได้ในระดับหนึ่งแต่กลิ่นจากกลุ่มผู้สูงอายุกลับถูกประเมินว่าเบากว่าแล้วก็ไม่น่ารังเกียจเท่ากับกลิ่นจากกลุ่มวัยหนุ่มสาวและวัยกลางคนจึงไม่ควรเหมารวมว่ากลิ่นตามวัยแต่จะต้องเป็นกลิ่นแรงหรือไม่พึงประสงค์เสมอไปนะคะการดมบริเวณผิวหนังหรือเสื้อผ้าของตัวเองโดยตรงอาจจะไม่แม่นยำเพราะว่าเมื่อจมูกสัมผัสกับกลิ่นเดิมอย่างต่อเนื่องระบบรับกลิ่นก็จะค่อยๆลดการตอบสนองลงนะคะเรียกว่าการปรับตัวหรือความเคยชินต่อกลิ่นนั่นเองค่ะจึงทำให้กลิ่นที่คนอื่นสังเกตหรือกลายเป็นกลิ่นพื้นหลังสำหรับเจ้าตัวนะคะด้วยเหตุนี้บางคนจึงไม่รู้สึกถึงกลิ่นที่ติดอยู่ในห้องนอนในตู้เสื้อผ้าหรือเครื่องนอนจนกว่าจะออกจากบริเวณนั้นไประยะหนึ่งแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นั่นแหละค่ะจึงจะได้รับกลิ่นค่ะสำหรับ5วิธีสังเกตตัวเองว่ามีกลิ่นตามวัยหรือไม่นะคะอันดับแรกเริ่มจากตรวจหลังอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้สะอาดควรเริ่มจากการอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งและสวมเสื้อผ้าที่ซักสะอาดโดยหลีกเลี่ยงน้ำหอมโลชั่นที่มีกลิ่นแรงและผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มในวันที่ต้องการสังเกตเพราะว่ากลิ่นจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะไปลบกลิ่นตามธรรมชาติของผิวเราก็ได้จากนั้นก็ใช้ชีวิตตามปกติประมาณสักครึ่งวันหรือ1วันแล้วก็ลองตรวจกลิ่นจากเสื้อผ้าแทนการดมผิวทันทีวิธีนี้นะคะจะช่วยให้เรานั้นแยกกลิ่นจากผ้าเก่าเหงื่อสะสมหรือการไม่ได้อาบน้ำออกไปได้บางส่วนค่ะคุณผู้ฟัง2เราต้องเช็คกลิ่นบริเวณปกเสื้อหน้าอกและแผ่นหลังนะคะหลังจากเราสวมเสื้อผ้ามาตลอดทั้งวันก็นำเสื้อผ้าออกมาดมบริเวณปกเสื้อช่วงหน้าอกและด้านหลังซึ่งเป็นบริเวณที่สัมผัสกับผิวและไขมันบนผิวเป็นเวลานานหากว่ามีกลิ่นมันกลิ่นอับชื้นอ่อนๆหรือว่ากลิ่นเฉพาะที่กลับมาเป็นประจำก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงของกลิ่นตัวตามธรรมชาติแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ไม่ควรสรุปทันทีว่าเป็นกลิ่นจากทูโนนีโนนะคะเพราะจมูกนั้นไม่สามารถแยกสารเคมีแต่ละชนิดได้อย่างแน่นอนกลิ่นที่พบอาจจะมาจากเหงื่ออาจจะเชื้อสุจุลินทรีย์บนผิวก็ได้หรือผ้าที่เราตากไม่แห้งก็อาจจะมีกลิ่นอับชื้นหรือกลิ่นจากผลิตภัณฑ์ซักผ้าก็เป็นได้ค่ะ 3. เราต้องออกจากห้องแล้วกลับเข้ามาใหม่นะคะลองเปิดประตูและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทจากนั้นก็ออกจากห้องนอนหรือบ้านไปอยู่ในพื้นที่อื่นสักประมาณระยะหนึ่ง1วันหรือครึ่งวันก็ได้แล้วก็ค่อยกลับมาจะสังเกตว่ากลิ่นแรกที่เรารับรู้ได้ก่อนที่จมูกจะเริ่มคุ้นชินอีกครั้งหนึ่งหากว่าได้กลิ่นอับชัดเจนควรตรวจหาต้นต่อทั้งห้องนอกจากที่นอนผ้าม่านตู้เสื้อผ้ารองเท้าห้องน้ำความชื้นหรือเชื้อราเพราะว่ากลิ่นภายในบ้านนั้นไม่ได้หมายความว่ามาจากร่างกายของผู้ที่อยู่อาศัยเสมอไปนะคะ4คือต้องตรวจสอบหมอนผ้าห่มผ้าเช็ดตัวนะคะเพราะว่ากลิ่นจากผิวและเส้นผมก็สามารถสะสมบนปลอกหมอนผ้าปูที่นอนผ้าห่มแล้วก็ผ้าเช็ดตัวได้โดยเฉพาะกลิ่นของที่เราใช้งานต่อเนื่องมาหลายวันลองตรวจกลิ่นหลังจากนำออกจากห้องหรือก่อนนำไปซักก็จะช่วยให้เรานั้นสังเกตความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าการดมตัวเองนะคะคุณผู้ฟังและ5สุดท้ายคือถามคนที่ใกล้ชิดที่เราไว้ใจได้นะคะวิธีที่ตรงที่สุดก็คือให้สมาชิกในครอบครัวหรือว่าคนสนิทคนใกล้ตัวนะคะอย่างตรงไปตรงมานะคะโดยอาจจะถามว่าช่วงนี้สังเกตว่ากลิ่นตัวหรือกลิ่นเสื้อผ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมแทนที่จะถามว่าเรามีกลิ่นแก่หรือเปล่านะคะควรถามในวันที่เราอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าสะอาดแล้วเพื่อไม่ให้กลิ่นจากเหงื่อหลังจากออกกำลังกายหรือเสื้อผ้าที่เราใช้มาทั้งวันนั้นไปรบกวนการประเมินนะคะคุณผู้ฟัง
แล้วก็วิธีนี้ก็น่าจะได้ผลนะคะซึ่งกลิ่นที่ติดอยู่บนร่างกายนั้นไม่ได้เกิดจากอายุเพียงอย่างเดียวเหงื่อที่ผสมกับจุลิน

สีบนผิวบนเสื้อผ้าที่อับชื้นหรือการกินอาหารบางชนิดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่การกินยาบางประเภทและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายก็ล้วนทำให้กลิ่นตัวนั้นเปลี่ยนไปได้ค่ะรวมถึงอากาศร้อนการออกกำลังกายภาวะเหงื่อออกมากโรคเบาหวานโรคไตโรคตับและยาบางชนิดก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเหงื่อหรือกลิ่นตัวได้เช่นกันแต่ไม่สามารถวินิจฉัยโรคจากลักษณะของกลิ่นเพียงอย่างเดียวหากกลิ่นมาจากปากก็ตรวจสุขภาพช่องปากเหงือกฟันภาวะปากแห้งหากมาจากเท้าหรือข้อพับสังเกตว่ามีผื่นมีการคันมีผิวลอกแผลหรือการติดเชื้อร่วมด้วยหรือไม่นะคะคุณผู้ฟังต้องตรวจสอบหลายๆทางค่ะส่วนวิธีที่เราจะลดกลิ่นตัวตามวัยนะคะก็คืออาบน้ำทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยนไม่ขัดแรงจนเกินไปเช็ดบริเวณรักแร้ขาหนีบใต้ราวนมซอกนิ้วข้อพับให้แห้งเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังเหงื่อออกและเลือกเนื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีซักผ้าเช็ดตัวปลอกหมอนผ้าปูที่นอนและผ้าห่มอย่างสม่ำเสมอนะคะเปิดห้องให้อากาศถ่ายเทและตรวจหาความชื้นหาเชื้อราดูแลสุขภาพช่องปากดื่มน้ำอย่างเหมาะสมและควบคุมโรคประจำตัวหลีกเลี่ยงการฉีดน้ำหอมปริมาณมากเพื่อกลบกลิ่นและอาจจะระคายเคืองผิวได้และต้องหาแนวทางพื้นฐานในการจัดการกลิ่นตัวคือการรักษาผิวของเราให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอเปลี่ยนเสื้อผ้าสม่ำเสมอแล้วก็เลือกเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีหากกลิ่นไม่ดีขึ้นหลังจากที่เราดูแลตัวเองมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะก็อาจจะไปขอคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ก็จะดีที่สุดค่ะคุณผู้ฟังสรุปแล้วการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นตัวก็เป็นไปตามอายุซึ่งมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะคะว่าอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าอาจจะมีสารทูนอนิโนนะคะซึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมีกลิ่นแก่เสมอไปหรือกลิ่นดังกล่าวอาจจะสะท้อนถึงความไม่สะอาดการตรวจเสื้อผ้าเครื่องนอนและห้องหลังจากที่เราไปสูดอากาศข้างนอกแล้วก็จะถามคนใกล้ตัวอีกทีก็ได้เพื่อที่เราจะได้รู้ผลว่ามีความเปลี่ยนแปลงของกลิ่นหรือไม่อย่างไรนะคะนี่แหละค่ะคือการสังเกตตัวเองว่ามีกลิ่นแก่หรือไม่5วิธีที่สังเกตตัวคุณผู้ฟังเองได้ก็ลองไปทำตามกันดูนะคะคุณผู้ฟังว่าเรามีกลิ่นแก่หรือไม่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เสี่ยงเป็นโรคตับได้เพราะอะไรติดตามกันได้ช่วงหน้าช่วงนี้มี2บทเพลงมาฝากกันนะคะขอแรงของคุณเออนันต์ตามมาด้วยขอเป็นตัวเลือกของวงกลาเชิญรับฟังค่ะ

0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 kHz
1: หลังจากฟังเพลงเพราะๆไปแล้วต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการถ้าพูดถึงเรื่องของโรคตับหลายคนมักจะนึกถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับแรกๆนะคะจนเข้าใจว่าคนที่ไม่ดื่มเหล้าย่อมไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับตับแต่ว่าความจริงแล้วโรคตับนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งไวรัสตับอักเสบภาวะอ้วนเป็นโรคเบาหวานไขมันในเลือดผิดปกติหรือการกินยาบางชนิดมีสารพิษรวมถึงโรคทางพันธุกรรมบางประเภทค่ะหนึ่งในโรคที่พบได้แม้ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็คือโรคไขมันพอกตับที่สัมพันธ์กับความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมซึ่งมาเกี่ยวข้องกับน้ำหนักเกินภาวะดื้อต่ออินซูลินเป็นเบาหวานชนิดที่2มีความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดผิดปกติโรคนี้อาจจะไม่มีอาการชัดเจนแต่ว่าบางรายอาจจะเริ่มมีอาการอักเสบหรือพังผืดเกิดขึ้นแล้วก็ตามนะคะอาหารเพียงชนิดเดียวไม่ได้ทำให้ตับพังหรือกลายเป็นมะเร็งทันทีแต่ว่ารูปแบบการกินที่ทำซ้ำต่อเนื่องอาจจะนำไปสู่น้ำหนักเกินไขมันสะสมและความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมซึ่งเพิ่มโอกาสการที่เราจะเป็นโรคตับในระยะยาวได้ค่ะคุณผู้ฟังมีอะไรบ้างคะอาหารก็คือเครื่องดื่มรสหวานน้ำตาลสูงเช่นชานมน้ำอัดลมน้ำชงต่างๆนะคะกาแฟสำเร็จรูปเครื่องดื่มบรรจุขวดหลากหลายชนิดที่เติมน้ำตาลในปริมาณสูงเมื่อดื่มเป็นประจำร่างกายก็จะได้รับพลังงานส่วนเกินกว่าร่างกายต้องการเพราะว่าเครื่องดื่มไม่ได้ทำให้อิ่มเท่ากับอาหารที่ต้องเคี้ยวน้ำตาลประกอบด้วยกลูโคสแล้วก็ฟรุกโตสโดยตับมีบทบาทสำคัญในการจัดการกับฟรุกโตสเมื่อได้รับมากเกินไปโดยเฉพาะจากเครื่องดื่มหวานก็ไปกระตุ้นการสร้างไขมันและมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงไขมันพอกตับได้นะคะน้ำผลไม้ก็ดีต่อสุขภาพเสมอไปหรือไม่ถ้าเป็นผลไม้สดก็มีประโยชน์เพราะว่าให้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุรวมถึงใยอาหารแต่ถ้านำมาแปรรูปเป็นผลไม้ที่เป็นน้ำใส่ในกล่องนะคะก็ใยอาหารก็จะลดน้อยลงแล้วก็จะเพิ่มน้ำตาลฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยค่ะถั่วและธัญพืชที่เก็บไม่เหมาะสมก็จะเสี่ยงมีสารอัลฟาท็อกซินนะคะเช่นถั่วลิสงข้าวโพดธัญพืชถั่วเปลือกแข็งที่เก็บไว้ในบริเวณที่ร้อนชื้นแล้วก็เก็บรักษาไม่เหมาะสมก็อาจจะปนเปื้อนเชื้อราบางชนิดซึ่งอาจจะผลิตสารที่เรียกว่าอัลฟาท็อกซินนะคะสารดังกล่าวนั้นก็มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปเพราะว่าหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมะเร็งตับโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าการได้รับสารอัลฟาท็อกซินจากอาหารที่ปนเปื้อนจะมีความสัมพันธ์ที่จะเสี่ยงเป็นมะเร็งตับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อย่างข้าวโพดถั่วลิสงแล้วก็ถั่วชนิดต่างๆด้วยค่ะคุณผู้ฟังของทอดของมันที่มีไขมันสูงนะคะกินบ่อยก็เสี่ยงไขมันสะสมนะคะเนื่องจากว่าอาหารทอดมักให้พลังงานสูงแล้วก็อาจมีไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันทรานส์เกลือรวมถึงแป้งชุบทอดในปริมาณมากการกินบ่อยก็เพิ่มโอกาสที่เราจะได้รับพลังงานเกินน้ำหนักเกินแล้วก็เกิดความเสี่ยงและผิดความปกติทางเมตาบอลิซึมนะคะของทอดนั้นไม่ควรที่จะกินมากเกินไปต้องระมัดระวังด้วยค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้แล้วก็ยังมีพวกเนื้อสัตว์แปรรูปไม่ได้ทำร้ายเฉพาะตับเท่านั้นนะคะอย่างเช่นไส้กรอกเบคอนแฮมนะคะเนื้อรมควันมักจะมีโซเดียมมีไขมันอิ่มตัวแล้วก็สารที่ใช้ในกระบวนการถนอมอาหารก็การกินบ่อยก็ทำให้ได้รับเกลือพลังงานที่เกินรวมถึงเบียดบังอาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่นปลาถั่วเต้าหู้และผักซึ่งเนื้อสัตว์แปรรูปเหล่านี้นะคะมีหลักฐานชัดเจนว่ามีความเสี่ยงต่อเรื่องของการเป็นมะเร็งในลำไส้และทวารหนักไม่ใช่แค่มะเร็งตับโดยตรงเท่านั้นนะคะส่วนข้ออ้างว่าในไตรจากเนื้อแปรรูปจะทำให้ตับต้องล้างพิษจนล้าหรือเกลือจะขัดขวางการไหลเวียนของเลือดเข้าสู่ตับนั้นก็เป็นการอธิบายที่เกินหลักฐานทางการแพทย์แต่ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตับมากก็คือ เมื่อกินอาหารแปรรูปเข้าไปหรืออาหารที่มีไขมันสูงนะคะก็จะให้พลังงานสูงตามไปด้วยค่ะแล้วก็จะไปเพิ่มน้ำหนักรอบเอวแล้วก็จะเป็นอาจจะเป็นเบาหวานไขมันในเลือดผิดปกติซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนะคะทางเลือกที่เหมาะสมค่ะคือเราต้องจำกัดเนื้อแปรรูปไม่ให้เป็นเมนูประจำนานๆกินทีได้ค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าอย่ากินเป็นประจำทุกวันนะคะเลือกเนื้อสดที่ไม่ติดมันกินปลากินไข่กินถั่วหรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองพร้อมกับกินผักและอาหารที่มีกากใยอาหารที่หลากหลายนะคะก็จะได้ประโยชน์กับร่างกายของเรานะคะซึ่งการดูแลตับนั้นเราก็ต้องกินอาหารที่หลากหลายแล้วก็ลดของแปรรูปค่ะต้องมีผักมีผลไม้ที่เพื่อให้เราได้อาหารได้ครบทั้ง5หมู่นะคะรวมถึงขยับเขยื้อนร่างกายควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดนะคะตรวจไวรัสตับอักเสบเช็คประวัติการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปีนะคะเพื่อจะได้ห่างไกลจากโรคตับค่ะคุณผู้ฟังวิธีการปกป้องตับที่ได้ผลไม่ใช่การกินอาหารล้างพิษนะคะแต่คือกินให้สมดุลออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักลดหรือหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ตรวจไวรัสตับอักเสบและติดตามสุขภาพตามระดับความเสี่ยงของตัวเองเป็นประจำก็คือวิธีที่เราจะไม่เป็นโรคเกี่ยวกับตับนะคะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์โซหาด้วยนะคะที่นำเรื่องราวของไม่ดื่มเหล้าก็เสี่ยงเป็นโรคตับได้แต่ว่ามันมาจากอาหารนะคะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคตับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ตามค่ะช่วงหน้าเรื่องของผักค่ะผักนั้นทราบอยู่แล้วว่ามีประโยชน์แต่ว่าถ้าเรากินไม่ถูกวิธีก็อาจจะมีโทษต่อสุขภาพได้เป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
2: ์เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
3: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
2: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
3: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
2: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

หลังจากพักฟังสาระจากทางสถานีแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเสียงร้องของคุณอัศนีวสันต์กับคงเดิมตามมาด้วยเครื่องใจของมิกกี้ค่ะและในช่วงนี้ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังถ้าสนใจเรื่องราวที่นำเสนอผ่านรายการไปให้คุณผู้ฟังได้รับฟังแล้วสนใจกับเรื่องราวที่ดิฉันนำมาฝากก็สามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้นะคะระบุวันที่ที่คุณผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วก็จะส่งไปให้คุณผู้ฟังถึงบ้านค่ะส่งมาได้ที่รายการสุขใจไปกับเพลงอรัญญาชมชื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะคะรับรองค่ะเดี๋ยวจะรีบส่งไปให้ทันทีเลยนะคะและช่วงสุดท้ายของเราวันนี้เรื่องของผักชุดชนิดมีประโยชน์แต่ถ้ากินไม่ถูกวิธีก็อาจจะมีโทษต่อสุขภาพได้ค่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเราก็ต้องเริ่มต้นจากการดูแลเรื่องของอาหารการกินในแต่ละวันของเราก่อนโดยเริ่มจากการเพิ่มผักในทุกๆมื้ออาหารเพราะเราเชื่อว่าผักถ้าเรากินเยอะนั้นไม่มีโทษแต่นักโภชนาการมองว่าอาหารทุกชนิดนั้นแม้ว่าจะมีประโยชน์แต่หากว่ากินไม่เหมาะสมก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกันนะคะการกินผักอย่างถูกวิธีไม่ได้หมายถึงการกินให้มากที่สุดแต่คือการกินให้ได้หลากหลายและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยนะคะกินผักชนิดเดิมซ้ำๆผักแต่ละชนิดนั้นมีสารอาหารเด่นที่แตกต่างกันไปบางชนิดให้วิตามิน A สูงบางชนิดก็มีโฟเลตมากบางชนิดก็อุดมไปด้วยแคลเซียมบางชนิดมีสารออกซาเลตในระดับค่อนข้างสูงหากเลือกกินเพียงอย่างเดียวซ้ำๆไปซ้ำมาติดต่อกันเป็นเวลานานๆร่างกายอาจจะได้รับสารบางชนิดที่มากเกินความจำเป็นแต่ขณะที่ขาดสารอาหารอื่นที่สำคัญง่ายๆหลักๆ ก็คือเราต้องกินผักให้หลากสีหลากชนิดดีกว่ากินชนิดเดียวเดิมๆทุกวันนะคะเราต้องกินผักแทนอาหารทุกอย่างหลายคนลดน้ำหนักด้วยการกินแต่ผักแม้ผักจะให้ใยอาหารสูงแต่ร่างกายก็ยังต้องการโปรตีนไขมันดีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนวิตามินแล้วก็แร่ธาตุจากกลุ่มอาหารการกินผักเพียงอย่างเดียวนั้นอาจทำให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารไม่เพียงพอในระยะยาวด้วยนะคะไม่ล้างผักให้สะอาดก็เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะคะผักสดอาจจะมีดินมีฝุ่นมีสารเคมีตกค้างมีเชื้อจุลินทรีย์หรือมีพยาธิฉะนั้นก่อนที่เราจะกินเราต้องล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งหรือแช่น้ำก่อนล้างเพื่อลดสิ่งปนเปื้อนนะคะกินผักดิบทุกมื้อก็ไม่ควรค่ะผักดิบช่วยคงวิตามินก็จริงนะคะแต่ผักบางชนิดเมื่อผ่านความร้อนกลับทำให้ร่างกายของเราดูดซึมอาหารได้มากขึ้น

สมอย่างเช่นคนที่มีออกซาเลตโพแทสเซียมกรอยโตรเจนในผักกะหล่ำนั้นก็มีพิวรีนในผักบางชนิดสำหรับคนสุขภาพดีก็กินได้แต่ถ้าคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพนั้นก็จำเป็นที่จะต้องเลือกกินผักให้เหมาะสมกับสุขภาพของตัวเองได้ด้วยนะคะซึ่งการกินผักอย่างไรให้ได้ประโยชน์นั้นนักโภชนาการก็แนะนำว่ากินผักให้ได้หลากหลายสีในแต่ละสัปดาห์แล้วก็ต้องเปลี่ยนชนิดของผักอยู่เสมอกินได้ทั้งผักสดและผักสุกนะคะกินร่วมกับโปรตีนธัญพืชดื่มน้ำให้เพียงพอเลี่ยงการกินผักชนิดเดิมๆในปริมาณมากๆทุกๆวันฉะนั้นอย่ากินชนิดเดิมๆอยู่เป็นประจำเปลี่ยนผักไปเรื่อยๆนะคะเพื่อจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการบริโภคผักนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของสุขใจไปกับเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนอกจากเสียงเพลงที่ให้คุณผู้ฟังได้สุขใจเพลิดเพลินกับการฟังเพลงแล้วก็ยังมีสาระดีๆด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณผู้ฟังเนื่องจากอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนั้นมีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่ดีไม่มีโรคภัยใดๆทั้งสิ้นอยู่อย่างมีความสุขในทุกๆวันด้วยความปรารถนาดีจากสุขใจไปกับเพลงและอรัญญาชมชื่นค่ะสำหรับเวลาในวันนี้หมดลงแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสัปดาห์หน้าเสาร์และอาทิตย์เวลาเดิมที่เก่านะคะสวท AM 819กิโลเฮิรตซ์13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: นายกรัฐมนตรีร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีที่โรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลโดยกล่าวว่าการทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองในครั้งนี้จะสามารถช่วยรักษาพยาบาลและบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เนื่องจากจังหวัดระนองหากจะเดินทางไปใช้บริการโรงพยาบาลที่จังหวัดอื่นๆที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเครื่องมือแพทย์พร้อมต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและโรงพยาบาลระนองที่ไม่มีเครื่องมือแพทย์ที่ให้บริการเพียงพอได้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะประสบภาวะอันตรายโดยพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้มียอดปัจจัยผ้าป่าเป็นเงินรวม20 ล้านบาทผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: จังหวัดสงขลาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เน้น5จังหวัดเสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดพร้อมด้วยส่วนราชการภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการสำคัญของแต่ละพื้นที่ นายพิพัฒน์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ข้อเสนอของแต่ละจังหวัดมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นมากที่สุดสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่นโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง5จังหวัดต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันผลักดันข้อเสนอจากพื้นที่ให้เป็นนโยบายของรัฐบาลและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยมุ่งผลักดันโครงการที่มีศักยภาพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ธัญวรรณ จิระโรสวทสงขลารายงาน
2: ตุรกีเรียกร้องให้รัสเซียกับยูเครนระงับการโจมตีในทะเลดำเป็นการชั่วคราวหลังเรือพลเรือนของตุรกีถูกโดรนโจมตีนายฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอนาโดลูของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้มีการจัดตั้งกลไกที่จะเปิดทางให้มีการประกาศระงับการโจมตีเป็นการชั่วคราวหลังความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนขยายวงกว้างไปทั่วทะเลดำแล้วซึ่งในช่วงแรกทั้งสองประเทศต่างมุ่งเป้าโจมตีท่าเรือและเรือรบทางทหารของอีกฝ่ายแต่ในเวลานี้กลับเปิดฉากโจมตีเรือพาณิชย์ทุกรูปแบบซึ่งมีเรือของตุรกีอยู่ในกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังตุรกีออกแถลงการประณามต่อเหตุการณ์โจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือพลเรือนของตุรกีจำนวน2ลำที่เล่นอยู่ในทะเลดำเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีลูกเรือบางส่วนได้รับบาดเจ็บ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิทยาจันทร์ผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และFM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกนะครับท่านสามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุม2หรือไปรษณียบัตรสักนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันและเวลาราชการครับสำหรับบทเพลงแรกที่ผมจะนำให้ทุกท่านได้รับฟังในวันนี้นะครับจะเป็นบทเพลงอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับ

านผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงตับวิวาพระสมุทรพระราชนิพนธ์คำร้องในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยมีคุณบันดีสุขนวมและคุณกิติพลมั่นชาวนาเป็นผู้ขับร้องบทเพลงต่อไปนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านรับฟังจะเป็นเสียงขับร้องของน้องมนกิติพลมั่นชาวนานักร้องหนุ่มเสียงดีของวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับน้องมนจะขับร้องในบทเพลงที่มีชื่อว่าแขกลพบุรี3ชั้นบทเพลงแขกลพบุรี3ชั้นนี่นะครับท่านครูมีแขกพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีแขกเป็นผู้ประดิษฐ์ทำนองขึ้นขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพลงแขกลพบุรี3ชั้นได้แล้วครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้ฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงแขกรบบุรี3ชั้นผลงานการประพันธ์ของท่านครูมีแขกพระประดิษฐ์ไพเราะมีดุริยางคูลและขับร้องโดยคุณกิติพลมั่นชาวนารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิเชียรจันทร์ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมารับฟังได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 kHz AM 891 kHz และ FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้โดยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนประสนียบัตรมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรสนิทนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันและเวลาราชการครับและสำหรับบทเพลงในลำดับสุดท้ายนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านได้รับฟังในวันนี้และบทเพลงในลำดับสุดท้ายนะครับจะเป็นเพลงมยุราภิรมย์เป็นการบรรเลงในแบบวงมโหรีนะครับสำหรับในวันนี้รายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยและผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับวันหยุดเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสวัสดีครับ

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์ต่อด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยรายจังหวัดแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วแม่นยำ
11: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยได้สั่งการในที่ประชุมให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสตาเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยลงลึกระดับพื้นที่และรายจังหวัดเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบในภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวแตกต่างกันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีเครื่องมือในการแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งเน้นย้ำให้เร่งประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการรับมือให้ประชาชนในระดับท้องถิ่นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานส่วนกลางนำมาตรการรองรับภัยแล้งมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนให้บริหารจัดการแผนการปล่อยน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในทุกภาคส่วนให้ได้มากที่สุดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเร่งแก้ปัญหาน้ำเพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและดูแลช้างป่าน
12: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์และปัญหาที่ดินทำกินซึ่งกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนนายสุชาติกล่าวว่าเน้นรับฟังปัญหาเรื่องน้ำจากประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะตำบลป่าตงและตำบลสายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรภาพรวมโครงการนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยกรมอุทยานร่วมกับกรมชลประทานรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียชุมชนและประชาชนแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนเพื่อดำเนินโครงการแต่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงตำรวจบาดเจ็บในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
13: พันเอกวดิษฐ์ชอบชูผลรองโฆษกกรมหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 11:40 นเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงจ่า10ตำรวจฮากีมกือติผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่า10ตำรวจฮากีมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ความวิปโยคของปวงชนชาวไทยหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสบกรณิกรจังหวัดอุดรธานีต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อผ้าไหมไทยมรดกภูมิปัญญาที่พระองค์ทรงชุบชีวิตขึ้นมาให้เป็นศักดิ์ศรีแห่งแผ่นดินณศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอบอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเสียงกี่ไม้ยังคงดังกังวานไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างผืนผ้าแต่เพื่อสืบสานพระราชปณิธานนายอภิชาติพลบัวไขผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนกอกและประธานกลุ่มเล่าด้วยแววตาแห่งความมุ่งมั่นว่าภาพจำในวัยเด็กที่ชาวบ้านนั่งทอผ้าใต้ถุนบ้านผสมผสานกับภาพข่าวพระราชสำนักที่ทรงงานด้านศิลปาชีพคือแรงบันดาลใจให้เขาตั้งกลุ่มทอผ้าเพื่อสร้างอาชีพให้คนในชุมชนวันนี้บ้านโนนกอกคือแหล่งบ่มเพาะภูมิปัญญาการันตีด้วยเอกลักษณ์ลายอนุรักษ์หมอนขิดตามพระราชดำริและเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติจากดอกบัวแดงอันเป็นโครงการตามแนวทางพัฒนาของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ที่เสด็จลงพื้นที่เพื่อสานต่อสายใยแห่งไม้ไทยให้ยังคงอยู
1: ่สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านเป็นพระแม่ของไหมไทยกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกคืออนุรักษ์การทอผ้าแบบโบราณใช้กี่โบราณและที่สำคัญเราย้อมสีจากธรรมชาติก็คือจากดอกบัวแดง
0: แม้ในยุคที่อุตสาหกรรมโรงงานจะเข้ามามีบทบาทแต่สำหรับกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกคุณค่าของงานทำมือคือคำตอบที่มั่นคงศูนย์แห่งนี้ยังคงเปิดรับเยาวชนให้เข้ามาเรียนรู้โดยไม่คิดลิขสิทธิ์เพื่อให้ภูมิปัญญาได้ถักทอต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดทุกผืนผ้าที่นี่จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องนุ่งห่มแต่คือบันทึกแห่งความจงรักภักดีที่ชาวอุดรมีต่อพระแม่ของแผ่นดินร่วมสืบสานและส่งต่อภูมิปัญญาผ้าไทยเพราะสายใยแห่งรักจะยังคงสถิตอยู่ในทุกเส้นได้ตราบนานเท่านาน
2: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับหลังข่าว15 นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงแป๊บหนึ่งนะประมาณ7 นาทีแล้วก็มาต่อด้วยเสียงจากคนตาบอดไทยซึ่งรายการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับเรามาพบกันก็เพื่อที่จะนำเรื่องราวข่าวสารที่มีประโยชน์สาระน่ารู้น่าสนใจเกี่ยวกับคนพิการหรืออาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับคนพิการก็ได้เป็นเรื่องราวที่คนทั่วไปสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้นะครับมาฝากกันเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้โดยมอบหมายให้ผมเอกพงษ์นพสกุลเนี่ยนะครับมาเป็นผู้ดำเนินรายการวันอาทิตย์เนี่ยจะมาพบกันที่นี่ค่อนข้างที่จะบ่อยหน่อยนะฮะ FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็รวมถึงเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะครับเมื่อกี้สุขสราญบ้านเราก็มาแล้วรอบหนึ่งนะวันนี้นำเสียงของอาจารย์ภูนพิษอมาตยกุลนะฮะมาให้ได้ฟังด้วยแล้วก็บทเพลงสังคีตสัมพันธ์โดยกรมประชาสัมพันธ์หลายคนถูกใจแล้วก็พักไปเมื่อสักครู่นี้ไปฟังเพลงไทยเพราะๆนะครับดนตรีไทยของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับพี่หนูณัฐวิทย์นะฮะมาเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็นำเสนอเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ด้วยเช่นเดียวกันและเนี่ยช่วงนี้ผมก็กลับมาอีกชั่วโมงนึงนะครับอย่าเพิ่งเบื่อเสียงกันก่อนแล้วกันนะสำหรับรายการนี้นะครับเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับมีเรื่องราวหลากหลายมาฝากกันนะครับคนพิการคือชื่อเสียงจากคนตาบอดไทยก็จริงแต่ว่าเป็นความพิการของทุกประเภทนำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีข่าวมากมายหลายเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนพิการด้วยนำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมมีเรื่องของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งก็อยู่ในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมาฝากกันเรื่องราวดีๆนะครับโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้ยืนยันความจำเป็นของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลวงเงินประมาณ45 ล้านกว่าบาทนะครับเพื่อยกระดับฐานข้อมูลคนพิการของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็รองรับการให้บริการประชาชนในระยะยาวท่านย้ำนะครับว่าทุกโครงการเนี่ยดำเนินการภายใต้หลักความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เป้าหมายสูงสุดเพื่อให้คนพิการทั่วประเทศได้รับสิทธิสวัสดิการแล้วก็บริการจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงครับเรื่องนี้นางสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือว่ากรมพกท่านเปิดเผยในเรื่องนี้นะครับบอกว่าโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับฐานข้อมูลคนพิการได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการครุพันธ์แล้วก็ทุนหมุนเวียนขณะที่โครงการก่อสร้างห้อง Data Center นะครับก็ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้างอันนี้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณางบประมาณที่รอบคอบแล้วก็คำนึงถึงความคุ้มค่าในทุกขั้นตอนนะครับคุณผู้ฟังระบบฐานข้อมูลคนพิการแล้วก็อุปกรณ์หลักของศูนย์ข้อมูลคนพิการเนี่ยใช้งานมาตั้งแต่ปี2552แล้วปัจจุบันหลายส่วนเริ่มเสื่อมสภาพพื้นที่จัดเก็บข้อมูลก็ไม่เพียงพอแล้วก็ไม่สามารถรองรับมาตรฐานความมั่นคงความปลอดภัยได้ในเรื่องของดิจิทัลนะครับแล้วก็ตอนเมษายนที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ฟังได้เกิดเหตุการณ์เครื่องแม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์ขัดข้องนะครับเพราะฉะนั้นการออกบัตรประจำตัวคนพิการหยุดชะงักแล้วก็กระทบต่อความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆก็เลยเป็นบทเรียนสำคัญที่สะท้อนว่าฐานข้อมูลคนพิการเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สามารถที่จะหยุดชะงักได้คุณผู้ฟังครับโครงการก่อสร้างห้อง Data Center อันนี้เป็นการก่อสร้างภายในอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของพกแล้วก็ติดตั้งระบบมาตรฐานศูนย์ข้อมูลที่จำเป็นนะครับอย่างระบบควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความชื้น
ระบบไฟฟ้าสำรองระบบป้องกันอัคคีภัยระบบควบคุมการเข้าออกระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงภายในปลอดภัยเพื่อรองรับเครื่องแม่ข่ายระบบจัดเก็บข้อมูลแล้วก็อุปกรณ์สารสนเทศทั้งหมดนะครับทดแทนห้อง Data Center เดิมที่มีข้อจำกัดในด้านพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานเดิมนะครับคุณฟังอีกเรื่องนึงที่มีข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับประตูห้อง Data Center ท่านบอกว่าขอชี้แจงว่าอันนี้เป็นประตูนิรภัยกันไฟนะครับซึ่งเป็นการออกแบบเฉพาะสำหรับห้อง Data Center ตามมาตรฐานวิศวกรรมแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยมีคุณสมบัติป้องกันการลุกลามของเพลิงลดการแพร่กระจายของควันและเชื่อมต่อกับระบบควบคุมการเข้าออกและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับก็วงเงินก็ประมาณ 200,000 บาทเท่านั้นนะครับมีประตู2บานครอบคลุมทั้งอุปกรณ์งานติดตั้งการปรับปรุงพื้นที่แล้วก็การทดสอบระบบก่อนส่งมอบอันนี้ไม่ใช่เฉพาะค่าบานประตูเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็เรื่องของระบบฐานข้อมูลคนพิการของกรมเนี่ยเป็นระบบหลักของประเทศที่ให้บริการมาอย่างต่อเนื่องกว่า15ปีแล้วนะครับรองรับการบริหารจัดการสิทธิของคนพิการกว่า 2.3 ล้านคนทั่วประเทศครับไม่ว่าจะเป็นการออกบัตรประจำตัวคนพิการการตรวจสอบสิทธิการจ่ายเบี้ยความพิการการเชื่อมโยงสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วก็การสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่มีการลงทุนปรับปรุงหรือว่าทำอะไรกับโครงสร้างพื้นฐานนี้เลยก็เลยมีความจำเป็นต้องทำนะครับเป็นการลงทุนเพื่อยกระดับเสถียรภาพแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่รองรับการบริหารจัดการงบประมาณด้านสิทธิและสวัสดิการคนพิการมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะฮะว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกรมพกก็บอกงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการเนี่ยก็ได้เสนอของงบประมาณเต็มจำนวนตามความจำเป็นของภารกิจเพื่อที่จะให้คนพิการเนี่ยได้รับสิทธิแล้วก็ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงอย่างไรก็ตามการจัดสรรงบประมาณอันนี้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณางบประมาณของภาครัฐอันนี้อยู่นอกเหนืออำนาจของทางกรมทั้งนี้กรมพกจะบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับอย่างรอบคอบแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเลยเนาะที่ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่านสนธยาบุญยภูสิทธิ์ได้กล่าวไว้ท่านพูดถึงหลายเรื่องน่าสนใจคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องเนี่ยการจ่ายเบี้ยความพิการนะครับคือเบี้ยความพิการเนี่ยต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแต่เป็นงบประมาณแผ่นดินซึ่งก็เป็นการอนุมัติงบช่วงการพิจารณางบประมาณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงบประมาณต้องมาจากกระทรวงการคลังทีนี้พอถึงการจ่ายเงินกรมพกหรือกรมคนพิการเนี่ยรู้ว่าใครที่จะรับเงินนั่นก็คือคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนั่นเองข้อมูลอยู่ที่นี่หมดนะครับท่านอธิบดีบอกว่า15ปีแล้วยังไม่มีการปรับระบบหรือซ่อมต่างๆนะครับหน่วยความจำต่างๆห้องเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ได้ทำอะไรมาเลยนี่ฮะก็สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นการปรับปรุงกันต่อไปซึ่งข้อมูลต่างๆของคนพิการเนี่ยมันจะอยู่ในนี้หมดเลยนะแล้วก็จะเชื่อมโยงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับก็ต้องเชื่อมโยงไปที่สปสช.ใช่ไหมครับสปสช.เวลาจะดึงข้อมูลก็ต้องดึงข้อมูลจากตรงนี้แหละไปนะครับเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถเข้าถึงได้แล้วอะไรแบบเนี้ยก็เลยทำให้ต้องมีการทำห้อง Data Center แล้วก็จัดทำระบบเป็นเรื่องเร่งด่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งก็อยู่ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมีเรื่องของการจ้างงานคนพิการมาคุยก่อนคุณผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านนิกรสมกลางท่านได้กล่าวว่าทางกระทรวงโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยนะครับก็ได้รับ
นโยบายจากรัฐบาลในการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำมากขึ้นทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนด้วยการจ้างงานคนพิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้มีงานทำมีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพนะครับผลการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการในช่วงปี2565ถึง2569ช่วงครึ่งปีแรกพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวโน้มเลือกวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ความสำคัญไปที่การจ้างงานคนพิการตามมาตรา33เป็นลำดับแรกรองลงมาคือส่งเสริมสิทธิตามมาตรา35และเลือกวิธีการส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34เป็นลำดับสุดท้ายนะครับซึ่งอัตราการจ้างงานคนพิการในภาพรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอย่างสม่ำเสมอไปจนถึงการจ้างเกิน 100% นะครับสำหรับปี2569นะครับคุณผู้ฟังสถานประกอบการจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 95.33 ข้อมูลณวันที่3กรกฎาคมนะครับทั้งนี้กระทรวงพม.ก็ได้ให้ความสำคัญพร้อมทั้งติดตามและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้สามารถดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายให้ครบถ้วนได้นะครับสำหรับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐนั้นในช่วงปี2565ถึง2569สถิติเนี่ยก็พบว่าการจ้างงานคนพิการเนี่ยในภาพรวมเพิ่มมากขึ้นซึ่งในปีนี้นะครับหน่วยงานของรัฐจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 23.92 ข้อมูลวันที่3กรกฎาคมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการติดตามเพื่อให้หน่วยงานของรัฐยื่นรายงานผลการจ้างงานคนพิการโดยคาดว่าน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับภาคเอกชนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างงานในภาคเอกชนของคนพิการนะครับแต่ว่าการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างเป็นความท้าทายสำคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนและดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งกระทรวงพม.ก็จะเร่งขับเคลื่อนให้มีการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐมากขึ้นในปี2570ให้ได้ร้อยละ50เป็นอย่างน้อยนะครับคุณผู้ฟังครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านรัฐมนตรีนิกรสวมกลางนะครับก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการนั้นกระทรวงพม.โดยทางกรมพก.หรือว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มโอกาสการพัฒนาทักษะ upskill reskill แล้วก็รวมถึงทักษะอื่นๆนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2,550 และแก้ไขเพิ่มเติม 2,556 เนี่ยนะครับเป็นกฎหมายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือการส่งเสริมการมีงานทำและการจ้างงานของคนพิการเพื่อให้คนพิการเนี่ยมีอาชีพมีรายได้และสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงกฎหมายในมาตรา33นะฮะการจ้างงานคนพิการมาตรา34ก็การส่งเงินเข้ากองทุนและมาตรา35นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการให้สัมปทานคนพิการเช่นพื้นที่ขายของอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็อันนี้3มาตราเนี่ยจะอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั่นเองครับนี่คือข้อมูลดีๆที่นำมาเสนอกันในช่วงแรกของรายการครับ

ในยุคที่การสื่อสารและข้อมูลข่าวสารมีความจำเป็นสำหรับผู้คนในสังคมในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคมและสื่อโทรทัศน์ยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นและสร้างความบันเทิงทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์เพื่อช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและข้อจำกัดต่างๆทางด้านการเห็นและการได้ยินของคนพิการและบุคคลทั่วไปในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.จึงได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือดิจิตอลทีวีจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ Sign Language Interpreting บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Captionsและบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างทัดเทียม

บริการล่ามภาษามือเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีการบรรยายด้วยภาษามือในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นโดยคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ใช้ภาษามือและผู้ชมทั่วไปสามารถรับชมได้พร้อมกับการรับชมรายการที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นได้และผู้ชมทั่วไปสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงบริการเสียงบรรยายภาพเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งคนพิการด้านการเห็นและผู้ชมทั่วไปสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันด้วยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงแล้วเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องเสียงที่5ถึง6

0: ายคนหนึ่งรูปร่างอ้วนท้วมเสื้อนักเรียนปักตัวอักษรทอปอเด็กชายพรชัยสุขยอดเขาบรรจงวาดบางอย่างลงบนสมุดเขาเหลียวหลังสายตาจับจ้องไปที่ประตู
1: จะรู้ได้อย่างไรว่ารายการมีบริการต่างๆท่านสามารถดูข้อมูลรายการที่ได้จัดทำบริการได้จาก 1. EPG Electronic Program Guide โดยเลือกกดปุ่ม EPG หรือ Guide หรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดของกล่องแปลงสัญญาณหรือของทีวีดิจิตอล 2. ติดตามการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆจากทางสถานีโทรทัศน์หรือ 3. สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ CCADSL ที่จะปรากฏก่อนเข้ารายการและผู้ใช้งานสามารถแสดงความเห็นข้อเสนอแนะต่อบริการไปยังสถานีโทรทัศน์หรือกสทช.ได้การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของสื่อโทรทัศน์ด้วยการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนพลเมืองทุกคน
2: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาถึง16นาฬิกา
3: ท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมามีงานใหญ่ระดับชาติเป็นงานสัมมนาทางวิชาการด้านคนพิการนะครับจัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ เขาจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18ประจำปี2569ขึ้นภายใต้แนวคิด การเรียนรู้สู่การสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมเพื่อคนพิการในสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงมีส่วนร่วมและเท่าเทียมนะครับวันที่4สิงหาคมทั้งวันเลยนะครับที่สุราไรฮอลชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามคุณฟังเป้าหมายเนี่ยเป็นเวทีวิชาการระดับชาติในการเผยแพร่แล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีด้านคนพิการนะครับพร้อมผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาสังคมที่ทุกคนเข้าถึงและมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมครับภายในงานเขามีการนำเสนอเรื่องของผลงานวิจัย58เรื่องจากนักวิจัยทั่วประเทศนะครับครอบคลุม3ประเด็นสำคัญก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็การจ้างงานการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนนะครับรวมถึงการประยุกต์ใช้ AI ด้วยครับรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็มีมอบรางวัลบทความวิชาการดีเด่น6ผลงานนอกจากนี้มีกิจกรรมหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการนวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อคนพิการกว่า40บูธเลยการนำเสนอการประกวดผลงานนวัตกรรมเวทีเสวนาเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล Universal Design การออกแบบการเรียนรู้เพื่อทุกคนแล้วก็มีเรื่องของการฝึกอาชีพนะครับต่างๆเพื่อส่งเสริมทักษะและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะครับเป็นการสาธิตด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับชาติกันเลยนะครับหลายท่านก็อาจจะได้ไปที่ สุลารายฮอลนะฮะศูนย์การค้าไอคอนสยามนะครับเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาผมไม่ได้ไปนะครับติดภารกิจอยู่ที่นี่แต่ว่าก็มีข่าวออกมาหลายสื่อเลยเรียกว่าประสบความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาทางวิชาการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในครั้งนี้นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เรียกว่าจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่18แล้วละครับ
4: ชีวิตประจำวันของคนในสังคมต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในทุกชั่วโมงทุกวันเป็นเวลาแรมเดือนแรมปีรถยนต์ที่สร้างด้วยเหล็กขับเคลื่อนทุกวันยังเสื่อมสภาพแล้วร่างกายของมนุษย์อย่างเราๆท่านๆจะไม่แย่ไปกว่านั้นหรือการใช้แรงงานอย่างตรากตรำเป็นเหตุให้ร่างกายทรุดโทรมในทัศนคติของคนไทยเมื่อมีอาการเมื่อยก็ต้องมีการนวดเมื่อยกับนวดจึงเป็นของคู่กันการนวดจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลดอาการปวดกล้ามเนื้อเอ็นและข้อชาตะคริวลดความเครียดทำให้นอนหลับสบายขึ้นร่างกายและจิตใจจะผ่อนคลายส่งผลให้มีสุขภาพดีในที่สุดการมีสุขภาพดีไม่ใช่หรือที่คนเราต้องการเพื่อใช้ต่อสู้ชีวิตในสังคมจึงไม่แปลกใจที่อาชีพที่กำลังมาแรงมากในวันนี้คืออาชีพหมอนวดแผนไทยและทำไมอาชีพหมอนวดแผนไทยจึงเป็นอาชีพที่ทำเงินก็เพราะเป็นอาชีพที่นิยมมากขึ้นในตลาดเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากโดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติยิ่งในแหล่งท่องเที่ยวแล้วถ้าหมอนวดมีฝีมือวันหนึ่งอาจจะทำเงินได้มากมายการนวดแผนไทยนอกจากเราจะเห็นผู้ประกอบอาชีพเป็นบุคคลทั่วไปแต่ที่น่าสนใจก็คือการที่คนตาบอดเข้ามาประกอบอาชีพนี้กันมากขึ้นทุกวันซึ่งปกติแล้วคนตาบอดจะมีประสาทสัมผัสที่ดีทั้งการฟังและการสัมผัสและได้พบว่าอาชีพหนึ่งที่คนตาบอดประสบความสำเร็จมากคือการเป็นหมอนวดการนั่งทำงานคร่ำเคร่งอยู่กับที่ในสำนักงานซ้ำๆกันทุกวันจะส่งผลต่อสุขภาพทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยในส่วนต่างๆของร่างกายจนเกิดภาวะเรื้อรังซึ่งเราเรียกอาการนี้ว่าออฟฟิศซินโดรมได้มีงานวิจัยศึกษาประสิทธิผลของการนวดรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมโดยหมอนวดที่มีความพิการทางการเห็นผลปรากฏว่าผู้ป่วยที่ได้รับการนวดแผนไทยจะมีอาการเจ็บปวดน้อยลงและมีการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้ดีขึ้นสรุปโดยทั้งหมดโรคนี้สามารถช่วยบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดต่างๆได้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันได้ด้วยวิธีการนวดแผนไทยจากหมอนวดตาบอดที่มีความรู้และทักษะการนวดอย่างแท้จริงและสิ่งเหล่านี้คือเหตุผลที่สถาบันตลอดจนหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนให้หมอนวดตาบอดเข้ามารับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในวิชาชีพนี้พร้อมทั้งเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพการนวดแผนไทยให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นคนตาบอดตัวอย่างผู้นี้ที่ประสบความสำเร็จสูงในการประกอบอาชีพหมอนวดแผนไทยคุณวินัยอินเสมียนอาจารย์หนุ่มสอนวิชาไฟฟ้าผู้ที่กำลังจะมีอนาคตที่รุ่งโรจน์แต่ต้องมาประสบชะตากรรมจากอุบัติเหตุร้ายแรงจนสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างหลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุจนสูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้างทำให้ความหวังในอนาคตที่วางไว้ดับวูบลงจนมืดสนิทต้องปรับตัวปรับใจอยู่นานพอสมควรคุณวินัยก็สามารถฟื้นฟูจิตใจเรียกพลังใจกลับมาจุดประกายความหวังใหม่หันเข้าสู่การฝึกอบรมการนวดแผนไทยอย่างมุ่งมั่นตั้งใจพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่วิชาชีพอย่างเต็มที
5: ่ผมชื่อนายวินัยอินเสมียนนะครับปัจจุบันก็ทำงานที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผมเป็นคนขอนแก่นนะครับอยู่ที่อำเภอขอสันควากนะครับมีโอกาสได้เข้ามาฟื้นฟูในตอนแรกก็ไม่ได้ชอบเรื่องของการนวดที่สำคัญก็คือมาเรียนก็มีเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นได้รับรู้ได้เห็นว่าคนตาบอดเขามีวิถีชีวิตเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็ส่วนแรกนะแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมมีมาชอบเรื่องของการนวดแล้วก็พัฒนาตัวเองด้านการนวดมีโอกาสไปต่อยอดไปเรียนเพิ่มเติมอยู่ที่ มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดนะครับไปเรียนอยู่ที่สนามชายเขตมีคนตาบอดญี่ปุ่นนะครับมาสาธิตการฝังเข็มผมก็เลยคนตาบอดเขาฝังเข็มได้ด้วยเหรอแล้วก็เปิดใจเรียนนวดว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นหมอเราก็ต้องพัฒนาเรื่องของการนวดให้มันดีนะครับพอตัดสินใจ

0: และคนอื่นๆอีกมากมาย
1: ตัวผมก็มีโอกาสได้รู้จักกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธันดาสุดที่ทำนะครับท่านให้โอกาสตัวผมนั้นได้มอบตัวสิทธิ์ในปี2550นะครับผมก็เลยมีโอกาสได้เรียนนวดและก็สอบใบประกอบโรคศิลป์ในปี2553นะครับก็เลยสอบได้หลังจากที่ผมมาสนใจด้านนวดและทำการนวดมันก็นำมาซึ่งชีวิตใหม่ของผมก็คือได้ทำให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นด้วยการมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดนวดได้มาเป็นหมอนวดเองได้มาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ทำหน้าที่ฟื้นฟูและก็สอนนวดไทยให้กับคนตาบอดผมก็มีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้กับคนตาบอดและก็สังคมเองนะครับ
0: ในโลกมืดของหมอนวดตาบอดย่อมมีแสงสว่างแห่งความหวังดังเช่นการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนการเผยแพร่การนวดแผนไทยไปสู่สากลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการนวดกับนานาชาติด้วยกันซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่คนตาบอดในระดับผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดจะมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันและนี่คือที่มาของการสัมมนาด้านการนวดของสหภาพคนตาบอดโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่12ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่5-7พฤษภาคม2557คนตาบอดได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก14ประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของหมอนวดตาบอดทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ยาวไกลขอเพียงให้ท่านมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะเดินตามทางฝันสู่ความเป็นจริงในอาชีพที่ท่านใฝ่หาคุณฉลองสุจริตธรรมผู้ที่มีชีวิตพลิกผันกลายเป็นผู้ที่อยู่ในโลกมืดได้ผ่านชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันอุปสรรคมากมายในการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อความอยู่รอด
2: สวัสดีครับผมฉลองสุจริตธรรมเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเมื่อปี2525ผมก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็ผมบาดเจ็บสาหัสก็ผมสายตาผมเริ่มมัวเริ่มมองไม่เห็นเนี่ยภรรยาผมเนี่ยก็หนีจากผมไปเป็นเหตุให้ผมนี่เป็นคนที่เรียกว่าเหมือนคนหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็นึกจะฆ่าตัวตายอยู่อยู่มาอีกวันนึงเนี่ยมีคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาเดินไปขายสลากไอ้ผมขนาดว่าคิดอยากจะฆ่าตัวตายอยู่เมื่อวานยังอยากรวยก็เดินลงบันไดจะไปซื้อก็ก้าวพลาดตกบันไดเขาก็บอกคนตาบอดนี่เขาขายหวยได้นะพี่นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ว่าผมเริ่มก้าวเข้าสู่วงการคนตาบอดผมได้รับการจัดสรรโควต้าจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยตรงอยู่ตรงสี่แยกตึกชัยนะครับเมื่อปี2528ผมไปเป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็มีโครงการสอนนวดแผนไทยกับคนตาบอดเป็นชุดแรกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีคณะอาจารย์ของวัดโพมาสอนครูที่สอนผมเนี่ยเขาเห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนมีแววก็ชวนผมไปทำงานที่ร้านที่แกเปิดอยู่นะครับทำงานอยู่ที่นั่นขายสลากกินแบ่งด้วยเป็นหมอนวดด้วย

0: ต่อมาเมื่อปี2532ทางมูลนิธิคอฟิลเพื่อคนตาบอดผมเริ่มต้นมาสมัครเรียนผมก็แสดงฝีไม้ลายมือให้เขาเห็นว่าผมเป็นคนมีความรู้โดยทฤษฎีทางการนวดเนี่ยเรียนทางวัดโพเนี่ยเขาก็มีทฤษฎีสอนอยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยกลายเป็นหมอที่มีความรู้ความสามารถในมูลนิธิคอฟิลเนี่ยผมอยู่ในระดับแนวหน้าอาจารย์ที่สอนก็คือท่านอาจารย์เครื่องศรีบัวพันธ์นะครับ
1: วันเวลาผ่านไปในที่สุดคุณฉลองก็ได้สัมผัสกับแสงสว่างเข้าสู่โลกแห่งปัจจุบันและอนาคตที่มั่นคงนั่นคือการนวดแผนไทยซึ่งได้ทุ่มเทศึกษาค้นคว้ารับการอบรมฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จได้ในวิชาความรู้และเทคนิคต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาอย่างเต็มที่จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่ใช้บริการ

มาเป็นเวลานานในด้านการให้ความรู้กับคนรุ่นหลังคุณฉลองก็ได้ใช้ทฤษฎีจากการพัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงมีผลงานประจักษ์แก่ลูกศิษย์มากมายสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีนโยบายการส่งเสริมด้านการนวดของคนตาบอดมากมายอาทิจัดอบรมนวดแผนไทยหลักสูตร300ชั่วโมงให้แก่คนตาบอดในท้องถิ่นทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนงานและวิทยากรสอนนวดให้แก่หมอนวดที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า3ปีและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อยกระดับให้คนตาบอดได้ไปเป็นครูสอนนวดขั้นพื้นฐานจัดทำหลักสูตรเสริมทักษะการนวดฝ่าเท้า80ชั่วโมงเสริมความรู้เพิ่มการบริการและเสริมรายได้ให้มากขึ้นจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์และผ่านการทดสอบจนได้รับใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยประเภทนวดไทยจัดทำหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการและการนวดเพื่อช่วยให้หมอนวดตาบอดสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติได้จัดทำหลักสูตรพัฒนาสถานประกอบการร้านนวดของคนตาบอดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพน่าสนใจให้กับผู้ใช้บริการและนอกจากนี้ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรียังได้รับการอนุญาตจากสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาการนวดไทยทั้งระดับ1และระดับ2ตั้งแต่ปีพ.ศ.2549จนถึงปัจจุบันสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายพัฒนาอาชีพหมอนวดแผนไทยอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทำให้มีคนตาบอดหลายพันคนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดสามารถมีอาชีพนวดแผนไทยเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

อาชีพหมอนวดแผนไทยก็เหมือนอาชีพอื่นๆที่คนตาบอดสามารถนำมาสร้างรายได้ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพเพื่อความสุขในครอบครัวและคนรอบข้างคนตาบอดมีสติปัญญาที่สมบูรณ์แม้จะอยู่ในโลกมืดมิดความหวังในอนาคตของเขาจะสว่างสวยถ้าได้รับการเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อการใช้ชีวิตประกอบอาชีพเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคมเดียวกัน

คุณผู้ฟังครับเสียงจากคนตาบอดไทยวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าหลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง16นาฬิกาขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยเลยพวกแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆมันก็มากับน้ำนะครับเดินลุยน้ำก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ไปตรวจสุขภาพไปเช็คตรวจเช็คสุขภาพถ้าหากว่าเกิดไม่สบายเป็นหวัดหลายวันไม่หายสักทีคำตอบอยู่ที่แพทย์ครับแล้วก็เครื่องมือแพทย์เราไม่สามารถตอบได้หรือซื้อยามากินแล้วไม่หายอะไรก็ว่าไปก็ไปหาหมอนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับผมลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่ว่ายังไม่ไปไหนนะครับเดี๋ยว 5:00 น.เย็นหลังข่าวต้นชั่วโมงมาอีกชั่วโมงนึงกับร้อยเรื่องมาเล่าใครติดตามรับฟังกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลติดตามกันได้วันนี้มี2ตอนที่จะมานำเสนอ2ตอนที่ว่านั้นเป็นตอนอะไรบ้างฟังได้ในร้อยเรื่องมาเล่าส่วนเสียงจากคนตาบอดไทยวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมนำเสนอผลไม้ไทยสร้างความประทับใจให้กับคณะทูต15ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่สวนทุเรียนลุงโหน่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมนำเสนอผลไม้ไทยสร้างความประทับใจให้กับคณะทูต15ประเทศ
8: นางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางมายังสวนทุเรียนลุงโหน่งอำเภอบุญพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลไม้พร้อมร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูต15ประเทศภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Food โดยมีนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับทั้งนี้นางลูซี่เอกอัครราชทูตเคนยาประจำประเทศไทยกล่าวในโอกาสเดินทางมาที่สวนทุเรียนลุงโหน่งว่าหลังจากรับประทานทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆและผลไม้ทั้งหมดที่ทางคณะได้จัดเตรียมไว้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากโดยผลไม้ที่ประทับใจมากที่สุดคือทุเรียนชอบทุเรียนทุกชนิดที่รับประทานก่อนหน้านี้ได้ยินชื่อทุเรียนไทยมานานโดยเฉพาะเรื่องของรสชาติและกลิ่นหลังจากนั้นได้มีโอกาสเดินทางไปยังจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดอื่นๆที่เป็นแหล่งผลิตทุเรียนเมื่อได้ชิมทุเรียนก็ติดใจรสชาติและหากจะให้คำแนะนำในประเทศของตนก็พร้อมที่จะแนะนำให้รับประทานทุเรียนซึ่งคาดว่าประชาชนในเคนยาก็คงชื่นชอบเช่นเดียวกันดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเทศกาลสวนทุเรียนนางนอนจังหวัดเชียงรายผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที
9: ่นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดเทศกาลเปิดสวนทุเรียนนางนอนที่ตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนทุเรียนนางนอนมีจุดเด่นจากพื้นที่ปลูกบนความสูงประมาณ400ถึง800เมตรเหนือระดับน้ำทะเลประกอบกับสภาพดินน้ำและภูมิอากาศเฉพาะทำให้ผลผลิตมีเนื้อแน่นสีเหลืองนวลรสชาติหวานมันโดยตำบลห้วยไคร้มีพื้นที่ปลูกประมาณ190ไร่เกษตรกร35รายผลผลิตประมาณ200ตันต่อปี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้ามาแข่งขันรับซื้อผลผลิตมากขึ้นส่งผลดีต่อราคาขณะที่ภาครัฐพร้อมสนับสนุนการตลาดบรรจุภัณฑ์และการปรับตัวของเกษตรกรต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงสวนทุเรียนกับเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่วสินคำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมกำชับให้ดูแลความปลอดภัยเยาวชนในการใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในการลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ว่าได้กำชับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยพร้อมขอให้ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่เร่งประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่พลาดสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปแอบอ้างจนขาดสิทธิ์ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและยื่นอุทธรณ์ได้นอกจากนี้รัฐบาลมีแนวทางสนับสนุนการติดตั้งโซล่ารูฟสำหรับครัวเรือนโดยเสนอช่วยเหลืองบประมาณครัวเรือนละ 50,000 บาทเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดและลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชนโดยไฟฟ้าที่ผลิตได้และใช้ไม่หมดสามารถจำหน่ายคืนเข้าสู่ระบบได้ตามหลักเกณฑ์กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับพบกับผมตะวันขีวิจิตครับและแน่นอนครับวันนี้ในช่วงทนายอาสามีทนายความแล้วก็กูรูด้านกฎหมายนะครับมาพูดคุยเป็นอีกหนึ่งวิทยากรนะครับร่วมรายการดำเนินรายการพร้อมกับผมคุณชนวินศรีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่นะวันนี้มาตัวเป็นๆอีกแล้วผมชอบ บอกเลยผมชอบฮะมาคุยกันแบบนี้มีอะไรถามกันจะๆนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็เดี๋ยวมีเรื่องราวที่คุยกันหลายเรื่องเนาะนะฮะวันนี้มีเรื่องของการขับรถโดยประมาทมาพูดคุยกันก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่
2: กาญจนบุรี
1: กาญจนบุรีนะครับที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อบต.แก่งเซียนนะฮะเดี๋ยวเราพูดคุยกันอ่ะนะแนะนำรายการติดตามรายการได้หลายช่องทางนะครับ FM 92.5 MHz ครับและ AM 891 GHz นะครับแล้วก็ชมนะครับชมภาพฟังเสียงนะครับเห็นเราทั้ง2คนได้ที่ Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเอ๊ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วหรือยังนะ ขอเช็คหน่อยขึ้นหรือยังนะฮะแหมวันนี้ยังไม่เห็นอาจยังไม่ขึ้นแต่ว่าเราเห็นหน้าจอแล้วนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวสามารถติดตามได้ทาง YouTube ด้วยนะครับก็ใช้ช่องทาง Channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะฝากคำถามนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาได้ที่022769717นะครับ022769721นะครับรวมถึงสายด่วนด้วยนะครับ08171595513นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะฮะจะส่งเป็นจดหมายส่งเป็นไปรษณียบัตรมาก็ได้ย้ำกันอีกทีฮะรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับนี่ก็เป็นช่องทางที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกันนะฮะจะโทรศัพท์มาเบอร์022769717กับ022769721ขอเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังออกอากาศอยู่นะถ้าเผื่อว่าหมดช่วงของเราแล้ว จะมีผู้ดำเนินรายการท่านอื่นมาแล้วก็เป็นรายการอื่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่เจอกันนะฮะขอเป็นช่วงเวลานี้นะครับเนี่ยฮะตั้งแต่16นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17นาฬิกาพบเจอกันนะฮะเป็นฮะวันนี้มาท่ามกลางสายฝน
2: ใช่ครับ
1: โปรยมาแต่ไกลเลยมันครึ้มมาแบบนี้มาหลายวันแล้วเนาะ
2: ใช่ครับ
1: นะฮะช่วงนี้ก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในประเทศไทยของเรานะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศเตือนกันไปแล้วนะครับก็มีพายุจ่อๆอยู่หลายลูกเหมือนกัน
2: ครับ
1: หลายคนบอกว่าอยากให้เข้ามาเพราะว่ามาเติมน้ำหน่อย
2: เ
1: พราะว่าปอปลายปีเจอแน่ซูเปอร์เอลนีโญ
2: แรง
1: จัดแน่แรงจัดแน่นะฮะเนี่ยฮะตั้งแต่เขาคาดว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะจนถึงร้อนเราเลยนะแรงแล้วก็ไปร้อนต่อ
2: ร้อนต่อบ้านเรานี่ครบเลยนะครับทั้งฝนตกน้ำท่วม
1: ใช่
2: น้ำท่วมเสร็จแรงเลย
1: เสียอย่างเดียวไม่มีหิมะ
2: โอ้โห
1: อยากให้มีหิมะเหลือเกินนะฮะแม่มันร้อนจัดจริงๆอยากเจอหนาวจัดบ้าง
2: ครับ
1: นะครับเอาล่ะนะครับวันนี้ก็อย่างที่เกินกันไปนะครับเราจะนำเอาอุทาหรณ์แล้วก็มาถอดบทเรียนกันแล้วก็รวมถึงเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขับรถนะฮะเมื่อวันที่7สิงหาคมครับก็มีผู้ขับขี่รถคันหนึ่งเป็นรถเก๋งนะครับพุ่งเข้าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเนาะ
2: ครับ
1: ใช่ครับเด็กๆโอ้ก็ดีว่าไม่ถึงกับเสียชีวิต
2: ไม่รถไม่ทะลุเข้าไปข้างในแต่ก็โดนกำแพงแล้วกำแพงแบบอิฐเขาที่เห็นอิฐกระเด็นไป
1: ทั้งอิฐทั้งเศษกระจก
2: ใช่ครับ
1: โอ้เด็กกว่า10 15คน 15คนได้รับบาดเจ็บ
2: ก็นอนหลับกลางวันกันอยู
1: ่พอเห็นภาพแล้วมัน
2: แป้วเลยนะ
1: แป้วเลย
2: ตอนแรกผมยังตกใจเลยหูแบบคือเด็กนอนอยู่ผมกลัวสิ่งที่ผมกลัวอย่างแรกคือกลัวรถเนี่ยวิ่งแล้วแบบทะลุทับมันจะแบบเป็นเหตุการณ์ที่แบบสะเทือนใจมาก
1: เนี่ยคนที่มีเป็นคนที่มีลูกด้วยนะ
2: ครับ
1: เป็นพ่อเนี่ยนึกถึงลูกตัวเองเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่ฮะ
2: 10ขวบครับ
1: อ๋อนะโตแล้วตอนนี้เริ่มจะเป็น
2: สาวแล้ว
1: เป็นสาวแล้วนะฮะคอยดูดีๆคุณพ่อเป็นนักกฎหมายด้วยเราโอ้โหก็ได้ดูดีๆนะ
2: ครับครับ
1: นะครับก็เรื่องนี้แหละครับเราก็มาดูว่าเอ๊ะการขับรถจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้มันเป็นการประมาทหรือเปล่าหรือเขามีเหตุผลจากอะไรจากที่ข่าวได้ให้ข้อมูลมาบอกว่าคนขับมีอาการวูบหมดสติ
2: ครับ
1: อาจจะถือว่าไม่หมดสติวูบแล้วมันก็เบลอไป
2: ก็ไม่ได้คอนโทรลรถละรถก็วิ่งไปไหนก็วิ่งไปเลย
1: เอาแค่กรณีนี้ก่อนคนขับถือว่าประมาทไหม
2: จริงๆแล้วต้องย้อนกลับไปในเรื่องของโรคประจำตัวก่อนถ้าคนขับรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอ่ะเป็นลมบ้าหมูมีอาการวูบนะครับยังไงก็ประมาทพอรู้อยู่แล้วแล้วยิ่งโรคลมบ้าหมูหรือว่าโรคบางโรคเนี่ย
1: ครับ
2: แพทย์สั่งห้ามไม่ให้ขับรถถ้ายิ่งฝ่าฝืนเนี่ยแปลว่าประมาท 100%
1: แต่ถ้าไม่รู้มาก่อนแล้วมันเกิดเป็นปัจจุบันทันด่วนหรือบางทีวูบเหมือนหมดสติมันเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าเหนื่อยมากก็แสดงว่าไม่พร้อมในการขับรถ
1: ก็ถือประมาทอีก
2: ก็ประมาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกฎหมายเขาบัญญัติไว้เลยคนที่ควบคุ
1: ม
2: ยานพาหนะที่ใช้กำลังโดยเดินกำลังโดยเครื่องยนต์เนี่ย
1: ครับ
2: ยังไงก็มีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งเขาไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเกิดจากสภาพรถเอาง่าย
1: ๆ
2: รถสภาพเบรกแตกอย่างเงี้ยสายเบรกฉีกขาดกระทันหันเนี่ย
1: ครับ
2: ซึ่งถามว่าถ้าบุคคลทั่วไปมองว่ามันคือเหตุสุดวิสัยใช่ไหมครับในทางกฎหมายบอกว่าคุณไม่รู้จักดูแลรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุ
1: ดังนั้นส่วนใหญ่นะถ้ามองตรงๆพอไปเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้จนทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตทรัพย์สินอะไรต่างๆนานาเนี่ย คนขับนั่นแหละตัวต้นเหตุอันดับแรก
2: คนขับตัวต้นเหตุอันดับแรกเลยใช่ครับเพราะว่าต่อให้มันเป็นเหตุสุดวิสัยเนี่ยคนขับก็ต้องไปพิสูจน์ว่ามันสุดวิสัยยังไงไม่ใช่คนอื่นต้องมาพิสูจน์คนขับเลย
1: ครับครับ
2: เป็นเหตุสุดวิสัยทำให้ผมควบคุมรถไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคร
1: ับ กรณีนี้สมมติว่าโอ้ยรถมันเบรกแตกครับอยู่ดีผมเหยียบเบรกแล้วมันไม่ทำงานก็ถือว่าคุณไม่ได้ดูแลรถของคุณ
2: ใช่ครับ
1: มีดีอีก
2: มีดีกามาเลย
1: ใช่
2: เพราะว่ารถต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแปลว่าอะไรคุณจะต้องนำรถไปเข้าศูนย์ตรวจสอบระยะเป็นระยะอยู่แล้วการที่คุณปล่อยปละละเลยจนทำใหสายเบรกหรือว่าอุปกรณ์ห้ามล้
1: อ
2: เสื่อมคุณภาพยังไงก็ปฏิเสธไม่ได
1: ้เห็นไหมนะฮะนี่แหละครับก็ถึงว่าการเกิดอุบัติเหตุการขับรถแบบนี้ทำไมถึงคิดว่าตัวเองมั่นใจแล้วนะฉันขับรถแข็งแล้วนะทุกอย่างมันพร้อมแล้วนะสุดท้ายมันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะไปอ้าง1 2 3 4 5และอะไรรอบๆตัวโดยที่บางทีตัวเองเนี่ย
2: ไม่ได้ดูว่าเราดำเนินการพร้อมอ่ะพร้อมแค่ไหน
1: นะคราวนี้เรามาดูในภาพรวมหน่อยนะครับขับขี่แบบไหนที่เรียกว่าขับรถโดยประมาทบ้างฮะ
2: ขับแซงซ้ายแซงขวาเคยเห็นไหมบนทางด่วนซ้ายทีขวาที
1: อ
2: ันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าขับรถโดยประมาทและหวาดเสียว
1: ครับ
2: นะครับซึ่งการขับรถประมาทหวาดเสียวพวกนี้มันจะมีโทษอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นปรับก็คือตามพรบจราจรทางบกเนี่ยก็คือ400-1,000 บาทนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้เยอะอะไรถูกไหมครับแต่ในกรณีที่ไปเกิดอุบัติเหตุไปเฉียวชนคนล่ะ
1: อ
2: ันนี้จะมีมาสองส่วนละส่วนที่หนึ่งเลยเนี่ยเป็นคดีอาญา
1: ครับ
2: นะครับเราคุยเรื่องคดีอาญาก่อน
1: ค
2: ดีอาญาเนี่ยถ้าหากว่าเขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยถูกไหมครับ
1: ครับ
2: ก็จะผิดตามละหูโทษก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับโทษจำคุก1 เดือนปรับ10,000 บาท
1: ครับผม
2: นะครับ
1: ครับ
2: แล้วถ้าหนักกว่านั้นล่ะสาหัสรักษาตัวเกินกว่า20 วันจะกลายเป็นโทษเพิ่มขึ้นมาละเป็น3 ปีปรับ60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: อ
2: ันนี้คือสาหัสแล้วนะ
1: ครับ
2: แล้วถ้าตายล่ะเสียชีวิตเนี่ย
1: ครับ
2: จะกลายเป็น10 ปีนะครับสูงสุดคือ10 ปีปรับ 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: เป็นลำดับขั้นไปเลย
2: เป็นลำดับขั้นไปเลย
1: จากแค่คุณขับรถหวาดเสียวเองไม่มีใครได้รับมาบาดเจ็บหรืออะไรนะแค่ทำให้คนอื่น
2: เขา
1: บนท้องถนนรู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้ขับไม่ปลอดภัยแล้วตำรวจสามารถที่จะ
2: ดำเนินคดีได้เลย
1: นะครับพอคุณไปชน
2: ไปชน
1: ทำให้ใครบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียชีวิตทรัพย์สินเสียหาย
2: เอาร่างกาย
1: ร่างกาย
2: ก่อนบาดเจ็บนะครับสาหัสตายก็จะมีโทษจำคุก
1: อีก
2: มาอีกส่วนหนึ่ง
1: ครับ
2: แล้วทีนี้เคยได้ยินข่าวไหมครับว่าทางม้าลายเคยเห็นไหม
1: จริงๆต้องหยุด
2: ต้องหยุดแล้วถ้าไม่หยุดล่ะไม่หยุดก็ปรับ 4,000
1: บวกไปอีก
2: ใช่ครับก็คือเป็นตามพรบจราจรทางบกหรือมันอาจจะกลายเป็นว่าการทำผิดกรรมเดียวเนี่ยผิดกฎหมายหลายบทก็จะลงโทษบทหนักสุด
1: อ๋อไม่ได้หมายความว่าเอามาบวกกันนะใช้เกณฑ์สูงสุด
2: เกณฑ์สูงสุดเลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าอย่างในเคสที่คนเขาข้ามถนนตรงทางม้าลายนะครับแน่นอนแหละผู้ขับขี่มีหน้าที่ต้องหยุดไม่หยุดแปลว่าอะไรประมาทละพอประมาทแล้วพอเขาเสียชีวิตเนี่ยศาลคำถามก็คือเมื่อประมาทแล้วเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตเนี่ยโทษสูงสุดคือ10ปีปรับ 200,000 คำถามคือศาลจะเมตตาแค่ไหนล่ะถูกไหมครับ เพราะเขาข้ามโดยถูกต้อง
1: ครับ
2: นอกจากคดีอาญาละยังตามมาด้วยคดีแพ่งคดีแพ่งเนี่ยผู้ที่ขับขี่รถยนต์เนี่ยตาม437นะครับ
1: ครับ
2: แพ่งและพาณิชย์เนี่ย
1: ครับ
2: ก็คือยังไงก็ต้องรับผิดอยู่ดีรับผิดเพราะว่าเขาเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะทางบกที่ใช้เดินกำลังโดยเครื่องยนต์ผู้เสียหายเนี่ยอาจจะฟ้องในประเด็นที่ว่า1ทำให้เขาขาดรายได้ก็คือไปทำงานไม่ได้นะครับแล้วก็ค่ารักษาตัวนี้แน่นอนมาแน
1: ่
2: นะครับเพราะฉะนั้นบางเคสถึงมาค่าเสียหายถึงเป็น10ล้าน20ล้านไงเพราะเขามีอาชีพบางท่านเป็นหมอเป็นนะครับเป็นนักธุรกิจแล้วทำให้ทำงานไม่ได้แล้วเขาเสียหายเท่าไหร
1: ่
2: นั่นคือค่าเสียหายที่คุณจะต้องจ่ายตามแพ่งและพาณิชย์ต่อมาเลย
1: ต่อมาอีกโอ้โห
2: ต่อมาเลย
1: โอ้โหนี่แค่ขับรถโดดประมาทนะเนี่ยคนลุกเลยเนี่ยผมไม่คนลุกเลย
2: ถ้าคนขับรถคนนั้นดันเป็นลูกจ้างเป็นบริษัทห้างร้านแล้วก็ให้พนักงานขับรถนายจ้างต้องมาร่วมรับผิดอีก
1: ตัวคนขับก็รับผิดด้วย
2: รับผิดด้วย
1: นายจ้างก็รับผิดด้วย
2: รับผิดด้วย
1: ในฐานะเป็น
2: นายจ้าง
1: เ
2: ห็นไหมครับมาเต็มเลยนอกจากนั้นประกันภัยก็รับผิดตามสัญญาประกันภัยไป
1: ตามกรมธรรม์นั้นๆ
2: ใช่ครับเห็นไหมครับประมาทนิดเดียวเองมาเป็นเคลื่อนเต็มเลย
1: แค่คำว่าประมาท
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหอย่างนี้พอมันเกิดคดีความต่างๆใดๆขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคร
2: ับ
1: การเรียกร้องต่างๆหรือการสืบสวนสอบสวนของคดีนี่ตำรวจก็จะต้องเข้ามาตรวจสอบก่อนที่จะดำเนินคดีว่า1 2 3อะไรเป็นยังไง
2: ใช่ครับ
1: ตอนยังไง
2: ใช่ครับตำรวจเป็นเจ้าพนักงานด
1: ่
2: านแรกเลยด่านแรกเลยต้องดูว่าอาเรียกผู้ขับขี่ทั้ง2ฝ่ายมาคุยกันนะครับแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาไป
1: อ
2: ันนี้คือในส่วนอาญาส่วนแพ่งในกรณีที่มีนายจ้างหรือมีประกันภัยเนี่ยอันเนี้ยทางผู้เสียหายเองอาจจะต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลพอแล้วก็ยื่นฟ้องเพราะว่ากฎหมายเนี่ยรองรับแค่เฉพาะตัวที่สามารถเรียกผ่านพนักงานอัยการได้นะครับตามวิอาญา 44/1 เนี่ยก็คือเรียกได้เฉพาะผู้ที่ทำละเมิดหรือทำผิดกฎหมายเท่านั้นเองนายจ้างกับประกันภัยต้องไปฟ้องแยกต่างหาก
1: มีอะไรอีกไหมที่พอประมาทแล้วมันจะไปสืบเนื่องหรือว่าไปต้องได้รับโทษหรือคนนู้นคนนี้ต้องมารับโทษอะไรต่ออีก
2: จริงๆอ่ะผมว่าแค่นี้ก็ขนลุกแล้วนะ
1: จริงจริงผมฟังแล้วผมตายแล้วบางทีเรารู้สึกว่าเราก็ขับรถดีแล้วนะแต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะเกิดความขัดข้องจากรถของเรา
2: ใช่
1: แล้วมันไปเฉี่ยวชนสุดท้ายเราเองแหละไม่ดูแลรถของเราให้ดี
2: ใช่ครับ
1: เนี่ยเมื่อกี้ผมถึงถามคุณธนวิทย์ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ยังไงมันคิดว่าเราคิดว่าเราไม่ประมาทแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ถูกเขาเรียกว่าตัดสินหรือชี้มูลความผิดได้ไหมอย่างเงี้ย
2: ได้ครับได้ก็คือพนักงานสอบสวนก็เบื้องต้นแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ถ้ามีผู้บาดเจ็บก็ส่งสารไป
1: ยังไงซะก็ต้องรับแล้วมันจริงไหมถ้าเผื่อว่ามีคำพูดอยู่คำหนึ่งละเวลากันเกิดเหตุรถชนอะไรต่างขึ้นมานะรถใหญ่ผิดเสมอรถใหญ่ต้องได้รับเขาเรียกว่าเป็นผู้รับผิดก่อนประจำ
2: จริงๆแล้วโดยหลักเนี่ยไม่จริงนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าช่องทางการเดินรถเนี่ยก็คือ1ช่องทางรถวิ่งได้1คันผมถามง่ายๆเลยการที่มอเตอร์ไซค์แทรกเข้าไประหว่างเลนเนี่ยกลายเป็นว่ามอเตอร์ไซค์ไปวิ่งแซงโดยในที่ขับขันไปวิ่งซ้อนเลนเขาอ่ะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นการที่เกี่ยวกันแล้วทำให้ล้มเนี่ยสังเกตดูเลยว่าตำรวจจะชี้ก่อนว่ามอเตอร์ไซค์เป็นคนประมาท
1: อืม
2: นะ ะครับเพราะฉะนั้นคำพูดคำนี้ไม่ได้จริงเสมอไป
1: กรณีนี้ผมเคยเพื่อนและตัวเองก็เกือบนะ
2: ครับ
1: รถจะเลี้ยวซ้ายออกจากซอยขณะเดียวกันรถมอเตอร์ไซค์แทรกซ้ายมาเหมือนกันเราก็มัวมองแต่ทางขวาว่ารถกำลังจะมาไหมก็รู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ซ้ายแล้วก็อยู่ปากซอยคนแรกอยู่แ
2: หละ
1: ไม่นึกว่าจะมีรถมอเตอร์ไซค์แทรกซ้ายเราแล้วพอเลี้ยวปุ๊บ
2: โอ้โห
1: ก็เบียดชนกันตรงนั้นเลย
2: ครับ
1: ตรงเนี้ยถือว่าใครประมาท
2: จริงๆมันต้องไปดูว่าหนึ่งเรากำลังเลี้ยวไงพอเรากำลังเลี้ยวแล้วเนี่ยแล้วเขาวิ่งมาเนี่ยคำถามก็คือเราเปลี่ยนเลนกับเปลี่ยนเลนไหม
1: มัน
2: ก็ต้องไปดูว่าใครประมาทกว่ากัน
1: มอเตอร์ไซค์มาจากด้านหลังเราม
2: า
1: และแทรกซ้ายเพ
2: ื่
1: อที่จะเลี้ยวซ้ายในขณะที่เรารอเลี้ยวซ้ายกำลังมองขวา
2: ครับ
1: และเราเลี้ยวซ้ายเพราะเนื่องจากว่าขวาเนี่ยมันโล่งแล้ว
2: มันโล่งแล
1: ้วไม่นึกว่าจะมีใครแทรกเรามาด้านซ้ายเพราะเราอยู่คันหน้าแล้วอะ
2: ครับ
1: เนี่ยลักษณะแบบนี
2: ้อันเนี้ยมันต้องดู2มุมเพราะว่าเราอ่ะกำลังเรารถเราก็กำลังจะเปลี่ยนช่องทางเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องมองขวาและมองซ้
1: าย
2: ด้วยถูกไหมครับในเคสที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยคือรถที่วิ่งตรงทางตรงอันเนี้ยชัดเจน
1: ครับ
2: แต่อันเนี้ยพอมีการเปลี่ยนช่องทางต้องไปดูแล้ว1มอเตอร์ไซค์เข้ามาเนี่ยก็ประมาทแน
1: ่
2: เพราะว่าแซงขึ้นมา
1: ครับ
2: 2รถยนต์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดูไงเพราะการเลี้ยวมีการเปลี่ยนช่องทางปั๊บเนี่ยยังไงก็ต้องดู
1: คือก็ต้องดูทั้งซ้ายทั้งขวาแหละ
2: ใช่ครับ
1: แม้ว่าเลนนั้นคุณจะอยู่เป็นคนแรกก็ตามหรือช่องทางนั้นคุณจะเลี้ยวเป็นคันแรกก็ตามคุณอาจจะต้องมองซ้ำอีกทีซ
2: ้
1: ายคุณจะมีรถสวนมาหรือเปล่าหรือจะมีใครมาข้างหลังคุณหรือเปล่า
2: ใช่ครับก็ต้องมองเคสนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าใครประมาทกว่ากันแต่ที่แน่ๆประมาททั้งคู่แน
1: ่ๆประมาทจะไม่ใช่หมายความว่าประมาทร่วม
2: ประมาทร่วมจริงๆในทางกฎหมายไม่มีเพราะว่าคนสองคนจะมาร่วมกันประมาท
1: อย่าง
2: ม
1: ัน
2: ไม่ได้
1: เนี่ยมันมาได้ยังไงมันมาได้ยังไงไอ้ประมาทร่วมเนี่ยมีคนพูดถึงหรือมันเป็นภาษาปากของคนทั่วไปมันเป็น
2: จริงจริงจริงคือภาษากฎหมายก็คือต่างฝ่ายต่างประมาท
1: ต่างฝ่ายต่างประมาท
2: แต่พอเวลาคำพูดคำว่าต่างฝ่ายต่างประมาทเนี่ยมันพูดยากถ
1: ู
2: กไหมครับมันก็เลยเกิดคำพูดที่ว่าประมาทร่วมซึ่งจริงๆประมาทร่วมไม่
1: ม
2: ี
1: เข้าใจว่าในเหตุการณ์เดียวกันพอไปเกิดเหตุอุบัติเหตุอะไรก็ตามคุณก็ไปเกี่ยวรถอีกคันนึง
2: ครับ
1: เราก็ประมาทอีกคนนึงก็ประมาทไม่ใช่ละคุณประมาทด้วยกัน
2: ใช่มันก็เลยต่างคน
1: ต่าง
2: ฝ่ายต่างประมาทครับ
1: มีอีกเคสนึงก็เป็นข่าวเหมือนกัน
2: ครับ
1: มอเตอร์ไซค
2: ์ครับ
1: กับรถเบนซ์18คันในประเทศไทย
2: โอเคครับ
1: นะฮะ
2: ครับ
1: เราไม่รู้ล่ะต้นสายปลายเหตุอะไรมายังไงสุดท้ายแล้วมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าถูกบีบแตรก่อนนะถูกเหมือนกับว่าท้าทายหรือเปล่ายังไงนะฮะสุดท้ายมาขี่รถมาตีคู่กับรถเบนซ์คันนั้นมีการต่อปากต่อคำการถุยน้ำลายใส่แล้วก็ทุบรถเขา
2: ครับ
1: ที่ไปจอดอย่างนี้ตีความยังไงใครผิดใครถูกยังไง
2: ตีความยังไงผมเอาง่ายๆเลยการบีบแตรเนี่ยแตรเนี่ยโดยหลักเขาให้เป็นเครื่องให้สัญญาณถูกไหมครับสามารถใช้ได
1: ้ครับ
2: แต่ว่าในประเทศไทยบางทีบีบนานไปก็ไม่ดี
1: แต่ทำให้คนหลายคนเป็นคนเซนซิทีฟ
2: คือจริงๆผมมองอย่างนี้ว่าในเอาเรื่องแตรก่อนนะ
1: ครับ
2: แต่ถ้าบีบแบบปิ้นเนี่ยอันเนี้ยนิดเดียวอ่ะเขาก็จะเอ้ยหันมาดูเอ้ยมีรถมาไหม
1: เพื่อเป็นสัญญา
2: ใช่แต่บางคนแบบบีบกันมาเป็นนาทีเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไปกระตุ้นบางอย่างเกิดขึ้นได้แล้วในเคสเนี้ยที่ไปทุบรถเขาเนี่ยเขาง่ายๆเลยนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำการกระทำของเขาไปหักกระจกข้างไปทุบรถเขาทำให้เกิดความเสียหายโทษ3ปีปรับ 60,000 บาทฐานทำให้เสียทรัพย
1: ์
2: มาละอันนี้คือคดีอาญานะ
1: อาญา
2: แพ่งมาอีกการที่ไปทำแบบนี้เป็นเรื่องของละเมิด
1: ครับ
2: เมื่อละเมิดทางเจ้าของรถเบนซ์เนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายสมมุติว่ารถคันนี้ซ่อมมา 600,000 เขาก็ฟ้องตามนั้นนะครับ 600,000 ก็เรียกตามนั้นน่ะดีไม่ดีเขาก็ไปเรียกกับพนักงานอัยการด้วยว่าประมาททำให้ทำให้เขาเสียทรัพย์แล้วก็ไปเรียกค่าเสียหายในคดีอาญาด้วยก็ได
1: ้
2: อันนี้อาจจะไม่ต้องฟ้องแยกเพราะว่ามีคนเดียวเว้นจริงๆก็มีแค่นั้นแหละเพราะประกันก็อาจจะไม่ได้มาโคเวอร์ละ
1: ครับครับ
2: ครับ
1: เห็นว่ามีกลุ่มเพื่อนเขาด้วยเนี่ยตอนที่ไปจอดติดไฟแดงหรือสักอย่างเนี่ยเขามา ลุมต่อว่าแต่คนทำร้ายคนเดียวไอ้คนๆที่มาทำลายทรัพย์สินคนเดียว
2: ครับก็ดำเนินไปส่วนคนอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องของการหมิ่นซึ่งหน้า
1: มันมีการถุยน้ำลายการต่อว่าการด่ากันอ
2: ัน
1: นี้ก็สามารถที่จะเป็นคดีความได้เหมือนกัน
2: เป็นได้ครับเป็นได้เพราะกฎหมายเขาบอกไว้เลยบอกว่าเขากฎหมายเนี่ยเขียนมาเพื่อโปรเทคไม่ให้คน2คนมากระทบกระทั่งกันและจัดการกันเองกฎหมายไม่เคยอนุญาตให้จัดการกันเองกฎหมายถึงแบบอันในคดีแพ่งจะไปยึดอายัดทรัพย์สินเขาถึงมีบังคับคดีมาจะไปจับถึงมีเจ้าพนักงานตำรวจไปจับให
1: ้ครับ
2: เพราะไม่ต้องการให้คนไปกระทบกระทั่งกันเอง
1: ครับผม
2: นะครับเว้นแต่แบบเหตุซึ่งหน้าจริงๆเช่นทำร้ายร่างกายอันนี้จะมีกฎหมายแนบท้ายบอกว่าสามารถจับได
1: ้
2: เพราะเป็นเหตุซึ่งหน้าแต่ต้องเห็นกับตานะไม่ใช่เขาบอกเล่าแล้ววิ่งตามกันไปอันนี้ก็ไม่ใช่ซึ่งหน้าละ
1: ครับผมครับผมโอ้นะจริงๆแล้ววันนี้พอเราขึ้นไลฟ์มาแล้วเชื่อไหมครับมีไลฟ์มีข้อความมาถึง32แต่ผมมาดูได้4-5ข้อความเอง อยากรู้จังข้อความนอกเหนือจากนั้นเนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะฮะแต่ว่าน่าจะมีคอมเมนต์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันด้วยนี่แหละนะฮะก็มีหลายท่านหลายคนครับส่งเป็นคอมเมนต์มาแต่เห็นตัวเลขอยู่ที่32คอมเมนต์แล้วนะฮะตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่ติดตามชมติดตามฟังรายการเราผ่านทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวจริงๆช่วงหน้าเนี่ยยังมีท่านผู้ฟังอยากจะสอบถามเรื่องการรับรองบุตรอยู
2: ่อ๋อได้
1: นะเรื่องการรับรองบุตรอยู่แล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะชวนคุณท่านวินเนี่ยได้พูดคุยนะคือว่าเราเห็นเหตุการณ์เด็กที่ยิงนะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์แล้วนะครับก็หลายคนพูดถึงเรื่องของอาวุธปืน
2: ครับ
1: นะครับก็จริงๆแล้วทางท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วล่ะว่าอยากที่จะยกเลิกเรื่องการพกพาอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยมีกฎหมายที่อยากจะปรับปรุง
2: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวอยากจะมาชวนคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วย
2: ยินดีเลย
1: นะเรื่องนี้เพราะมันใกล้ตัวพี่น้องประชาชนหลายคนเลยทีเดียวเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนแล้วกันครับ
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
8: ยังยิงเยาปะกระเป๋ายิงฉุบโหพี่โกงอ่ะ
9: ไหน
8: ไหนบอกว่าจะออกคน
9: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: เอาละครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนช่วงทนายอาสาวันนี้นะครับคุณธนวินศรีพรนะครับก็ยังอยู่ด้วยกันตั้งแต่ช่วงต้นและนะครับเราพูดคุยถึงเรื่องของการขับรถโดยประมาทนะครับแล้วก็มีกรณีศึกษาหลายๆกรณียกตัวอย่างมานะครับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวใครที่มีคำถามสงสัยนอกเหนือจากที่เราคุยกันเนาะนะเรื่องของขับรถโดยประมาทเนี่ยสามารถที่จะโทรศัพท์มาได้022769717 022769721นะครับใช้2หมายเลขนี้แล้วกันง่ายดีนะครับจะได้ไม่ต้องจำหลายเบอร์นะฮะนะครับเมื่อช่วงที่แล้วเราเกริ่นไว้ว่าวันนี้นะครับจะมีท่านผู้ฟังอยากสอบถามเรื่องการรับรองบุตรซะหน่อยนะครับตอนนี้สายอยู่ในสายแล้วนะครับคุณประถมครับสวัสดีครับคุณประถมครับ
10: ครับสวัสดีคร
1: ับ ครับคุณประถม
10: นะคร
1: ับ ครับคุณประถมสอบถามเรื่องการรับรองบุตรมีปัญหายังไงฮะ
10: คือเรื่องการรับรองบุตรนะครับพื้นฐานผมก็พอทราบอยู่เบื้องต้นว่าต้องไปยื่นที่อำเภอยื่นความปกครองและขอรับรองบุตรแต่ทีนี้จะสรุปแค่นั้นว่าฝ่ายผู้หญิงฝ่ายแม่ของเด็กครับไม่ยอมให้ความร่วมมือนะครับทีนี้จะสรุปว่าถามว่าฝ่ายผู้เป็นพ่อเนี่ยรับรองบุตรฝ่ายเดียวมีโอกาสทำได้ไหมโดยที่แม่ของเด็กไม่มา
2: ครับเคสนี้ผมแจ้งอย่างนี้เลยว่าทำได้ครับทำได้ก็คือไปให้ไปใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับให้ศาลเป็นผู้สั่งมาว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรของนายนี้นะครับทำได้ครับ
1: ทำได้ขั้นตอนการทำยังไงบ้าง
2: ขั้นตอนการทำเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับจะต้องไปเอาเอกสารอย่างเช่นพวกสูติบัตรพวกอะไรที่แสดงความสัมพันธ์กันก่อนนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็นำสิ่งเหล่านี้ในเคสนี้อาจจะต้องว่าจ้างทนายเพราะว่าจะต้องไปยื่นเป็นคำร้องต่อศาลนะครับเพื่อแล้วก็ดำเนินกระบวนพิจารณาแบบเหมือนทางแพ่งเลยเป็นทางแพ่งเป็นคดีแพ่งประเภทหนึ่งเพื่อให้ศาลมีคำสั่งว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรของฝ่ายชายแค่นั้นเอง
1: ทำไมมันถึงต้องเกิดการรับรองบุตรขึ้นมา
2: เพราะว่าเด็กเนี่ยนะครับจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่เท่านั้นในกรณีที่จะเป็นของพ่อด้วยเนี่ยหนึ่งก็คือจะต้องจดทะเบียนสมรสนะครับจดทะเบียนรับรองบุตรหรือว่าโดยคำสั่งศาลเด็กถึงจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา
1: ครับ
2: นะครับ
1: ครับ
2: ส่วนสิทธิประโยชน์เนี่ยก็คือถ้าหากว่าเป็นบุตรที่ไม่ชอบแต่ว่าบิดารับรองโดยพฤติไนเนี่ยก
1: ็
2: คือจะรับแค่มรดกของบิดาได้เท่านั้นเองแต่จะไปเรียกร้องอื่นๆเนี่ยจะไม่ได
1: ้ดังนั้นต้องทำการรับรองบุตร
2: ต้องรับรองบุตร
1: กฎหมายกรณีนี้คุณปฐมอันนี้ฝ่ายชายก็คือญาติของคุณปฐมหรือลูกชายฮะ
10: ครับเป็นลูกชายของ
1: เป็นลูกชาย
10: เป็นหลานปู่ครับหลาน
1: ของคุณปู่ร้อนใจเลยใช่ไหมจริงๆเราได้หลานมาแล้วนะจะทำยังไงจะสามารถรับรองบุตรได้ไหมรับรองได้นะรับรองได้นะ
10: ทีนี้รับรองเพื่อว่าบุตรจะได้มีสิทธิ์เบิกสวัสดิการจากพ่อเขามีสิทธิ์เบิกค่าเรียนค่ารักษาพยาบาลได้ทีนี้เด็ก3ขวบตอนนี้ได้เข้าโรงเรียนอนุบาลเริ่มเทอมแรกครูบอกว่าเขาจะออกใบเสร็จเพื่อให้ใช้สิทธิ์เบิกได
1: ้ครับ
10: ถ้ามีสิทธิ์เบิกก็จะทำให้ครับแต่ทีนี้ยังไม่ได้รับรองบุตรก็ไม่สามารถเอาใบเสร็จไปเบิกจากสำนักงานได้ครับ
1: ก็คือลูกหรือหลานเราก็จะได้สวัสดิการนะตามที่คุณจะได้ตามสิทธิ์ที่คุณจะได้ว่างั้นเถอะ
2: ครับ
1: นะและตอนนี้อย่างที่คุณนันทิบอกว่าต้องใช้ทนายความ
2: ต้องใช้ครับเพราะว่าต้องไปร้องต่อศาลแล้วก็อาจจะต้องมีการสืบพยานพิสูจน์กันด้วยนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเอาง่ายๆก่อนเลยไปปรึกษานิติกรที่ศาลเยาวชนและครอบครัวก่อนก็ได้ครับ เผื่อว่าทางนั้นเขาจะมีแนวทางอะไรบ้างอาจจะเรียกมาไกลเกลี่ยก่อนก็ได
10: ้ศาลเยาวชนและครอบครัวครับผมนึกออกครับ
2: นั่นแหละครับไปตามจังหวัดในพื้นที่ที่เขตอำนาจศาลนะครับ
1: นะ
10: คือครับผมขอแทรกครับ
1: เชิญครับ
10: ทะเบียนบ้านของเด็กอ่ะสุทธิบัตรของเด็กอ่ะมาอยู่ที่บ้านรวมกับปู่กับพ่อของเด็กอยู่เรียบร้อยแล้วเราไปยื่นศาลที่จังหวัดที่ทะเบียนบ้านอยู่ก็โอเคใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับก็ไปติดต่อที่นั่นเลยครับ
10: ครับ
1: แล้วตอนนี้จริงๆหลานอยู่ที่ไหนฮะหลานอยู่ที่จังหวัดอะไร
10: อยู่ที่อำเภอเมืองพัทลุงครับ
1: อ๋อแต่ว่าตัวคุณปฐมอยู่ที่สงขลา
10: ปู่อยู่สงขลามาดูแลย่าอยู
1: ่อ๋อ
10: แยกกันแต่ว่าผมแต่มาดูแลย่าครับทีนี้แม่ของเด็กอ่ะอยู่ที่จังหวัดใกล้เคียง
1: ครับ
10: จะลุงครับ
1: ครับผมนะจริงๆก็นี่แหละฮะฟังแล้วเข้าใจแล้วเนาะคุณปฐมเน
10: า
1: ะ
10: ครับก็นะขอเพื่อนอีกเพื่อนเรียนน
1: ะได้ได
10: ้บุตรสองคนนะไอ้นี่คนโตอยู่อนุบาลแล้วคนเล็กก็ได้เกือบสองขวบแล้ว
1: ครับ
10: เรายื่นได้ทั้งสองคนได้ไหมครับ
2: จริงๆแล้วถามว่ายื่นได้ไหมยื่นได้ครับแต่ว่าคนเล็กเนี่ยคนเล็กจะมีปัญหาไหม
10: ครับคนเล็กอยู่กับแม่เขาไว้นั่นเองครับ
2: อ๋อจริงๆคืออยู่กับใครอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญเท่าไหร่อาจจะต้องไปดูเรื่องพยานหลักฐานอย่างเช่นนามสกุลของใครจดในสูติบัตรเป็นชื่อใครมีการรับรองโดยผู้ตีนายไหม
10: ใช่นามสกุลพ่อทั้งสองคนเลยครับ
2: เนี่ยแหละครับแล้วก็ในอาจจะต้องคือประเด็นที่มันต้องใช้ทนายเพราะว่ามันจะต้องนำสืบให้เห็นว่าในระหว่างที่กินอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่กันตั้งแต่เมื่อไหร่เวลาอะไรแล้วเด็กคนนี้คลอดออกมาเนี่ยในช่วงเวลาใดนะครับเขาถึงจะมาพิสูจน์ได้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกหรือเป็นบุตรของผู้ชาย
10: ผมก็ฟังข่าวอยู่ครับเรื่องมหาไทยเนี่ยเกี่ยวกับบุตรสวมสิทธิ์เนี่ยที่เขาโอ้ระเบียบมาก็เป็นอย่างนี้ครับถ้าไม่ถือละเอียดเดี๋ยวพูดนอกเรื่องอาจจะได้บุตรเด็กต่างด้าวมาแล้ว อันนี้นอกเรื่องแต่ว่าไม่เป็นไรคร
1: ับ
10: ที่กฎหมายละเอียดเพราะ
1: ดีแล้วใช่ไหมดีแล้วนี่หลานเราจริงๆนี่หลานเราจริงๆอ่ะนะคุณปฐมลองไปดำเนินการดูนะครับตามที่คุณนวินได้อธิบายไป
10: ศาลเยาวชนนะ
2: ใช่ครับใช่ครับศาลเยาวชน
1: และครอบครัวไปปรึกษาได้ปรึกษาได
10: ้ถ้างั้นไปเปลือยตรงนู้นเลยถ้าว่ายื่นได้ก็ยื่นทั้งสองคน
1: ใช่ครับ
10: ถ้าได้ครับไม่เสียเวลา
1: ผมว่าได้แหละได้อยู่แล้วเพราะยังไงลูกทั้งสองคนก็ใช้นามสกุลของพ่ออยู่แล้วนี่ใช่ไหม
10: ครับมีหลักฐานการช่วยเหลือส่งเสียดูแลหมดค่าใช้จ่ายตั้งแต่คลอด
1: ไม่ยากหรอก
2: นั่นแหละครับเอาเอกสารใบเสร็จได้
10: พ่อหมดนี่พ่อใจทั้งหมด
1: จะได้ช่วยเหลือหลานเราจะได้มีสิทธิ์ตามสิทธิ์ของคุณพ่อเนาะเอาละครับ
10: เด็กมีงานท
1: ำ
10: ลำบาก
1: ได้ใช่ๆอ่ะนะคุณปฐมนะมีความคืบหน้ายังไงกริ้งกลางมาบอกทีมงานเราหน่อยนะครับ
10: ขอบ
1: คุณครับขอบคุณครับสวัสดี
10: คร
1: ับ โอ้โหน่ารักนะ
2: ครับ
1: ต้องเรียกว่าคุณ
2: ปู่
1: คุณปู่ห่วงหลานนะครับจริงๆอยากให้หลานได้รับสิทธิ์บวกเบิกค่ารักษาที่โรงพยาบาล
2: เบ
1: ิ
2: กค่า
1: เ
2: ทอม
1: ได้ทั้งหมดละนะฮะจริงๆเดี๋ยวมีคุณป้าแดงนะฮะจะสอบถามเรื่องโฉนดที่ดินด้วยนะครับเห็นว่าได้รับมรดกจากหลวงพ่อได้รับมรดกจากหลวงพ่
2: อ
1: แล้วก็โฉนดที่ดินเสียหายปลวกกัดกินต้องไปทำใหม่มีค่าใช้จ่ายในการทำเท่าไหร่มรดกจากหลวงพ่อนี่คือยังไง
2: อาจจะเป็นมรดกอาจจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นที่ดินที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรพระนะครับหลวงพ่อท่านได้มาก่อนที่จะบวชก็จะเป็นสินส่วนตัวท่านสามารถยกให้ใครก็ได้ยกให้ลูกยกให้ใครก็ได้ครับ
1: คือพระทั่วไปพระทั่วทีครับพระสามารถที่จะถือครองที่ดินได้หลังจากที่ตัวเองจริงอยู่ก่อนที่จะบวช
2: ใช่ครับ
1: ก่อนที่จะบวชแล้วก็ให้ที่ดินนั้นกับลูกกับหลานไป
2: ใช่ครับ
1: ในวันนี้แต่อยู่ๆพระที่บวชอยู่แล้วไม่รู้จักกับใครเลยหรือญาติโยมเรารู้สึกว่าญาติโยมคนนี้ใจบุญสุนทานเอาที่ดินไปทำกินอย่างนี้มอบไม่ได้ไหม
2: จริงๆก็เป็นที่ดินคืออย่างนี้ถ้าทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างการบวชก็จะเป็นของสงฆ์ นะครับคือพระท่านเองก็อาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะยกที่ดินของสงฆ์ไปให
11: ้จะ
2: ยกไม่ได้จะยกไม่ได
11: ้เดี๋ยวไปถามป้าแดงหน่อยแล้วกันป้าแดงอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค
11: ่
12: ะ
11: ป้าแดงไหนลองเล่าหน่อยซิเรื่องโฉนดที่ดินอะไรเป็นยังไงฮะเนี่ย
12: ผมได้รับมรดกจากหลวงพี่ซึ่งท่านมรณภาพไปแล้วที
11: ่
12: ดินก็อันนั้นก็เป็นกลายเป็นของสงฆ์ดิฉันก็เก็บอย่างดี
11: ครับ
12: แต่ปลวกมันกินหมดก็จะไปทำใหม่เสียเท่าไหร่คะ
11: คือเดี๋ยวก่อนนะมรดกนี้มีการโอนแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเป็นของป้าแดงแล้วใช่ไหม
12: ไม่ได้โอนค่ะเป็นของสงฆ์ค่ะ
2: เป็นของสงฆ์เพียงแต่ว่าเท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็คือเป็นของสงฆ์เพียงแต่ว่าทางคุณป้าแดงเนี่ยเป็นผู้เก็บรักษาโฉนดเอาไว้ใช่ไหมครับ
12: ค
11: ่
12: ะค่ะ
11: อ๋อแต่ไม่ได้โอนมาว่าเป็นว่าป้าแดงเป็นเจ้าของ
2: ครับไม่ได้โอนทีนี้ประเด็นก็คือโฉนดตัวนั้นเสียหายถูกไหมครับจริงๆแค่ไปติดต่อที่กรมที่ดินนะครับแล้วกรมที่ดินเขาก็จะประกาศประมาณสัก30 วันแล้วก็ออกใบแทนให้นะครับส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าการออกใบแทนเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายไม่เยอะครับ
11: ผมว่าเป็นค่าธรรมเนียมทำใหม่อ่ะเล็กๆน้อยๆไม่แพงนะป้าแดงจริงๆไม่แพงเลยนะ
12: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
11: แ
12: ล้วค
11: ่
12: ะ
11: อ๋อแล้วโฉนดเนี้ยป้าแดงเก็บไว้ยังไงเนี่ยปลวกกินเนี่ยจะเก็บไว้ในตู้ยังไง
12: เก็บไว้ในถุง
11: เ
12: ก็บไว้ในถุงไม่ทราบมันกินได้ไง
11: แม่ไปกินของแพงซะด้วยเนาะเจ้าปลวกพวกนี้ใช่ไหมฮะ
12: กินปนหมดเลย
11: อ๋อแล้วที่โฉนดเนี่ยมีเยอะไหมฮะหลายหลายหลายผืนหรือว่าหลายฉบับไหมครับ
12: ฉบับเดียวค
11: ่
12: ะ
11: อ๋อฉบับเดียวไม่ยากนะคุณธนวินแนะนำแล้วไปที่สำนักงานที่ดินได้เลยแล้วก็บอกว่าเออมันเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาเนาะ
2: ใช่ครับ
11: นะครับอาจจะเสียค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆครับผมว่าไม่เท่าไหร่หรอก
2: จริงๆถ้ามีเศษซากเนี่ยถือไปด้วยเพราะว่าที่ดินเขาจะได้เห็นว่ามันชำรุด
11: ยังเก็บไว้อยู่ไหมคุณป้า
12: ตอนนั้นหลวงพี่ก็ทวงแล้วทวงอีก
11: บอ
12: กให้ไปทำซะให้ไปโอนซะไปทำเรื่องโอนซะ
11: ครับ
12: ดิฉันก็ถวายเงินท่านไป30,000ว่าเมื่อไหร่สากลยุบก็จะไปให้ท่านให้ครบแสนก็เกรงใจญาติพี่น้องเขา
11: ครับ
12: ก็เลยโชคไม่ดีฮะกลายเป็นของสงฆ์เหมือนกันนะฮะ
11: หมายถึงกลายเป็นของสงฆ์นี้อะไรกลายเป็นของสงฆ์นะคุณป้า
12: โฉนดนั่นน่ะ
11: ฮะ
12: ที่ดินแปลงนี้ที่บ้านปลูกอยู่ก็เป็นของสงฆ์แล้วไว้แล้ว
11: ไม่เดี๋ยวก่อนนะ ผมเริ่มงงละที่ดินของป้าคุณป้าตั้งใจจะมอบให้เป็นที่ดินสงฆ์อยู่แล้วหรือเปล่าฮะ
12: ไม่ใช่ค่ะก็ตั้งใจว่าจะปลูกบ้าน
11: ครับ
12: เป็นของตัวเองอ่ะ
11: ครับ
12: บ้านก็ปลูกอยู่แล้วแต่ไม่ได้ไปทำเรื่องสักทีจนหลวงพี่มรณภาพไปแล้วท่านก็ตั้งใจให้เราเนี่ยฮะ
11: หลวงพี่เนี้ยเป็นญาติของป้าแดง
12: เป็นลูกของลุง
11: ใช่ไหมแต่จริงๆโฉนดเนี้ยไม่ได้เป็นโฉนดวัดใช่ไหม
12: เป็นโฉนดของหลวงพี่แต่ท่านบวชจนกระทั่งท่านมรณภาพแล้วท่านก็ไม่มีลูกมีเมีย
11: ครับ
2: อ๋อโอเคก็คือพูดง่ายๆว่าไม่มีทายาทตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่มีทายาทตามกฎหมายเนี่ยทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยก็เลยตกไปเป็นของสงฆ์อ๋ออ
11: ย่างนี้นี่เองแต่จริงๆแล้วอ่ะหลวงพี่เนี่ยมอบให้กับป้าแดงมานานแล้ว
2: ครับ
12: ค่ะ
11: อ๋อเอ้ยอย่างนี้มันสามารถได้ไหมเพราะว่า
2: ต้องในทางกฎหมายเนี่ยโฉนดที่ดินหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามีการยกให้กันเนี่ยจะต้องไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดินถึงจะมีผลตามกฎหมาย
11: แต่ตอนนี้มันยังไม่ได้จด
2: ถ้าไม่ได้จดแล้วเนี่ยก็แปลว่าก็ต้องไปพิสูจน์สิทธิ์กันว่ามีสิทธิ์รับมรดกไหมถ้าไม่มีก็ตกเป็นของสงฆ์อยู่ดี
11: เออนี่ไงประแดงเขาเรียกว่าไม่ได้ไปทำไว้ตั้งนานแล้วไงอันนี้จะต้องไปพิสูจน์สิทธิ์กันต่ออีก
2: ดูไล่สายตามกฎหมายอะครับถ้ามีสิทธิ์ ก็คือได้ถ้าไม่มีสิทธิ์ก็ตกเป็นของสงฆ์เลยหรือถ้าที่ดินแปลงนี้ได้มาระหว่างที่หลวงพ่อท่านบวชอยู
11: ่
2: ได้มาระหว่างที่ท่านบวชเนี่ยนะครับก็ตกเป็นของสงฆ์อยู่ดี
11: ที่ดินนี้หลวงพี่ได้มาเนี่ยนะครับโฉนดใบเนี้ยก่อนที่หลวงพี่จะบวชหรือเปล่าประแดง
12: ครับ
11: อ๋อ
12: บวชอยู่ค่ะ
11: ฮะ
12: บวชอยู
11: ่ขณะหรือก่อนที่ดินฉบับโฉนดฉบับเนี้ยได้มาก่อนที่เฉพาะหลวงพี่นะก่อนที่หลวงพี่จะบวชเนี่ยได้ที่ดินฉบับนี้ครอบครองไว้ก่อนที่จะบวชหรือเปล่าครับ
12: อ๋อได้มาตอน
11: ตอนบวช
12: ลุงพ่อของท่านเสียท่านบวชอยู
11: ่ได้เหมือนกับได้รับต่อมาตอนที่ท่านบวชอยู
2: ่พ่อแปลว่าหลวงพ่อก็คือจะพูดไงดีก็คือทางบิดาของพระท่านนี้ก็คือเป็นพระอยู
11: ่
2: แล้วก็พอท่านมรณภาพไป
11: ก็ส่งต่อ
2: ก็ตกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้มาก็ต้องไล่กลับไปดู
11: ไล่เป็นสายสาน
2: ใช่ครับว่าเป็นศีลส่วนตัวหรือเป็นศีลของสงฆ์แค่นั้นเอง
11: นะอันนี้ต้องเขาเรียกว่าสืบสิทธิ์กันต่ออีกนะคุณป้านะ
2: ครับ
11: ยังมีเรื่องแต่ว่ายังไงก็ตามไปที่ดินก่อนละกันนะครับเห็นบอกว่าค่าทำโฉนดใบแท้เนี่ย100บาทต่อแปลงนะ100บาทต่อแปลงค่าคำขอ5บาทค่าออกใบประกาศเมื่อสักครู่นี้ที่คุณนันทวินบอกเนี่ย10บาทครับ
2: ประมาณ
11: แล้วก็ออกใบแท้เนี่ยฉบับละ50บาทเนี่ยแค่นี้เองนะฮะ
12: ไม่แพง
11: ค่าออกก็ไม่เท่าไหร่แต่ค่าตรวจสอบสิทธิ์นี่แหละอันนี้แหละ
12: ทำใจแล้วฮะ
11: เออนะ
12: บ้านกระปูอยู่
11: นะแต่ไงเชื่อว่ามันถ้าเผื่อมีการ

0: ได้มาตอนไหนฉบับโฉนดฉบับนี้เป็นของใครเป็นของพระพระมอบให้คารวาสได้หรือไม่ที่ผมถามตั้งแต่แรก
1: ครับครับคือประเด็นพวกนี้คือทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างการบวชเนี่ยจะกลายเป็นของทรัพย์สินของสงฆ์นะครับจะไม่สามารถส่งทอดสู่ทายาทหรือว่าอะไรได้นะครับส่งได้ก็คือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเท่านั้นเลย
0: ครับครับผมนะเวลายังเหลืออยู่เมื่อสักครู่นี้ถ้าเผื่อว่าใครมีปัญหาอะไรอย่าลืมฮะผมย้ำให้ทีนะครับ022769717แล้วก็022769721นะครับโทรศัพท์เข้ามาขอคำปรึกษาได้นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีคำถามอะไรจะส่งมาทางคอมเมนต์นะครับของไลฟ์ของเราในขณะนี้นะครับได้เลยนะครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนตอนนี้ใครที่กำลังติดตามชมนะครับผ่านทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถที่จะฝากมาได้ในขณะที่ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ผมอยากจะชวนคุณโชคคุยเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนหน่อย
1: ครับ
0: หลังจากกลุ่มมันเกิดเหตุติดกันเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: พอเกิดเหตุยิงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีมาแล้วนะครับวันเดียวกันตอนเย็นมีครูต่างชาติที่ถูก
1: ไล่ออก
0: ขู่ว่าจะเอาปืนไปยิงอีก
1: มีโพสต์ภาพ
0: นะอาจจะไม่ได้บอกแน่นอนว่าฉันจะดำเนินการอะไรอย่างไรนะ
1: ครับ
0: ในวันเดียวกันมีคนเอาคลิปวิดีโอของเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่โรงเรียนซิงคาเบียน
1: ครับ
0: นะฮะถือปืนไปตบเพื่อน
1: ขู่
0: ไปทำร้ายต่างๆนะฮะอันนั้นก็มีการดำเนินการกันไปนะครับโอ้แล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยที่อาวุธปืนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ทำไมมันครอบครองกันง่ายขนาดนั้นนะใบครอบครองอาวุธปืนมันออกง่ายอะไรขนาดนั้นเลยครับคุณโจ
1: จริงจริงๆต้องแบ่งออกเป็น2 ส่วนปืนเนี่ยปืนที่ถูกกฎหมายกับปืนเถื่
0: อ
1: นนะครับคือถามว่าปืนถูกกฎหมายกับปืนเถื่อนอันไหนเยอะกว่ากันปืนเถื่อนเยอะกว่า
0: เออเยอะกว่าเหรอ
1: เยอะกว่าครับเพราะว่าปืนเถื่อนเนี่ยเราไม่รู้จำนวนเลย
0: ครับ
1: และเราควบคุมไม่ได้เลยเพราะไม่รู้มาทางไหนก็ไม่รู
0: ้
1: ถูกไหมครับแล้วบางประเภทเป็นอาวุธร้ายแรงบางประเภทเป็นปืนยาวปืนสั้นที่เป็นปืนเถื่อนนะครับเพราะฉะนั้นปืนเถื่อนรัฐต้องปราบ
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงเราควบคุมไม่ได้โทษหนักด้วย10 ปีอย่างเงี้ยครับ1-10 ปีปรับ 20,000 บาทแล้วยังไม่รวมข้อหาอื่นที่ตามมานะครับ
0: ปืนเถื่อนที่ว่าเนี่ยมันจะมีอีกคำหนึ่งคือปืนประดิษฐ์หรือปืนไทยประดิษฐ์
1: ไทยประดิษฐ
0: ์อันนี้ถือว่าเป็นปืนเถื่อนไหม
1: ไทยประดิษฐ์เนี่ยมีบางช่วงที่เขาอนุญาตให้ไปขึ้นทะเบียนได้ถ้ามีขึ้นทะเบียนได้ปั๊บเนี่ยมีใบป.4 ออกมาแปลว่าไม่เถื่อนแต่ถ้าไม่มีเอกสารแสดงว่าปืนกระบอกเนี่ยเป็นของใครใครครอบครองอยู
0: ่ครับ
1: เถื่อนครับ
0: เถื่อนเลย
1: เถื่อน
0: คำว่าเถื่อนเนี่ยคืออาจจะมีผมว่ามันมีหลายๆปัจจัยที่ทำให้คำว่าเถื่อนเนี่ยมันมีอะไรบ้างปืนที่ไม่มีเลขทะเบียน
1: ปืนไม่มีเลขทะเบียนเถื่อนครับ
0: ปืนที่เอามาจากต่างประเทศลักลอบเข้ามา
1: เถื่อนครับ
0: เถื่อนครับปืนที่ทำเองประดิษฐ์เองอันนี้ก็เถื่อนเหมือนกัน
1: ก็เถื่อนเหมือนกัน
0: ไอ้พวกปืนปากกาอะไรอย่างนั้นนะ
1: เถื่อนแน่นอน
0: ก็ถือเถื่อนหมดกัน
1: เพราะว่าปืนพวกนั้นเป็นปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ด้วยปืนปากกาเงี้ยครับ
0: แล้วใบครอบครองต่างๆมีคนพูดถึงปอนั่นปอนี้มันแตกต่างอะไรยังไงบ้าง
1: โอเคเอาก่อนถ้าเราจะไปซื้อปืน1กระบอกนะครับ
0: ครับ
1: ประเด็นที่1เลยคุณจะต้องไปขอป.3
0: ป.3
1: จากนายอำเภอนะครับหรือว่าถ้าเป็นในกรุงเทพก็ไปที่วังเขาเรียกวังอะไรนะกลิ่นละวังชยา
0: วัง
1: นั่นแหละครับ
0: ครับ
1: ก็ไปยื่นขอ
0: ครับ
1: นะครับพอยื่นขอเสร็จแล้วเขาก็จะให้ป.3มาป.3เนี่ยก็จะระบุประเภทเป็นปืนสั้นขนาดเท่าไหร
0: ่
1: แปลว่าคุณซื้อได้แค่นั้นนะหมายความว่าถ้าสมมติว่าออกมาขนาด9 มม. 9 มม.จะไปซื้อ357ไม่ได
0: ้ครับ
1: 380ไม่ได
0: ้ครับ
1: ต้องซื้อเท่านั้นซื้อขนาดนั้นเท่านั้น
0: ตาม
1: ที่
0: ตามระบุไว้ในป.3นั่นเลย
1: ใช่ครับพออ่ะเราได้เอกสารมาแล
0: ้
1: วเราก็เดินไปที่ร้านขายปืนนะครับแล้วก็ไปเรียกซื้อปืนกลับมาพอซื้อปืนกลับมาเสร็จปุ๊บเราจะต้องไปเปลี่ยนจากป.3ไปเป็นป.4ป.4 นี่ก็คือมีและใช้นะครับอาจจะ
0: แสดงว่าป.3 นี้อนุญาตให้ซื้อ
1: นะ
0: ฮะ ครับผมป.4 มีและใช้
1: มีและใช้มีและใช้เนี่ยมันก็มี2 อย่างเพื่อป้องกันทรัพย์สินและเพื่อการกิน

0: ลา
1: อ่านักกีฬาสองกรณีนี้เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ป้องกันทรัพย์สิน
0: ใช่ครับ
1: และการกีฬา
0: และการกีฬาการกีฬาก็พวกนักกีฬายิงปืน ITSC ยิงเป้าบินพวกนั้น
1: ที่เขาจะต้องมีปืนไปซ้อมยิง
0: ไปแข่ง
1: ไปแข่ง
0: ไปแข่งไปซ้อมของเขา
1: ครับ
0: ป้องกันทรัพย์สินก็คือปืนที่ประชาชนทั่วไปมีไว้ในครอบครอง
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องนำเรียนอย่างนี้ว่ากฎหมายเราเนี่ยไม่เคยอนุญาตให้ประชาชนติดอาวุธไม่เคยนะครับ
1: ครับ
0: การที่จะพกพาอาวุธได้ปืนเนี่ยจะติดตัวไปที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยจะต้องมีใบอีกใบหนึ่ง
1: มีอีกปอหนึ่ง
0: มีอีกปอหนึ่ง
1: ปออะไรอีกฮะ
0: ปอ12ครับ
1: 12
0: ครับปอ12นี่ก็คือใบอนุญาตพกพาแต่ถามว่าการที่คุณมีปอ12คุณสามารถใส่ซองพกนอกเหน็บเอวเดิน
1: ครับ
0: กาเลยอย่างนี้ได้ไหมคำตอบคือไม่ได
1: ้
0: คุณจะต้องพกด้วยความมิดชิดนะครับใส่กระเป๋าต้องไม่ให้ประเจิดประเจ้ออันเป็นที่หวาดเสียวแก่บุคคลทั่วไป
1: ครับ
0: นะครับป.12ณขนาดนี้ณปัจจุบันนี้ไม่ได้มีการอนุญาตให้ขอได้แต่ไม่เคยอนุญาตกลับมาย ื่นขอได
1: ้แทบจะไม่อนุญาตแล้ว
0: ณวันนี้
1: มีใบให้ขอแหละแต่คนที่อนุญาตฉันไม่อนุญาตเธอแล้วแหละ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: คนที่อนุญาตยังเป็นนายอำเภอยังเป็นเจ้าหน้าที่ใดๆไหมฮะ
0: อาจจะณปัจจุบันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะต้องให้รัฐมนตรีเซ็น
1: โอ้ระดับนั้นเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: การพกพาเนี่ยนะ
0: พกพา
1: ดังนั้นคนที่มีป.4ไม่สามารถที่จะพกพาไปที่ไหนใดๆได้เลย
0: ไม่ได้เลยครับเพราะว่าเพื่อป้องกันทรัพย์สิน
1: ก็ต้องเก็บอยู่กับที่อยู่กับบ้าน
0: ทรัพย์สินเราอยู่ที่บ้
1: าน
0: เราต้องเอาไปป้องกันที่บ้าน
1: หลายคนเอาไปไว้ในรถด้วยเนี่ยก็คือทรัพย์สินของฉัน
0: ทรัพย์สินคราวนี้พอรถมันเคลื่อนที่ได
1: ้
0: ก็ต้องถามหากลับมาว่ามีใบอนุญาตพกพาไหมป.12ถ้าไม่มี
1: ถ้ามีการเคลื่อนที
0: ่ถ้ามีการใช่ครับ
1: เคลื่อนที่ถือว่าเป็นการพกพาแม้ว่าคุณจะอ้างว่าอ้าวนี่ก็รถของฉันฉันก็ไว้อยู่ในทรัพย์สินของฉันไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแล้วรถเนี่ยไม่ใช่สถานที่ที่เป็นส่วนบุคคลด้วยพอรถวิ่งไปตามท้องถนนเคลื่อนที่ไปได
1: ้
0: ดังนั้นเนี่ยเดิมเขามีระเบียบเรื่องการแยกแม็กแยกอะไรต่างๆแต่ว่าถามว่าผิดไหมก็ผิดอยู่ดีนะครับเพราะว่าปืนก็คือปืนแค่นั้นเอง
1: การครอบครองปืนครอบครองกระสุนแค่ครอบครองกระสุนโดยที่ไม่มีปืนถือว่ามีความผิดไหมโดยที่ตัวเองไม่ได้มีใบอนุญาตใดๆเลย
0: เวลาใบอนุญาตเขาจะบอกว่าอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
1: อ๋อเครื่องกระสุน
0: ใช่ครับจะต้องมาพร้อมกันอย่างเช่นใบอนุญาตออกมาที่ขนาด9มิลลิเมตร9มมเนี่ย
1: ครับ
0: แต่เรามีลูกกระสุนปืนที่เป็นจุด380ซึ่งเราไม่มีใบอนุญาต
1: ไม่มีใบอนุญาต
0: ก็ผิด
1: อ๋อ
0: ก็ผิด
1: ไม่ตรงตามใบอนุญาต
0: ใช่
1: ว่าคุณครอบครองปืนชนิดนี้อยู่นะ
0: ใช่คร
1: ับ ถือว่าผิดด้วย
0: ผิดแน่นอน
1: โอ้
0: แล้วโทษพวกนี้หนักมากแล้วยิ่งประเภทแบบเคยสามีภรรยาสามีเป็นมีปืนอยู
1: ่
0: ให้ภรรยาไปพกอันนี้ถือว่าผิดนะ
1: ก็ผิดเลย
0: ก็ผิดเพราะว่าชื่อไม่ตรงเขาเรียกว่าอันนี้เขาจะเรียกว่าปืนผิดมือ
1: ก็เป็น
0: ก็ผิด
1: เป็นความผิดอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: เด็กๆที่ไปนำปืนของญาติคนรู้จักหรือใดๆก็ตามที่เขาจะได้มาเนี่ยเด็กจะมีความผิดไหมถ้าถือว่าเป็นเด็กเยาวชนเป็นเด็กวัยรุ่นที่ยังไม่รู้
0: คือจริงๆเนี่ยปืนไปอยู่ในคนที่ไม่ชื่อไม่ตรงเนี่ยผิดหมดแต่คำถามก็คือเยาวชนแล้วผู้ปกครองเนี่ยทำไมไม่ดูทำไมถึงปล่อยให้เด็กเข้าถึงอาวุธปืนได้โดยง่ายถูกไหมครับ มันก็เป็นความผิดอยู่ดีแล้วมันมาตามมาด้วยความรับผิดชอบอีกนะ
1: นะไม่รู้ว่าเขาจะนำเอาปืนไปใช้อะไร
0: ใช่ครับ
1: นะฮะอ่ะถ้าเผื่อว่าแค่เอาไปยิงนกไปซ้อมยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ทำให้ใครได้รับบาดเจ็บสูญเสียอะไรต่างๆเหล่านี
0: ้ถามว่าปืนเนี่ยเอาง่ายๆนะครับปืนลั่นนอกสนามเนี่ยอันตรายทุกมีโอกาสเดือดร้อนหมดเพราะคำถามก็คือลูกกระสุนปืนเนี่ยตัวหัวเนี่ยวิ่งได้เป็นกิโลอ่ะแล้วคำถามก็คือมันเคยตกโดนศีรษะคนไหม
1: ใช่ใช่
0: ทะลุหลังคาบ้านเนี่ยเขานอนอยู่ในบ้านหลังคาลูกกระสุนปืนตกใส่หลังคาบ้านแล้วทะลุเข้าไปโดนเขาเนี่ย
1: เลย
0: ถึงขั้นเสียชีวิต
1: ก็มี
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นอาวุธปืนเนี่ยถ้าอยากจะยิงอยากจะนู่นนี่นั่นนะอยู่ในสนามดีสุด
1: นะ
0: ไปซ้อมกันในสนามไปซ้อมในสถานที่ที่จัดไว
1: ้เก็บไว้ดีๆให้ลูกหลานเอาไปด้วยนะไม่อยากให้เกิดกรณี
0: แบบนี้อีกอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี
1: ้นะฮะวันนี้เราใช้เวลาแบบ บินแบตเสร็จจริงๆคุ้มค่ามากขอบคุณครับขอบคุณนักวิศวกรด้วยขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรายการมาจนถึงแล้ววันนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมวางแนวทางยกระดับท่าเรือระนองเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นช่องทางสำคัญด้านการขนส่งในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมวางแนวทางพัฒนาโครงข่ายคมนาคมภาคใต้ยกระดับท่าเรือระนองเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นช่องทางสำคัญด้านการขนส่งในอนาคต
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณโรงพยาบาลระนองโดยกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดระนองว่าตอนนี้โครงการแลนด์บริดจ์ยังไม่มีไม่เป็นไรเพราะยังไม่คุ้มเอาไว้คุ้มก่อนค่อยมาว่ากันแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะมีระบบขนส่งเชื่อมส่วนที่ขาดไปรัฐบาลจะเร่งเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในส่วนที่ยังขาดหรือที่เรียกว่าMissing Link โดยเฉพาะการเชื่อมฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยเพื่อให้ระบบขนส่งลงสู่ภาคใต้มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นสำหรับจังหวัดระนองจะมีการพัฒนาท่าเรือให้มีความสำคัญและมีศักยภาพรองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นเพื่อวางรากฐานด้านการขนส่งและการค้าและเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างเป็นระบบการพัฒนาดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าโดยสินค้าจากยุโรปสามารถเข้ามาทางระนองและกระจายต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้ภาคเหนือรวมถึงเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนขณะเดียวกันสินค้าของไทยสามารถใช้เส้นทางระนองส่งออกไปยังประเทศอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปได้ทั้งนี้รัฐบาลจะพัฒนาระบบคมนาคมและท่าเรืออย่างค่อยเป็นค่อยไปเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญด้านการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศในอนาคตอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางผ่านแผนรองรับ4ด้านพร้อมพัฒนาระบบเช็คลิสต์เป็นมาตรฐานบริการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติน
9: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยได้สั่งการในที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละจังหวัด มาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบหรือเช็คลิสต์กลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปใช้เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประเมินความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตรและบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำช่วยจัดระบบการประสานงานเครือข่ายจิตอาสาการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีปักหมุดแจ้งพิกัดความเดือดร้อนรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยมุ่งหวังให้ระบบเช็คลิสต์ดังกล่าวเป็นกลไกการทำงานระดับประเทศที่ยั่งยืนซึ่งหน่วยงานต่างๆสามารถยึดถือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องโดยเตรียมมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อนำระบบเช็คลิสต์ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามสถานการณ์จากกรณีรถชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียน
10: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์จากกรณีรถชนบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและให้กำลังใจเด็กครูผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลและเยี่ยมบ้านเด็กที่ได้รับผลกระทบจำนวน21รายสำหรับความเสียหายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียนได้ประสานโยธาธิการจังหวัดสำรวจความเสียหายเพื่อจะทำงบประมาณซ่อมแซมพร้อมเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนระหว่างนี้จะจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็กการเรียนการสอนหรือให้เด็กเรียนที่บ้านเป็นการชั่วคราวพร้อมประสานทีมแพทย์และบุคลากรด้านจิตวิทยาเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจเด็กและครอบครัวโดยเบื้องต้นสถานการณ์ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่ดัชนีผอมมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการร้อยเรื่องมาเล่าเอกพงศ์นพสกุลมานั่งทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่ตรงนี้รายงานตัวเหมือนเดิมนะครับทุกวันอาทิตย์ครับหลังข่าว5โมงเย็นครับจนถึงเคารพธงชาติเรากลับมาพบกันกับรายการร้อยเรื่องมาเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมกับสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาอยู่ในขณะนี้นะครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้เย็นๆสบายๆอากาศช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหน้าฝนฝนก็ตกเป็นเรื่องธรรมดาบางที่ก็อาจจะตกมากบางที่ก็อาจจะตกน้อยนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับก็แล้วกันนะครับวันนี้กฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลนะครับก็ยังคงมีมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการร้อยเรื่องมาเล่าเหมือนเดิมครับมีมาฝาก2ตอนด้วยกันครับตอนแรกชื่อตอนว่าเข้าพรรษาแหมช่างเข้ากับช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาเลยนะครับเพิ่งผ่านวันเข้าพรรษามาไม่กี่วันตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของเข้าพรรษา3เดือนนะครับท่านทอเลียงพิบูลเขียนเรื่องเข้าพรรษาเอาไว้คือเป็นการสนทนาพูดคุยกันระหว่างเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อาจจะเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาคุยกันมาคุยกันว่าเนี่ยเข้าพรรษาต้องทำอะไรบ้างงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือจะต้องทำอะไรอีกการงดเหล้าเข้าพรรษาในช่วง3เดือนแล้วบางคนก็ทนไม่ไหวแหวกพรรษามาดื่มอย่างเงี้ยหรือพอออกพรรษาแล้วโอ้โหดื่มแบบหัวราน้ำอะไรแบบเนี้ยซึ่งวันนี้จะได้ฟังกันนะครับคุณชัยศิลป์คนคล่องเป็นผู้นำเสนอเรื่องนี้นะครับอีกตอนหนึ่งชื่อตอนว่ากุศลสะท้อนครับใครบอกว่าทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีเลยแต่ทำชั่วทำไมถึงได้ดีก็ลองฟังเรื่องนี้ดูแล้วกันนะครับคือแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่วิจารณญาณของใครแต่ละคนแต่เรื่องนี้น่าจะประสบกับท่านทอเลียงพิบูลเลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะฟังกุศลสะท้อนไปฟังตอนแรกกันก่อนชื่อตอนว่าเข้าพรรษาตอนนี้น่าฟังมากคุณชัยศิลป์คนคล่องจะเป็นผู้นำเสนอครับเชิญครับ

วันเข้าพรรษาปีนี้ข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะพยายามใช้เวลา3เดือนให้ได้ประโยชน์จะไม่ยอมให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้ทำสิ่งใดให้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นเพราะข้าพเจ้าเคยได้ปรับปรุงทางจิตใจในเทศกาลเข้าพรรษามาแล้วคราวนี้ตั้งใจว่าจะใช้เวลา3เดือนในฤดูเข้าพรรษาพิจารณาดูตนเองว่ายังมีสิ่งใดบกพร่องอยู่ก็จะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นใช้เวลาพิจารณาพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาในสิ่งที่ดีงามเพื่อนำมาใช้ให้เหมาะสมในชีวิตคารวาสเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและเพื่อการดำเนินชีวิตต่อไปให้สมกับมิเสียแรงที่ได้เกิดมาในร่มโพร่มไทรของพระพุทธศาสนาอย่างน้อยก็คงมีโอกาสใช้เวลา3เดือนปลดเปลื้องกิเลสที่หนาแน่นให้ค่อยเบาบางลงบ้างก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง

่อนเข้าพรรษาข้าพเจ้าได้มีโอกาสพบท่านผู้หนึ่งเป็นผู้ที่สนใจและติดตามหนังสือของข้าพเจ้าตลอดมาท่านผู้นั้นถามข้าพเจ้าว่าเข้าพรรษาปีนี้จะปฏิบัติอะไรที่เป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะการงดดื่มเหล้าตลอดเทศกาลเข้าพรรษาปีก่อนๆ นั้นได้ผลดีแก่ตัวผมมากเมื่อพิจารณาดูแล้วก็ได้ผลทันตาเห็นคือไม่ต้องเสียเงินซื้อเหล้าดื่มอย่างน้อยก็3เดือนไม่ต้องเมาเปะปะอย่างหัวราน้ำบางเวลาก็เปียกฝนกลับบ้านเวลาดึกๆสุขภาพก็ดีขึ้นเพราะกินข้าวเย็นตรงเวลามีเวลานอนพักผ่อนได้เพียงพอมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดลูกเมียมากขึ้นและเดี๋ยวนี้เรื่องเหล้าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วผมเลิกเด็ดขาดไม่ว่าเข้าพรรษาหรือออกพรรษาตลอดไปฉะนั้นผมจึงอยากถามว่าเข้าพรรษาปีนี้คุณจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์แนะนำบ้างถ้าจะบอกว่าตลอด3เดือนให้ถือศีล5ทำบุญทำทานใส่บาตรฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ต้องพูดเพราะผมปฏิบัติอยู่แล้วอยากจะทราบว่าคุณมีอะไรเป็นพิเศษเท่านั้นข้าพเจ้าจึงพูดว่าก่อนอื่นผมรู้สึกยินดีมากที่ทราบว่าคุณเลิกเป็นทาสของน้ำเมาได้และเห็นประโยชน์ของการเข้าพรรษาว่าเป็นเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์พอที่จะปรับปรุงจิตใจไปสู่ทางดีได้ความจริงการอดเหล้าเข้าพรรษานั้นก็มีมาแต่ครั้งโบราณแล้วแต่ท่านเหล่านั้นส่วนมากได้แต่หยุดดื่มเหล้าเฉยๆบางท่านเห็นคนอื่นหยุดตัวก็หยุดบ้างไม่ได้ใช้เวลาเข้าพรรษา3เดือนนั้นพิจารณาดูถึงแก่นโทษเครื่องดองของเมาว่ามีอะไรบ้างผมได้ทราบว่าคุณได้หยุดดื่มในระยะเข้าพรรษา3เดือนคุณได้ใช้เวลาศึกษาพิจารณาดูคุณและโทษของสุรานั้นว่ามีอะไรดีมีอะไรชั่วแต่แล้วยังไม่ทันออกพรรษาคุณก็คิดได้ว่าโทษของน้ำเมามากมายเพียงไรและตัดสินใจเลิกดื่มอย่างเด็ดขาดมีคนอีกจำนวนมากที่ถึงเวลาเข้าพรรษาก็หยุดดื่มเพื่อถวายพระ3เดือนเวลาไม่ดื่มไม่เมาก็ไม่ได้ใช้เวลาอันมีค่าพิจารณาดูคุณและโทษของน้ำเมากลับคิดเร่งเวลาว่าเมื่อไหร่จะออกพรรษาสักทีนะดูมันนานจริงๆบางท่านยังไม่ทัน3เดือนก็ทนไม่ไหวแหวกพรรษาออกมาดื่มอย่างหัวราน้ำบางท่านก็อดทนจนถึงวันออกพรรษาได้พอวันออกพรรษาก็เริ่มดื่มเพื่อให้สมกับความอยากที่อดมาถึง3เดือนเลยดื่มฉลองเป็นการใหญ่ถึงกับเพื่อนต้องช่วยกันหามกลับบ้านส่วนคุณนั้นผมขอชมว่าได้ชนะใจตนเองที่เลิกได้เด็ดขาดซึ่งนับว่าหาได้ยากควรจะเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีเมื่อข้าพเจ้าพูดจบท่านผู้นั้นก็หัวเราะอย่างภูมิใจแล้วพูดว่าแต่ผมก็ต้องขอขอบใจหนังสือชุดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่ออ่านแล้วทำให้ได้ข้อคิดหลายอย่างที่ควรปฏิบัติจึงได้เกิดผลนับว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งสำหรับเข้าพรรษาปีนี้คุณมีอะไรที่เป็นประโยชน์ทางจิตใจและเป็นความสุขทางครอบครัวแนะนำบ้างคุณยังไม่ได้บอกผมเลยข้าพเจ้าจึงพูดว่าขอโทษผมเองก็ไม่มีอะไรแนะนำหรอกครับสำหรับตัวผมเองตั้งใจคิดไว้ว่าในระยะเข้าพรรษา3เดือนนี้จะฝึกจิตเมื่อมีโทสะจากการยั่วเย้าใดๆก็ดีผมก็ตั้งมั่นในใจว่าจะไม่โกรธเราต้องตั้งสติระงับใจไว้ไม่ยอมลืมตัวเรานึกไว้เสมอว่าไม่โกรธไม่ว่ากรณีใดๆก็ดีเราจะไม่โกรธตลอดเข้าพรรษา3เดือนเราขอทดสอบจิตใจในระยะเข้าพรรษาก่อนเพราะความโกรธซึ่งเกิดจากโทจริตนั้น
ไม่เคยให้คุณแก่ใครเลยมีแต่ให้โทษฝ่ายเดียวเพราะเวลาโกรธคนเราก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเองอำนาจของความโกรธนั้นทำลายได้ทุกอย่างเหมือนคนบ้าขาดสติแม้แต่ผู้มีพระคุณเพื่อนฝูงที่รักใคร่เจ้านายหรือผู้ที่เคารพนับถือก็อาจฆ่าได้เมื่อรู้สึกตัวได้สติหายโกรธทุกอย่างก็สายไปความโกรธนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งฆาตกรรมติดตามด้วยการเป็นศัตรูความอาฆาตและการคิดประทุษร้ายแม้แต่สามีภรรยาเมื่อโกรธขึ้นมาก็อาจถึงแตกหักหย่าร้างแยกทางกันเดินได้ความโกรธเป็นศัตรูร้ายกาจที่สุดของมนุษย์เมื่อความโกรธเกิดขึ้นจิตใจก็เหี้ยมโหดตกเป็นทาสของความโกรธไม่รู้สึกผิดชอบความโกรธได้ทำลายอนาคตของบุคคลที่จะรุ่งเรืองต่อไปภายหน้าให้อับเฉาสูญสิ้นความหวังทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวอย่างมากมายทุกยุคทุกสมัยแล้วและมีไม่น้อยที่ต้องสูญเสียอิสรภาพต้องเข้าไปรับโทษอยู่ในเรือนจำเนื่องจากเป็นทาสของความโกรธเป็นต้นเหตุเมื่อพูดถึงต้นเหตุของความโกรธก็มีมากมายนับไม่หมดท่านผู้นั้นฟังแล้วก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นว่าเรื่องโกรธมันเป็นเรื่องใหญ่โตมากทุกคนเมื่อรู้โทษของความโกรธแล้วก็รู้สึกเกลียดขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่สามารถหนีพ้นความโกรธไปได้เพียงแต่ระงับความโกรธได้เพียง3เดือนในระยะเข้าพรรษาก็นับว่าเป็นบุญกุศลแล้วท่านผู้นั้นพูดแล้วก็แสดงความหนักใจข้าพเจ้าพูดขึ้นว่าถ้าเราเพียงแต่นึกมันก็รู้สึกว่ายากลำบากแต่ถ้าเราปฏิบัติโดยไม่มีใจท้อถอยมีความอดทนก็มีช่องทางง่ายเข้าแต่ต้องใช้ความอดทนเสียสละให้อภัยจิตใจหนักแน่นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราผ่านไปได้ก็คงไม่มีอะไรยากแน่นี่เป็นเพียงข้อเดียวในจำนวนหลายข้อโลภะโทสะโมหะซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญตัดกิเลสเหล่านี้ได้สิ้นแต่เราเอาแต่เพียงเริ่มระงับโทสะเพียงข้อเดียวก่อนเท่านั้นถ้าไม่สามารถชนะใจแล้วเราจะทำอะไรที่จะก้าวหน้าต่อไปสู่จุดอื่นๆได้อย่างไรท่านผู้นั้นนิ่งนึกสักครู่หนึ่งจึงพูดว่าดีแน่ผมเห็นด้วยผมเชื่อแน่ว่าถ้าเรามีความอดทนเสียสละให้อภัยไม่ท้อถอยคงประสบความสำเร็จบ้างไม่มากก็น้อยต้องลองดูถ้าชนะความโกรธได้ก็ตัดความทุกข์ยากออกไปได้มากทีเดียวเท่ากับยกภูเขาทุกข์ออกจากอกโดยเฉพาะตัวผมเองรู้สึกว่าจะได้ประโยชน์มากเพราะรู้สึกตัวเหมือนกันว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์เวลาเช้าๆต้องมีเรื่องทำให้อารมณ์เสียดุกันทุกวันคนนั้นทำอย่างนั้นไม่ถูกใจคนนี้ขี้เกียจตื่นนอนสายงานไม่ชอบทำคนโน้นไปไหนชอบถลายต้องดุบ่นกันไปไม่หยุดปากบางครั้งรู้สึกตัวว่าอารมณ์ฉุนเฉียวขี้บ่นมากไปจนลืมตัวบางครั้งก็บ่นโดยที่ไม่มีเหตุผลรู้สึกว่าจะติดจนเป็นนิสัยตัวเองก็รู้สึกว่าไม่ดีเหมือนกันดูเหมือนจะเป็นเวรเพราะเมื่อก่อนเคยว่าคนแก่ขี้บ่นบัดนี้ได้แก่ตัวเองแล้วเด็กๆที่ถูกบ่นก็คงจะรำคาญเหมือนสมัยผมเป็นเด็กถูกคุณย่าคุณยายบ่นเราก็รำคาญเต็มทีแต่เราก็ต้องอดทนเพราะท่านเป็นญาติผู้ใหญ่เราจึงไม่กล้าพูดต่อหน้าลับหลังท่านเราก็ระบายกันตามพี่ๆน้องๆและช่วยกันหาชื่อให้ใหม่ว่าคุณยายปากปลาร้าคุณย่าปากมากตามภาษาเด็กที่ยังไม่รู้ผิดชอบบัดนี้มาได้กับตัวเองแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นเมื่อคุณมาแนะขึ้น
ก็ทำให้คิดได้เข้าพรรษาปีนี้ผมจะยึดหลักไว้ในใจว่าจะไม่โกรธจะไม่เป็นคนขี้บ่นถ้าเด็กๆผิดถูกก็จะชี้แจงเหตุผลเพราะรู้เหมือนกันว่าการบ่นไม่เคยทำให้คนถูกบ่นดีขึ้นเลยเพราะการบ่นไม่ใช่การสั่งสอนเป็นการระบายอารมณ์การชี้แจงเหตุผลสั่งสอนเท่านั้นจึงจะทำให้เด็กเข้าใจและดีขึ้นและอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมอารมณ์เสียก็คือการขับรถบนท้องถนนในเวลานี้คุณก็คงเห็นแล้วมีถนนหลายสายที่รถติดแทบทุกวันแต่การติดเพราะรถมากก็เป็นธรรมดาถ้าเรารักษาระเบียบตามกฎข้อบังคับด้วยกันทุกคนโดยรักษาเส้นทางการเดินซ้ายของตัวไว้ไม่ให้ล้ำไปกินขวาการที่รถติดเป็นระเบียบไม่นานก็คงระบายไปได้สะดวกที่อารมณ์เสียก็เพราะเราเป็นคนรักษาระเบียบแต่ยังมีคนที่เห็นแก่ตัวไม่น้อยที่ชอบแย่งแซงขึ้นหน้าบางครั้งก็ตัดหน้าเพื่อแซงขึ้นระยะใกล้ๆเป็นเรื่องที่กวนประสาทที่สุดถ้าเขาต้องการแซงแล้วจะผิดถูกอย่างไรไม่เข้าใจขอให้ได้แซงขึ้นหน้าไปให้ถึงก่อนคนอื่นใครจะว่าอย่างไรใครจะมาก่อนมาหลังรถติดจอดคอยนานเท่าใดไม่สำคัญเขาต้องแซงไปก่อนให้ได้ทั้งที่ถนนสายนั้นไม่ใช่ให้รถเดินทางเดียวผมเองบางครั้งก็รับว่าผมก็เคยโกรธเพราะที่ใดไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมให้ทั่วถึงผู้ที่เห็นแก่ตัวก็วิ่งแซงผิดทางไปที่สุดก็ไปติดอยู่ข้างหน้าจอดผิดทางล้ำขวาจนเต็มถนนเพราะทางซีกซ้ายรถที่เป็นระเบียบเขาจอดอยู่แล้วไม่มีทางจะแซงเข้าไปเมื่อรถมาออหน้ากันทั้งสองทางซึ่งต่างก็มีคนเห็นแก่ตัวเดินผิดทางรถจะมาทางขวาก็มาไม่ได้รถที่จะไปทางซ้ายก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีทางจะเดินการติดเพราะพวกเห็นแก่ตัวนั้นเป็นสิ่งที่น่าเวียนหัวติดเพราะผิดทางนี้ต้องเสียเวลามากมายกว่าติดธรรมดามีระเบียบต้องรอจนกว่าเจ้าพนักงานจราจรมาจัดการจึงจะผ่านไปได้หากต่างคนรักษาระเบียบตามทางของตนไม่แย่งแซงขึ้นหน้าเมื่อรถติดใครมาก่อนไปก่อนใครมาทีหลังต่อท้ายไม่มีใครแย่งขึ้นหน้ามีมารยาทเคารพกฎในการขับรถในท้องถนนหลวงโรคปวดหัวโรคประสาทโรคอารมณ์เสียที่เกิดขึ้นจากท้องถนนหลวงทั้งผู้ขับขี่และเจ้าพนักงานก็จะเบาบางลงการแนะว่าไม่โกรธในระยะ3เดือนคงจะได้ผลดีตลอดเข้าพรรษาจะทำใจให้สงบผมจะถือหลักนี้ให้มั่นคงความโกรธคงจะเบาบางลงบ้างแม้จะไม่หมดเลยทีเดียวดีกว่าไม่ได้ทำอะไรปล่อยเวลาเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญให้ผ่านพ้นไปความชราก็เพิ่มจำนวนขึ้นอีกพรรษาหนึ่งข้าพเจ้าคิดในใจว่าท่านผู้นี้ยังรู้สึกตัวว่าเป็นผู้มีอารมณ์โกรธซึ่งมีอยู่ในตัวว่าเป็นของไม่ดีจึงอยากจะปรับปรุงแก้ไขจิตใจใหม่โดยใช้เวลาเข้าพรรษา3เดือนซึ่งท่านผู้นี้ก็เคยชนะใจในการไม่ดื่มน้ำเมามาแล้วและอยากจะภาวนาขอให้ท่านชนะโทสะโดยไม่โกรธภายในระยะเข้าพรรษา3เดือนนี้ดังที่ชนะสิ่งอื่นมาแล้วและคิดว่าหลายๆท่านคงจะมีความนึกคิดเช่นเดียวกันว่าการชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็ไม่พ้นความสามารถของกำลังใจที่จะเอาชนะได้พระอรหันต์ท่านได้ชนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็อยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงเหนือความเกิดแก่เจ็บตายเราไม่ชนะเราไม่สามารถจะชนะทุกอย่างแต่ขอชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธอย่างเดียวเท่านั้นแม้จะไม่ชนะอย่างเด็ดขาดก็คงจะเบาบางไม่เป็นคนโกรธง่ายลงบ้าง

นั่นคือกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลชื่อตอนว่าเข้าพรรษานะครับ3เดือนครับตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11 3เดือนสำหรับการเข้าพรรษาซึ่งในสมัยพุทธกาลก็ถ้าเป็นช่วง3เดือนนี้แน่นอนฝนตกเยอะนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีไฟฟ้าแสงสว่างอะไรเหมือนตอนปัจจุบันนี้นะครับในสมัยพุทธกาลเนี่ยบางทีฝนตกก็มองไม่เห็นฝนแฉะไปหมดเลยใช่ไหมฮะตกมาเงี้ยก็พระสงฆ์ก็จาริกไปในที่ต่างๆอาจจะไปเหยียบกล้าข้าวของชาวบ้านได้พอไปเหยียบแล้วชาวบ้านก็ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็เลยมีพระบัญญัตินี่แหละนะครับคุณผู้ฟังให้มีเข้าพรรษาแล้วก็มันก็เลยเกิดเป็นช่วงเข้าพรรษา3เดือนขึ้นมานะครับกฎแห่งกรรมเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกันถึงเรื่องของการปฏิบัติตัวในช่วงของวันเข้าพรรษานะครับทำอะไรบ้างบางคนก็เลิกเล่างดเล่าเข้าพรรษาไปสุดท้ายก็เลิกได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับมาถึงอีกตอนนึงครับชื่อตอนว่ากุศลสะท้อนเรื่องนี้เท่าที่ผมไปอ่านมาด้วยเนี่ยก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยก็เคยอ่านเนาะหนังสือของท่านทอเลียงเนี่ยกฎแห่งกรรมนะฮะตอนนี้เป็นเหมือนประมาณว่าลูกของท่านทอเนี่ยตกน้ำแล้วไม่เป็นอะไรก็มีคนช่วยขึ้นมาได้ท่านทอเลียงก็หวนกลับไปในหนหลังตอนยังหนุ่มๆอยู่เนี่ยท่านเคยช่วยเด็กไว้ก็เลยทำให้ลูกของท่านไม่ได้มีความคือมีอันเป็นไปอะนะครับซึ่งอันเนี้ยท่านก็เชื่อของท่านอย่างนั้นแต่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่ก็ลองไปติดตามกุศลสะท้อนนะครับกฎแห่งกรรมตอนนี้คุณชัยศิลป์คนคล่องเป็นผู้นำเสนอครับ

เมื่อปีพุทธศักราช2500เวลาบ่ายวันหนึ่งจำไม่ผิดว่าเป็นวันอาทิตย์ข้าพเจ้าพักอยู่กับบ้านไม่ได้ไปไหนและเด็กๆ ก็ไม่ไปโรงเรียนถัดบ้านข้าพเจ้าไปเป็นปลายซอยซึ่งมีโรงเพาะถั่วงอกมีเสียงโจษจันกันว่าเด็กตกน้ำที่ข้างโรงเพาะถั่วงอกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างก็วิ่งไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นเด็กในบ้านของข้าพเจ้าก็วิ่งไปดูด้วยเหมือนกันแล้วกลับมาบอกว่ามีเด็กหญิงตกน้ำและพอรู้ว่าตกก็งมขึ้นมาได้เพราะบ่อขุดไว้เพื่อใช้น้ำรดถั่วพอตกลงไปก็มีคนเห็นรีบลงไปอุ้มขึ้นมาได้ทันทีพวกญาติช่วยกันปฐมพยาบาลอยู่ยังไม่ฟื้นข้าพเจ้าขอให้ภรรยารีบไปดูเพื่อช่วยเหลืออย่างไรได้ก็ให้รีบช่วยเหลือสักครู่ภรรยาของข้าพเจ้ากลับมาบอกว่าทำอย่างไรก็ไม่ฟื้นข้าพเจ้าให้ความเห็นว่าควรรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนภรรยาข้าพเจ้าไปบอกกับญาติของเด็กและทางญาติของเด็กก็เห็นดีด้วยข้าพเจ้าจึงให้เอารถออกไปรับเด็กพร้อมทั้งญาติของเด็กและทางญาติของเด็กรีบนำส่งโรงพยาบาลเด็กทันทีแต่แล้วก็ได้รับข่าวสลดใจในแพทย์ทางโรงพยาบาลไม่สามารถช่วยเหลือเด็กนั้นไว้ได้เด็กหมดลมก่อนถึงโรงพยาบาลเพราะมัวแต่แก้ไขกันเองจึงสายไปที่จะช่วยชีวิตเด็กไว้เรื่องสลดใจเช่นนี้ทำให้อดหวนระลึกถึงบุตรชายของข้าพเจ้าไม่ได้เรื่องมีว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นภายหลังเมื่อมีระเบิดลงหนักในพระนครครอบครัวที่มีบุตรมากก็อดเป็นห่วงเด็กๆไม่ได้จึงจำเป็นที่จะต้องย้ายไปให้ห่างจากจุดยุทธศาสตร์และที่ชุมชนข้าพเจ้านั้นมีเพื่อนที่รักใคร่และใจอารีเสนอให้ที่พักอาศัยที่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากชุมนุมชนอยู่อำเภอชั้นนอกข้าพเจ้าก็ยินดีและขอบใจเพื่อนผู้นี้ตกลงใจย้ายไปอยู่บ้านเพื่อนผู้นั้นทันทีข้าพเจ้าได้รับความสุขสบายเหมือนบ้านของตนเองแต่ครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นครอบครัวใหญ่มีเด็กมากทั้งภรรยาของข้าพเจ้าก็เป็นคนขี้เกรงใจคนทั้งที่เพื่อนภรรยาและลูกๆของเพื่อนต่างก็แสดงความยินดีอย่างบริสุทธิ์ใจที่เราได้ไปอยู่ร่วมด้วยทั้งครอบครัวแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าสงครามโลกครั้งที่สองนี้คงจะไม่ยุติลงง่ายๆจึงอยากจะหาที่ดินปลูกบ้านของตนเองสักแปลงจึงขอร้องให้เพื่อนผู้นั้นช่วยจัดการให้ด้วยเพื่อนและครอบครัวก็หน่วงเหนี่ยวไม่อยากให้ย้ายจากไปเลยข้าพเจ้าได้อ้างเหตุผลต่างๆเพื่อนผู้นั้นจึงยอมหาที่ให้หนึ่งแปลง

ในเวลานั้นการซื้อที่ดินไม่สู้ยากนักข้าพเจ้าได้ที่และส่วนมากยังเป็นทุ่งนาทั้งราคาก็ไม่สู้แพงที่ตามความปรารถนาอยู่ไม่ไกลจากบ้านเพื่อนผู้นั้นนักเมื่อตกลงเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าก็ถมดินล้อมรั้วการถมดินนั้นย่อมต้องถมให้เสมอกับถนนหรือสูงกว่าถนนก่อนจะปลูกบ้านเป็นธรรมดาของที่นาดินที่จะขุดถมก็เอาในเนื้อที่นาการถมย่อมต้องใช้ดินมากเพราะฉะนั้นในที่ดินของข้าพเจ้านั้นต้องขุดบ่อใหญ่กว้างประมาณ10เมตรยาวประมาณ15เมตรและลึกราวๆ3เมตรพอการถมดินเสร็จเรียบร้อยบ้านก็เกิดขึ้นพร้อมทั้งน้ำและไฟเรียบร้อยข้าพเจ้าและครอบครัวก็ย้ายจากบ้านเพื่อนผู้นั้นมาอยู่บ้านของเราทันทีเรื่องที่จะเกิดขึ้นนั้นข้าพเจ้าจำได้อย่างแม่นยำคือวันอาทิตย์เวลาประมาณ15นาฬิกาเศษเป็นเวลาคนครัวจะทำกับข้าวการที่จะไปทางครัวนั้นต้องเดินผ่านท่าน้ำทางหลังริมบ่อก่อนที่จะถึงครัวแม่ครัวได้เดินผ่านท่าน้ำทันใดนั้นได้เหลือไปกลางบ่อก็เห็นอะไรขาวๆตกลงอยู่กลางบ่อและปริ่มริมน้ำจึงเข้าใจว่าผ้าที่ตากไว้บนราวนั้นตกลงไปแต่ก็อดนึกไม่ได้ว่าผ้าบนราวทุกผืนนั้นก็มีไม้หนีบยากที่จะตกลงไปในบ่อได้ทำให้สงสัยรีบหาไม้มาเขี่ยผ้าที่เห็นอยู่กลางบ่อโดยยืนอยู่บนสะพานท่าน้ำทันใดที่ปลายไม้ถูกผ้าน้ำกระเพื่อมแม่ครัวก็ตกใจร้องเสียงหลงเพราะปรากฏว่าไม่ใช่ผ้าธรรมดาเป็นเสื้อเด็กและเด็กคนซึ่งอยู่ในเสื้อนั้นคว่ำหน้าเมื่อถูกเขี่ยก็มองเห็นผมและศีรษะของเด็กจึงร้องโวยวายด้วยความตกใจภรรยาของข้าพเจ้าพอได้ยินว่าเด็กตกน้ำก็นึกถึงลูกๆตกใจจนออกประตูไม่ถูกเมื่อออกมาได้ก็ร้องโวยวายเหมือนไฟไหม้ทำให้เพื่อนบ้านตกใจวิ่งมาในบ้านบางคนก็โดดลงไปอุ้มเด็กซึ่งกำลังลอยอยู่ขึ้นมาทำการปฐมพยาบาลเอาเด็กขึ้นใส่บ่าวิ่งรอบๆสนามเพื่อให้น้ำออกจากท้องทางปากมีทั้งน้ำและข้าวออกมาเป็นเม็ดๆแสดงว่าท้องยังไม่ทันย่อยเหมือนว่าเคี้ยวๆแล้วก็คายออกมาบังเอิญเพื่อนผู้หนึ่งมีญาติเป็นนางพยาบาลได้มาผายปอดและช่วยเหลือพยาบาลเท่าที่จะนึกได้เวลานั้นเพื่อนและเพื่อนบ้านได้มาอยู่เต็มบ้านเพราะทุกคนต่างเป็นห่วงและช่วยเหลืออย่างจริงใจในขณะนั้นข้าพเจ้าไม่อยู่บ้านมีเพื่อนผู้หนึ่งได้นำรถออกตามหาข้าพเจ้าในพระนครจนพบตัวเมื่อทราบเรื่องก็ไม่ได้รอช้ารับหมอไปที่บ้านทันที

่อกลับถึงบ้านก็ได้ทราบว่าบุตรข้าพเจ้ารู้สึกตัวแต่ยังไม่ยอมลืมตาคำแรกที่พูดออกมาก็คือพ่อเวลานั้นข้าพเจ้ายังกลับไม่ถึงบ้านเพื่อนผู้ได้เคยให้ข้าพเจ้าอาศัยบ้านนั้นได้เข้าไปอุ้มและปลอบใจบุตรข้าพเจ้าและแสดงเป็นพ่อแทนตัวข้าพเจ้าสามารถปลอบเด็กให้หายกระวนกระวายไปได้หลายครั้งเมื่อข้าพเจ้าไปถึงบ้านก็เห็นเพื่อนที่รักใคร่นับถือมาอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าเต็มบ้านต่างมีสีหน้าเศร้าๆตามกันทุกคนแสดงความเป็นห่วงเด็กเหมือนลูกหลานของเขาข้าพเจ้าเองก็มีความปลาบปลื้มอดที่จะนึกขอบพระคุณเสียมิได้ข้าพเจ้ามีความดีใจที่สุดที่เห็นลูกฟื้นขึ้นมาได้แต่แพทย์ฉีดยาบำรุงหัวใจให้หนึ่งเข็มให้พักผ่อนพอสมควรก็หายเป็นปกติในไม่ช้าเพื่อนฝูงซึ่งอยู่ในที่นั้นก็แสดงความดีใจที่เด็กนั้นปลอดภัยทุกคนยิ้มแย้มขึ้นมาได้ต่อมาทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยเป็นปกติทุกประการเด็กที่ตกน้ำบุตรข้าพเจ้าผู้นี้เป็นบุตรคนที่4ของข้าพเจ้ากับภรรยาซึ่งมีอายุเพียง 4-5 ขวบทราบความละเอียดภายหลังว่าแกรับประทานอาหารเที่ยงแล้วก็ไปล้างมือที่ท่าน้ำพอลงกระไดจะล้างมือหัวก็ขมำลงไปในบ่อต่อจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเมื่อข้าเจ้ามาคำนวณดูระยะที่กินอาหารเที่ยงเสร็จคงประมาณ 12:30 นาทีไม่เกิน 13:00 นแล้วเมื่อพบเวลาลอยขึ้นมานั้นบ่าย 3 โมงกว่าเมื่อคิดเวลาที่ตกลงไปในบ่อกับเวลาที่พบนั้นไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแต่แล้วก็ไม่ตายภรรยาข้าพเจ้ากลัวจะถูกดุว่าไม่ดูแลลูกทำให้ลูกตกน้ำแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปริปากพูดเรื่องนี้เลยเพราะสิ่งที่ได้เป็นไปนั้นเป็นบทเรียนที่มีค่าสูงอยู่แล้วและบ่อน้ำนั้นอยู่หลังบ้านส่วนมากเด็กๆมักจะอยู่หน้าบ้านและเมื่อรับประทานอาหารเที่ยงแล้วทุกคนก็เข้านอนตามปกติวันธรรมดานั้นข้าพเจ้าจ้างครูมาสอนเพื่อทบทวนหนังสือมีเด็กๆมาเรียนที่บ้านข้าพเจ้าแต่วันนั้นเป็นวันหยุดข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้เหตุที่บุตรข้าพเจ้าตกน้ำแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีอันตรายเช่นนี้แล้วข้าพเจ้าก็หวนคิดถึงเมื่อครั้งข้าพเจ้าอายุราว25ปีข้าพเจ้ากับแม่ของเด็กตกน้ำผู้นี้ได้ยืนสนทนากันอยู่ที่ริมคลองแห่งหนึ่งมีน้ำไหลเชี่ยวออกมาจากใต้สะพานขณะที่เรายืนคุยกันอยู่นั้นสายตาของข้าพเจ้ามองดูน้ำกำลังไหลออกมาจากใต้สะพานทันใดนั้นเห็นมือเล็กๆชูขึ้นเหนือน้ำแวบเดียวก็จมไหลตามกระแสน้ำไปสัญชาตญาณทำให้นึกถึงเด็กตกน้ำใจเร็วเท่าความคิดข้าพเจ้ารีบกระโจนลงไปในคลองทันทีหมายตากำหนดระยะของกำลังน้ำที่จะพัดพาไปแต่เป็นบุญเหลือเกินข้าพเจ้าว่ายน้ำไม่นานนักก็ควานหาเด็กพบรีบอุ้มว่ายทวนน้ำเข้าหาฝั่งรู้สึกดีใจที่ร่างกายของเด็กยังมีความอุ่นและยังหายใจเมื่อข้าพเจ้าพาเด็กว่ายน้ำเข้าถึงท่าก็มีประชาชนมายืนออกันอยู่เต็มท่าน้ำข้าพเจ้าได้ส่งเด็กให้พลเมืองดีผู้หนึ่งแล้วขอร้องให้นำไปส่งตำรวจเพื่อจัดการสืบหาพ่อแม่ของเด็กต่อไปส่วนข้าพเจ้าเมื่อหมดหน้าที่แล้วก็รีบกลับบ้าน

ข้าพเจ้าคิดว่าอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าช่วยชีวิตเด็กผู้นั้นไว้ผลได้สนองให้บุตรของข้าพเจ้าตกน้ำจึงไม่เป็นอันตรายจะผิดหรือถูกอย่างไรข้าพเจ้าต้องขออภัยด้วยส่วนเพื่อนฝูงที่กรุณาช่วยเหลือข้าพเจ้าอดที่จะนึกขอบคุณอย่างยิ่งไม่ได้โดยเฉพาะเพื่อนที่ได้กรุณาให้ที่พักอาศัยในยามสงครามแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมเลยและคิดว่าจะเป็นอนุสรณ์แก่ตระกูลของข้าพเจ้ารุ่นหลังจะได้ทราบว่าท่านผู้นั้นคือคุณตุ๊วัชราธร

คุณผู้ฟังครับร้อยเรื่องมาเล่าเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับและจบไปด้วยกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลตอนที่มีชื่อว่ากุศลสะท้อนนะครับบอกแล้วประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่เคยเจอมาใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องลบหลู่นะอันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่นำมาเขียนและเล่าให้ฟังนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้าครับกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลตอนอะไรจะเป็นตอนที่จะนำมาเสนอก็คงต้องติดตามกันต่อไปแต่วันนี้ร้อยเรื่องมาเล่าเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: หนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

เล็กๆขนาดเพียง3คูณ4เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำให้มากยิ่งขึ้นต่อไปครั้งหนึ่งขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่สุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงจากที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Changeเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆ เหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆ กลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมไม่น่าเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBG ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเชื่อว่าอียิปต์จะเข้าร่วมขับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะร่วมกับตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยอ้างอิงข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขณเวลา10นาฬิกาว่าขณะนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด36รายแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บ27รายและผู้เสียชีวิต9รายโดยจำนวนผู้เสียชีวิตคงเดิมไม่มีรายงานเพิ่มเติมส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บ27รายขณะนี้กลับบ้านแล้ว13รายยังรักษาตัวในโรงพยาบาล14รายและไม่มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการส่งต่อเนื่องจากทุกรายได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสมกับอาการแล้วกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐเอกชนและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อติดตามอาการและประสานการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยยืนยันว่าผู้บาดเจ็บทุกรายจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายและสิทธิการรักษานอกจากการรักษาด้านร่างกายกระทรวงสาธารณสุขยังจัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ดูแลนักเรียนครูบุคลากรครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตร่วมถึงผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อประเมินและติดตามผลกระทบด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องในช่วง2สัปดาห์1เดือนและ3เดือนพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพความรุนแรงภาพผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับผลกระทบเพื่อไม่สร้างความสะเทือนใจซ้ำปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำอีกนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกันของ5กระทรวงได้แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือแผนเปิดโรงเรียนตามมาตรการฉุกเฉินระยะสั้นด้วยการเปิดช่องทางขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตทั่วประเทศเช่นสายด่วน1300 1323และส่งทีมอาสาสมัครลงพื้นที่เยียวยาจิตใจทันทีในวันเปิดเรียนปิดห้องเรียนจุดเกิดเหตุชั่วคราวจัดพื้นที่ลงทะเบียนให้ผู้ปกครองสังเกตการอนุญาตให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจรุนแรงย้ายโรงเรียนได้สั่งปิดเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตลอดสัปดาห์หน้าและให้อำนาจกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศให้ตรวจค้นกระเป๋าสิ่งของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อสกัดอาวุธทันทีส่วนต่อมาคือการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเน้นคัดกรองสุขภาพจิตครูและนักเรียนสม่ำเสมอพร้อมระบบส่งต่อแพทย์และอบรมครูแนะแนวที่ปรึกษาในการปฐมพยาบาลทางใจใช้หลักไม่เพิกเฉยต่อการบูลลี่และเพิ่มช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูเชื่อมข้อมูลกับสายด่วน1300ตลอดจนตรวจคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าโรงเรียนอย่างรัดกุมพร้อมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบจุดเสี่ยงนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พบปะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนพร้อมมอบแนวทางการทำงานโดยเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย ด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจากข้อมูลเบื้องต้นมีผู้ประกันตนและผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวรวม6รายและผู้ได้รับบาดเจ็บระหว่างการทำงานอีก3รายจึงกำชับให้ดูแลสิทธิประโยชน์ทั้งจากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมให้ครบถ้วนส่วนความคืบหน้าการสอบสวนเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานไปตรวจสอบแล้วส่วนสาเหตุมาจากหลายปัจจัยและเด็กมีพฤติกรรมเสพสื่อที่มีความรุนแรงมาเป็นเวลานาน
3: พลตำรวจตีอัตพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่สอบพอปลายบางภายหลังประชุมเสร็จพลตำรวจตีอัตพลเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้ว17ปากพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ PC ของผู้ก่อเหตุส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วจากการสืบสวนพบว่าสาเหตุการก่อเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกันทั้งปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมมานาน 1-2 ปีส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของปู่ในส่วนของอาวุธปืนบีบีกันที่ผู้ก่อเหตุนำไปโรงเรียนแล้วถูกคุณครูยึดก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุสั่งซื้อเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือรับการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อน
4: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับคดีนี้เราไม่ได้มาสอบเพื่อจะหาว่าพยานหลักฐานเพื่อว่าพิสูจน์ว่าเด็กผิดหรือไม่ผิดอะไรเราอยากจะพิสูจน์ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยที่ทำให้เด็กก่อเหตุเนี่ยนะครับขณะนี้เราก็พบว่าประกอบด้วยหลายสาเหตุประกอบกันนะครับทั้งปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากทางในโรงเรียนการเรียนการมีปัญหากับเพื่อนนะครับแล้วก็มีการดูสื่อโซเชียลนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไปดูพฤติกรรมรุนแรงนะครับทุกอย่างประกอบกัน
3: พลตำรวจตรีอัศพลได้เน้นย้ำให้ผู้ปกครองและครูช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดและเก็บรักษาอาวุธปืนในบ้านให้มิดชิดพร้อมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจสกัดและจัดสายตรวจเข้มงวดรอบโรงเรียนเพื่อสร้างความอุ่นใจพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดการแชร์เหตุการณ์หรือภาพความรุนแรงซ้ำเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมหลังที่อดีตชาวครูต่างชาติโพสต์ภาพอาวุธปืนและข้อความข่มขู่
5: จากกรณีอดีตครูชาวแอฟริกาใต้โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาซึ่งมีการเผยแพร่ข้อความและภาพอาวุธปืนในลักษณะสร้างความวิตกกังวลล่าสุดตำรวจสภ.หัดใหญ่ตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2569เวลา 14:39 นผ่านด่านประดังเบซาขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยยังคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยปิดประตูทางเข้าออกและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่พร้อมให้ตำรวจสายตรวจและฝ่ายป้องกันปราบปรามสภ.หัดใหญ่ลาดตระเวนโดยรอบโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและประกาศปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้โดยก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันกรณีเผยแพร่ภาพอาวุธปืนและข้อความที่สร้างความวิตกกังวลส่วนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการบริหารงานค่าจ้างและสิทธิแรงงานที่อดีตครูได้เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยโรงเรียนได้ออกประกาศชี้แจงและปฏิเสธข้อกล่าวหาหลายประเด็นธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัส1นายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
6: พันเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 11:40 นเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงจ่า10ตำรวจฮากีมกือติผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่าสิบตำรวจฮาคีมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกำหนดแผนรองรับควบคู่กับการพัฒนาระบบเช็คลิสต์ให้เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติน
7: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่1/2569โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำแผนหลัก4ด้านได้แก่แผนการป้องกันแผนการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนแผนการฟื้นฟูเยียวยาและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละจังหวัดมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบหรือเช็คลิสต์กลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปใช้เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันซึ่งระบบเช็คลิสต์นี้จะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการป้องกันโดยการใช้แผนที่ความเสี่ยงที่บูรณาการข้อมูลระดับประเทศลงลึกถึงรายละเอียดระดับหมู่บ้านเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประเมินความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตรและบริหารจัดการแหล่งน้ำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำช่วยจัดระบบการประสานงานเครือข่ายจิตอาสาการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีปักหมุดแจ้งพิกัดความเดือดร้อนรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีมุ่งหวังให้ระบบเช็คลิสต์ดังกล่าวเป็นกลไกการทำงานระดับประเทศที่ยั่งยืนซึ่งหน่วยงานต่างๆสามารถยึดถือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องโดยเตรียมมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อนำระบบเช็คลิสต์ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
8: คือหลังจากเราได้ระบบเช็คลิสต์เราจะให้ท่านรัฐมนตรีเป็นอนุกรรมการช่วยเอาระบบเช็คลิสต์ที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยไปกระจายตามทุกที่พอเกิดภัยมาทุกคนก็พร้อมทุกอย่างผมว่าเราจะลดการสูญเสียไปได้เยอะและที่สำคัญคือช่วยให้ชีวิตชาวบ้านเขาดีขึ้นวางแผนตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะได้บริหารจัดการได้ด้วยและเอาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยผมว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำผมเชื่อว่าในปีนี้การวางระบบเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นแบบให้ปีต่อไป
7: ด้านนายธีรพัฒน์ คัจฉมาศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และสภากำลังร่วมกับทุกหน่วยงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2550เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยให้การรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามกรอบของกฎหมายปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการแก้ปัญหาน้ำและการดูแลช้างป่าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์และปัญหาที่ดินทำกินพร้อมกล่าวว่ามารับฟังปัญหาเรื่องน้ำจากประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะตำบลปะตงและตำบลสายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรภาพรวมโครงการนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยกรมอุทยานร่วมกับกรมชลประทานรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียชุมชนและประชาชนแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนเพื่อดำเนินโครงการแต่ต้องทำให้ประชาชนมีน้ำใช้มีน้ำทำการเกษตรและมีความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาวโดยทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7รายงานสถานการณ์แม่น้ำโขงและแม่น้ำฉี่ตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้น
10: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำชีตอนล่างขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 571.53 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 78.87 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งข้อความเซลล์บอร์ดแคสต์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายในวันนี้โดยมีข้อความว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรช่วงวันที่ 10-14 สิงหาคมนี้ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลพิสัยอำเภอรัตนวาปีขณะที่จังหวัดนครพนมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องเนื่องจากยังมีกลุ่มฝนตกหนักปกคลุมบริเวณพื้นที่รอยต่ออำเภอท่าอุเทนและอำเภอเมืองนครพนมทั้งนี้จังหวัดได้จัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเหตุและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินณศาลากลางจังหวัดนครพนมชั้น3เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ปภ.ยังส่งข้อความเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีข้อความว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำน่านแม่น้ำสาขาและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลในเวียงตำบลดู่ใต้ตำบลกองควายอำเภอเมืองน่านตำบลเมืองจังตำบลฝ่ายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลนาปังตำบลท่าน้าวอำเภอภูเพียงและพื้นที่ข้างเคียงทั้งนี้ปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่พรรคประชาชนติดตามคดีหัวเลือกสว.โดยเจาะลึกรูปแบบการลงคะแนนโพยความสัมพันธ์ของผู้สมัครและเส้นทางการเงินในหลายจังหวัดพบว่ามีน้ำหนักเพียงพอให้กกต.ตรวจสอบและส่งเรื่องให้ศาล
11: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์บัตรลงคะแนนและผลการเลือกสว.ระดับประเทศในการแถลงข่าวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวเลือกสว.ภาค4โดยระบุว่าพบรูปแบบการลงคะแนนที่ซ้ำกันในหลายกลุ่มอาชีพทั้งการเลือกผู้สมัครชุดเดียวกันและการเรียงหมายเลขในลักษณะคล้ายกันรวมถึงความสัมพันธ์ของคะแนนระหว่างรอบเลือกกันเองกับรอบเลือกไข้ซึ่งอาจสะท้อนการกำหนดเป้าหมายผู้ได้รับเลือกเป็นกลุ่มในส่วนของเส้นทางการเงินนายพฤฒิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านนำเสนอข้อมูลธุรกรรมที่พบในอย่างน้อย6จังหวัดได้แก่ลำพูนนครพนมหนองบัวลำพูอำนาจเจริญสุราษฎร์ธานีและสงขลาโดยยกตัวอย่างการโอนเงินระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครสว.การออกค่าเดินทางให้ผู้สมัครและธุรกรรมในช่วงใกล้เคียงกับการเลือกสว.รวมถึงกรณีจังหวัดนครพนมที่นายสิทธิกรซึ่งขณะนั้นเป็นผู้สมัครและปัจจุบันเป็นสว.ชำระค่าตั๋วเครื่องบินให้ผู้สมัครอีก7คนและกรณีจังหวัดลำพูนที่นายอาทรโยธาโอนเงินให้ผู้สมัครสว.7คนทั้งนี้เมื่อนำข้อมูลรูปแบบการลงคะแนนโพยคำให้การของพยานคุณสมบัติและความสัมพันธ์ของผู้สมัครตลอดจนเส้นทางการเงินมาพิจารณาประกอบกันอาจมีน้ำหนักเพียงพอให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสุจริตและเที่ยงธรรมของกระบวนการเลือกสว.จึงเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมารวมถึงพิจารณาส่งเรื่องให้ศาลชวิษาประทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบควบคู่ดูแลเกษตรกรและส่งเสริมโภชนาการของเด็กไทยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมนมไทยโดยปรับปรุงการบริหารนมค้างสต๊อกการจัดสรรโควต้าเพิ่มช่องทางจำหน่ายรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบนมแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากโครงการนมโรงเรียนอย่างเต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
15: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอนาโดลูของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาหวังว่าอียิปต์จะเข้าร่วมกับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะซึ่งตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานลงนามร่วมกันเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนายฟิดานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาเชื่อว่าในขั้นตอนต่อไปอียิปต์จะเข้าร่วมกับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะเนื่องจากตุรกีและอียิปต์ปฏิบัติต่อการราวกับเป็นพันธมิตรอยู่แล้วทั้งนี้ข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างการป้องปรามร่วมในการยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบและยังถือว่าการโจมตีทางทหารต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะเท่ากับการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดในวันนี้หลังคาดการณ์ว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณแนวชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศตั้งแต่มณฑลเจ้อเจียงไปจนถึงมณฑลฟูเจียนในช่วงเย็นวันนี้ต่อเนื่องไปถึงวันจันทร์ด้วยความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังส่งผลให้ฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธนี้ในพื้นที่มณฑลฟูเจียนมณฑลเจ้อเจียงมณฑลซานตงนครเซี่ยงไฮ้นครเทียนจินและกรุงปักกิ่งโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง250ถึง500มิลลิเมตรขณะเดียวกันทางการจีนสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศรวมทั้งสั่งระงับการดำเนินงานของท่าเรือและงดให้บริการเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานานานาชาติหลายแห่งนอกจากนี้ยังกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือพายุใต้ฝุ่นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่12โดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทางนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุรกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาที
16: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
17: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
18: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
17: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
18: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
17: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
18: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายสุโภคะกล่าวว่าพราหมณ์ชั่วแกคิดจะหลอกข้าให้ปล่อยแกหรือข้าไม่ไว้ชีวิตแกแน่แกแอบต้นไม้ยิงสัตว์ซึ่งมากินน้ำเห็นพี่ชายข้ารุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และยศพี่ข้าพาแกไปเลี้ยงดูให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่แกกลับเนรคุณพี่ข้าวันนี้กรรมสนองแกแล้วยื่นคอแกออกมาข้าจะตัดเสียให้ขาดพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้คงจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่จึงทำใจดีสู้เสือกล่าวว่าใครๆไม่ควรฆ่าพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้สวดอ้อนวอนผู้ประกอบพิธีบูชายัญเพราะผู้ที่ฆ่าพราหมณ์ย่อมไปเกิดในนรกสุโภคะได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความลังเลใจคิดว่าต้องนำพราหมณ์นี้ไปยังนาคพิภพสอบถามพี่น้องของเราก็รู้เองจึงกล่าวข่มขู่ว่าถ้าเช่นนั้นพี่น้องของเราล้วนเป็นคนฉลาดรอบรู้มีชื่อลือชาอยู่ในนาคพิภพเราจะให้พี่น้องเราตัดสินครั้นสุโภคะกล่าวดังนี้แล้วได้จับคอพราหมณ์เนสาทะเสือกใสไปด่าไปพรางจนถึงนาคพิภพพระพรหมสร้างโลกขณะนั้นอริฏฐะนั่งเฝ้าประตูปราสาทเห็นสุโภคะจับพราหมณ์บังคับขู่เข็นทรมานมาก็ตกใจจึงเดินสวนออกไปห้ามสุโภคะไม่ให้เบียดเบียนพราหมณ์เพราะพวกพราหมณ์เป็นบุตรเท้ามหาพรหมถ้าเท้ามหาพรหมรู้เข้าก็จะโกรธว่าพวกนาคเบียดเบียนบุตรท่านจะทำให้นาคพิภพเดือดร้อนในอดีตชาติก่อนมาเกิดเป็นพญานาคอริฏฐะเคยเกิดเป็นพราหมณ์บูชายัญจึงพูดตามสัญญาเดิมที่ตนทรงจำมาในอดีตชาติอริฏฐะเรียกสุโภคะและนาคบริษัทมาได้พูดสรรเสริญพราหมณ์ผู้บูชายัญเป็นอันมากว่าพี่สุโภคะยัญและพระเวทที่พวกพราหมณ์บูชาไม่ใช่ของล้อเล่นผู้ติเตียนพราหมณ์ก็เท่ากับทิ้งทรัพย์ที่น่าปลื้มใจและทิ้งธรรมของสัตบุรุษพวกท่านอย่าได้พูดเป็นอันขาดว่าพราหมณ์ทำกรรมด้วยการเนรคุณภูริทัตอริฏฐะถามสุโภคะว่าพี่รู้หรือไม่ว่าโลกนี้ใครสร้างสุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริฏฐะจึงกล่าวว่าพวกพราหมณ์เรียนไตรเพศพวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายและพวกสูตเป็นผู้รับใช้วันณะทั้งสี่นี้เท้ามหาพรหมเป็นผู้สร้างเท้ามหาพรหมมีอนุภาพมากอย่างนี้ผู้ที่เลื่อมใสให้ทานแก่พราหมณ์ผู้เป็นบุตรเท้ามหาพรหมไม่ไปเกิดที่อื่นแน่นอกจากสวรรค์แม้เทพเหล่านี้คือเท้าธาดาเท้าวิธาดาเท้าวิรุณเท้ากุเวนเท้าโสมะพญายมพระจันทร์พระวายุและพระอาทิตย์เป็นต้นแม้เทพเหล่านี้ต่างก็บูชายัญและทำบุญกับพราหมณ์ผู้ทรงเวทมาก่อนทั้งนั้นเท้าอรชุนและเท้าพีมาเสนผู้มีกองทัพน่ากลัวก็บูชาไฟมาก่อนผู้ที่เลี้ยงพราหมณ์มาตลอดตามกำลังศรัทธาด้วยจิตเลื่อมใสจะได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งอย่างแน่นอนท้ามุจจลินบูชาไฟให้อิ่มหนำด้วยเนยใสก็ได้ไปเกิดในทิพยคติเท้าทุทีปะทรงมีอนุภาพมากสละราชสมบัติออกบวชก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ส่วนพระเจ้าสาครราชทรงปราบปรามแผ่นดินไปจนจรดทะเลรับสั่งให้ตั้งเสาสีทองงดงามสำหรับใช้ผูกสัตว์บูชายัญได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งพี่สุโภคะพี่ไม่รู้อะไรรู้แต่จะบวยตีพราหมณ์เท่านั้นพี่รู้หรือไม่ว่าแม่น้ำคงคาและมหาสมุทรเป็นที่สั่งสมหน่มส้มเพราะเกิดจากอนุภาพของพระเจ้าอังคโลมบาททรงบูชาไฟแล้วได้ไปเกิดในนครของเท้าสหัสไนในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระนามว่าอังคโลมบาทตรัสถามทางสวรรค์กับพวกพราหมณ์ พวกพราหมณ์แนะนำให้เข้าไปป่าหิมวันทำการสักการะพราหมณ์และบูชาไฟพระองค์จึงพาแม่โคนมและพระมเหสีไปทำตามที่พราหมณ์แนะนำส่วนนมสดและนมส้มที่ยังเหลือจากพวกพราหมณ์บริโภคอีกจำนวนมากให้นำไปทิ้งในที่ต่างๆสถานที่ทิ้งนมสดและนมส้มได้กลายเป็นแม่น้ำคงคาแม่น้ำน้อยใหญ่และมหาสมุทรไปแม้ท้าวมหาพรหมผู้ประเสริฐมีฤทธิ์เรืองยศก็เคยเกิดเป็นมานพทำการบูชาไฟมาก่อนจึงได้เกิดมาเป็นท้าวมหาพรหมผู้สร้างโลกนี้และโลกหน้าแม่น้ำภาคีรถีภูเขาหิมวันและภูเขาวิชชะภูเขาเหล่านี้คือภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาคิชกูฏภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสพะภูเขากากเวรุและภูเขาใหญ่อื่นๆกล่าวกันว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญได้ก่อสร้างไว้ในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งตรัสถามทางไปสวรรค์กับพวกพราหมณ์เมื่อได้รับคำแนะนำให้พระองค์ทำบุญกับพวกพราหมณ์พระองค์ก็ได้ถวายทานอย่างมากมายแล้วตรัสถามว่าทานของพระองค์มีผลหรือไม่เมื่อพวกพราหมณ์ทูลว่ามีผลแล้วแต่อาสนะสำหรับพราหมณ์นั่งไม่เพียงพอพระองค์จึงรับสั่งให้ปั้นอิฐสร้างอาสนะที่นอนและตั่งถวายพวกพราหมณ์ต่อมาอาสนะที่นอนและตั่งเหล่านั้นได้กลายเป็นภูเขามาลาคีรีเป็นต้นจึงกล่าวได้ว่าภูเขาทั้งหมดพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญสร้างเอาไว้อริฏฐะถามสุโภคะอีกว่าพี่สุโภคะพี่รู้หรือไม่ว่าเหตุไรมหาสมุทรจึงเค็มจนดื่มไม่ได้สุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริฏฐะผู้ตาบอดจึงรุกรานพี่ชายผู้ไม่รู้ต่อไปว่าพี่ไม่รู้อะไรเอาแต่จะโบยตีพราหมณ์เท่านั้นผู้คนเรียกพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้เข้าถึงพลานุภาพแห่งมนตรามีตบะแก่กล้าว่าผู้สวดอ้อนวอนคลื่นมหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังตักน้ำเตรียมประกอบพิธีอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นน้ำในมหาสมุทรจึงถูกมหาพรหมสาปให้เค็มจนดื่มไม่ได้อริฏฐะเล่าว่าวันหนึ่งพราหมณ์นั้นกำลังประกอบพิธีลอยบาปยืนอยู่ที่ริมฝั่งตักน้ำจากมหาสมุทรกระทำการดำเกล้าสะหัวของตนขณะนั้นสาครปั่นป่วนบ้าคลั่งเกิดคลื่นใหญ่ซัดกลืนเอาพราหมณ์นั้นลงสู่มหาสมุทรท้าวมหาพรหมโกรธว่าสาครนี้ฆ่าบุตรพระองค์จึงสาปให้มหาสมุทรเค็มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามหาสมุทรจึงกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้พระโพธิสัตว์แสดงธรรมพวกนาคเป็นอันมากที่มาเยี่ยมพระโพธิสัตว์ฟังแล้วก็คล้อยตามพลอยหลงเชื่อผิดๆไปว่าที่อริฏฐะพูดนั้นเป็นเรื่องจริงพระโพธิสัตว์นอนป่วยอยู่คิดว่าอริฏฐะทำให้ประชาชนเกิดความหลงผิดไปแล้วคิดจะทำให้นาคบริษัทเกิดสัมมาทิฏฐิจึงลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวนั่งบนธรรมาสน์สั่งให้นาคบริษัททั้งหมดประชุมกันให้เรียกอริฏฐะมาด้วยแล้วกล่าวว่าเจ้ากล่าวสรรเสริญสิ่งที่ไม่จริงการบูชายัญด้วยวิธีของพวกพราหมณ์ไม่ใช่สิ่งประเสริฐและไม่ใช่ทางแห่งสวรรค์แท้จริงแล้วการเรียนเวทเป็นโทษของเหล่านักปราชญ์เป็นสิ่งที่คนโง่เขลาทำกันไม่มีคุณด้านใดเลยไม่ต่างจากพยับแดดที่สัตว์หิวมองเห็นว่าเป็นน้ำมีคุณทางหลอกลวงคนโง่แต่หลอกคนมีปัญญาไม่ได้พระเวทป้องกันการเนรคุณมิตรไม่ได้ไฟที่คนบูชาแล้วก็ไม่สามารถป้องกันคนโทสะจริตไม่ให้ทำความชั่วได้เช่นกันแม้จะเอาไม้ที่มีอยู่ทั้งโลกและทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปเผาบูชาไฟไฟก็เผาผลาญไม้และทรัพย์สมบัติจนหมดไม่มีเหลือเพราะไฟไม่รู้จักอิ่มเชื้อเพลิงแล้วใครจะทำให้ไฟอิ่มได้ถ้าคนทำบุญด้วยการเอาไม้และหญ้าเผาไฟเพื่อบูชาแล้วจะได้บุญคนเผาถ่านคนต้มเกลือพ่อครัวและสับปะเรอก็เป็นคนที่ทำบุญมากที่สุดคนบางพวกนับถือไฟเป็นเทวดาคนบางพวกนับถือน้ำเป็นเทวดาคนเหล่านี้ทั้งหมดกล่าวเท็จโง่เขลาเบาปัญญาไร้เหตุผลเข้าใจกันไปผิดๆไฟไม่มีร่างกายและจิตใจที่จะรู้สึกได้จึงไม่ใช่เทพเจ้าที่ต้องบูชาแต่ไฟเป็นเพียงสิ่งให้แสงสว่างแก่ประชาชนได้ทำการงานเท่านั้นเมื่อคนบูชาไฟจะยังทำความชั่วอยู่แล้วจะไปสวรรค์ได้อย่างไรพวกพราหมณ์ต้องการเลี้ยงชีวิตต่างหากที่กล่าวว่าพระพรหมสร้างสรรพสิ่งแล้วครอบงำโลกเอาไว้และพระพรหมบูชาไฟเมื่อพระพรหมสร้างไฟแล้วทำไมพระพรหมจึงกลับไปไหว้ไฟที่ตนสร้างขึ้นมาฟังดูคำของพวกพราหมณ์ก็น่าหัวเราะไม่เป็นความจริง ไม่ควรสวดพวกพราหมณ์ในอดีตหลอกเอาไว้หากินเมื่อยังไม่มีลาภสักการะจึงร้อยกรองพิธีการฆ่าสัตว์บูชายัญเอาไว้ว่าพวกพราหมณ์สาธยายมนต์พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายส่วนพวกสูตรเป็นทาสรับใช้แล้วก็หลอกคนให้เชื่อตามนั้นว่ามหาพรหมผู้มีอำนาจเป็นผู้สร้างไว้ก็ถ้าคำนี้เป็นจริงตามที่พวกพราหมณ์กล่าวคนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นพราหมณ์ก็เรียนมนตราไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแพทย์ก็ประกอบอาชีพค้าขายทำนาทำไร่ไม่ได้และพวกสูตรก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ก็แล้วทำไมคนที่มีความสามารถจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตนไม่ได้แต่ทั้งที่เป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องโกหกเขาก็ยังกล่าวเท็จเพราะเห็นแก่ปากท้องถ้าผู้ปกครองยังขูดรีดภาษีจากพ่อค้านักบวชยังถือศาสตราเที่ยวฆ่าสัตว์พระพรหมก็ไม่ใช่ผู้สร้างโลกที่แท้จริงถ้าพระพรหมสร้างโลกแล้วทำไมจึงสร้างโลกให้มีแต่ความระทมทุกข์ทำไมจึงไม่สร้างโลกให้มีแต่ความสุขถ้าพระพรหมเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ก็แล้วเหตุไรโลกจึงโน้มเอียงไปทางไม่เที่ยงธรรมผู้คนมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงและมัวเมาในการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมถ้าพระพรหมประเสริฐเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ในโลกจริงพระพรหมก็ต้องเป็นเจ้าแห่งความยุติธรรมด้วยเมื่อความยุติธรรมมีอยู่แต่ไม่ตั้งอยู่ในความยุติธรรมกลับตั้งอยู่ในความอยุติธรรมเสียเองเมื่อฆ่าตะกะแตนผีเสื้องูแมลงผู้หนอนและแมลงวันแล้วลอยบาปก็บริสุทธิ์ได้นี่คือความยุติธรรมของพรหมผู้ประเสริฐหรือถ้าคนฆ่าผู้อื่นแล้วบริสุทธิ์ได้และผู้ถูกฆ่าย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ทำไมพวกพราหมณ์จึงไม่ฆ่าพราหมณ์ด้วยกันเองหรือทำไมจึงไม่ฆ่าพวกคนที่เชื่อคำของตนพวกเนื้อสัตว์เลี้ยงและโคตัวไหนๆล้วนแต่ดิ้นรนกระสือกระสนต้องการมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นแต่พวกพราหมณ์ก็นำสัตว์พวกนั้นไปผูกที่เสาฆ่าบูชายัญและพวกคนพาลก็ยื่นหน้าเข้าไปที่เสาบูชายัญสวดสรรเสริญว่าเสาอย่างนี้จะทำให้มีชีวิตที่ยั่งยืนในสัมปารายภพจงเอาไฟไปบูชาจงให้ทรัพย์แก่เราแล้วพวกท่านจะได้สิ่งที่ปรารถนาในโลกทิพย์ถ้าบุคคลจะได้ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองและจะได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะการบูชายัญพวกพราหมณ์เท่านั้นจะบูชายัญเพียงคนเดียวเขาจะไม่ยอมให้คนอื่นที่ไม่ใช่พราหมณ์บูชายัญแน่ส่วนพราหมณ์บางคนนำพระราชาหรือมหาอมาตย์เข้าไปโรงบูชาไฟแนะนำให้โกนผมโกนหนวดและตัดเล็บสวดพรรณนาอนิสงส์แห่งการบูชาไฟแล้วรับทรัพย์ไปพอหลอกลวงได้ทรัพย์มาแล้วก็มาฉลองกันอย่างสนุกสนานเหมือนฝูงการุมจิกนกเขาพวกเขาหลอกลวงด้วยสิ่งที่ตามองไม่เห็นปล้นเอาทรัพย์ที่มองเห็นไปพวกพราหมณ์บอกว่าตนเป็นผู้เอาอิฐมาสร้างภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาวิชชะภูเขาสุทัศภูเขานิสพะภูเขากากะเวรุและภูเขาน้อยใหญ่อื่นๆภูเขาไม่ใช่อิฐเห็นได้ชัดว่าภูเขาเหล่านั้นเป็นหินตามธรรมชาติมาแต่เดิมพวกพราหมณ์บอกว่ามหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังเตรียมน้ำประกอบพิธีบวงสรวงอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรพรหมจึงสาปให้น้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำเค็มก็แม่น้ำได้พัดพาเอาพราหมณ์ผู้เรียนเวททรงมนตราไปตั้งมากมายแต่น้ำในแม่น้ำก็ไม่ได้เค็มเหตุไรมีเพียงน้ำในมหาสมุทรเท่านั้นที่เค็มดื่มไม่ได้ถึงบ่อน้ำที่เขาขุดไว้ใช้กลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้ก็มีมากไม่มีใครดีหรือเลวเพราะชาติกำเนิดลูกคนจันทานถ้าเขาเป็นคนฉลาดมีความคิดก็เรียนเวทสาธยายมนตราได้หัวไม่แตกเจ็ดเสียงอย่างที่พวกพราหมณ์โกหกเอาไว้พวกพราหมณ์สร้างมนตราขึ้นมาเหมือนกับการฆ่าตัวเองเพราะฆ่าคุณธรรมในตนสาธยายเพียงปากแต่ยึดถือไว้ด้วยความโลภเปลี่ยนแปลงความคิดได้ยากพระโพธิสัตว์แสดงธรรมโดยประการต่างๆอีกเป็นอันมากเพื่อทำลายความเห็นผิดที่อริฏฐะกล่าวไว้นาคบริษัทได้ฟังธรรมกถาของพระโพธิสัตว์แล้วต่างเกิดความเข้าใจแจ่มชัดพระโพธิสัตว์สั่งให้นาคบริษัทนำพราหมณ์เนสาทะออกไปจากนาคพิภพไม่ได้ตำหนิพราหมณ์นั้นเลยแม้แต่น้อยด้านพระเจ้าสาครพรหมทัตไม่ลืมวันตามที่นัดไว้กับหลานได้เสด็จไปยังอาสมพระบิดาซึ่งบวชเป็นฤาษีพร้อมด้วยจตุรงคเสนาหมู่ใหญ่ส่วนพระโพธิสัตว์พร้อมทั้งพระชนกพระชนนีและพี่น้องก็ได้ไปเฝ้าพระเจ้าลุงและพระอัยการตามที่นัดไว้เช่นกัน ในขณะนั้นพระเจ้าสาครพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์กำลังมาพร้อมกับนาคบริษัทเป็นอันมากทรงจำไม่ได้จึงทูลถามพระราชบิดาว่าฝูงชนที่กำลังมาดูงดงามตระการตานั้นเป็นใครพระราชบิดาเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ได้อภิญญาบอกว่าผู้ที่มาเหล่านั้นคือนาคลูกเท้าทัตรสนาคราชหลานของเจ้าเกิดแต่นางสมุทชาแล้วพระฤาษีได้แนะนำให้พระเจ้าสาครพรหมทัตได้รู้จักว่านาคตนไหนเป็นใครด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ของตนในขณะพระฤาษีและพระเจ้าสาครพรหมทัตกำลังสนทนากันอยู่อย่างนี้นาคบริษัททั้งหลายก็มาถึงได้พากันถวายบังคมบาทพระฤาษีฝ่ายนางสมุทชาถวายบังคมพระราชบิดาและพระราชภาดาก็ปริเทวนากันแสงให้ครั้นได้เวลาพอสมควรแล้วก็ผ่านนาคบริษัทกลับไปยังนาคพิภพส่วนพระเจ้าสาครพรหมทัตประทับอยู่สองสามวันจึงถวายบังคมลาพระบิดากลับกรุงพาราณสีนับจากวันนั้นพระนางสมุทชาก็ไม่ได้กลับโลกมนุษย์อีกเลยตลอดพระชนชีพทรงสิ้นชีพในนาคพิภพฝ่ายพระโพธิสัตว์รักษาศีลอยู่ตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีพแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์พร้อมทั้งนาคบริษัทกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์แล้วได้ตรัสว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์โบราณบัณฑิตก็ยังสละนาคสมบัติมากมายขนาดนี้รักษาอุโบสถกรรมบิดามารดาของภูริทัตในอดีตชาติได้มาเกิดเป็นสักยะราชสกุลพราหมณ์เนสาทะมาเกิดเป็นพระเทวทัตโสมทัตมาเกิดเป็นพระอานนท์นางอจิมุขีมาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเถรีสุทัศนะมาเกิดเป็นพระสารีบุตรสุโภคะมาเกิดเป็นพระโมคคัลลนะอริฏฐะมาเกิดเป็นสุนัขขตฤชวีภูริทัตเป็นเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญศีลบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตเกิดเป็นนาคราชมีความประสงค์จะรักษาอุโบสถศีลให้สมบูรณ์เพื่อจะได้สมบัติดังเช่นเท้าสักกะเทวราชแม้ถูกพรานใจบาปผู้รู้เวทมนต์อาลัมพายจับไปเคี่ยนตีให้แสดงละครได้รับทุกขเวทนาสาหัสเพียงไรก็ไม่ผูกโกรธตั้งปณิธานมั่นคงเพื่อรักษาอุโบสถศีลไม่ให้ขาดจนสำเร็จตามปณิธานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วขออำนาจแห่งศีลบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ภูริทัตนาคราชซึ่งบริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีหมั่นรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ดุจดังพญานาคภูริทัตสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริณเมรุวัดธาตุทองประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตลอดทั้งวันพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40จับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักนันทการและเบญญภาเอี่ยมสะอาดคว้าตำแหน่งรองแชมป์ในการแข่งขันแบดมินตันโคเรียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ด้วยวันที่9สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวาระครบ61ปีของวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานสะอาดอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:23 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริจอพอณเมรุวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569เวลา 19:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเอกสิริปินทรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิพานิรันนุชเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิพานิรันนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกุนศุลใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตมาก่อนนายดนวิทย์พูนสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลนายดนวิทย์พูนสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกุนศุลใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจาตุรนชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจาตุรนชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัชยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัชยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณัฐหลางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณัฐหลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชภพมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียนายพืชภพมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อนนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อนนายต่อสอนลำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายต่อสอนลำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์นางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนพไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วประเทศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมายังจุดคัดกรองธงอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานเพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนายกฤษกรรักพวกจากจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมชื่นชมพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และพระกรณียกิจด้านการดูแลแม่และเด็กในทันตสถานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ของสมเด็จพระพันปีเนี่ยจะชื่นชอบพระองค์ที่พระองค์เนี่ยทรงเป็นอุปถัมภ์ในเรื่องของผ้าเรื่องผ้านะครับส่วนตัวก็ชอบในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วก็ผ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นคนไทยของเราครับพระองค์พาเนี่ยเห็นพระองค์ในเรื่องของการดูแลแม่และเด็กในทันตสถานเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการดูแลในส่วนตรงนั้นแต่ว่าพระองค์เนี่ยเป็นถึงเชื้อพระองค์แต่ว่ายังเข้าไปดูแลในจุดๆนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนไทยครับ
2: เช่นเดียวกับนางกิตธัญญารัฐธรรมรงค์จากจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวด้วยความรู้สึกเสียใจต่อการจากไปของทั้งสองพระองค์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปณที่แห่งใดที่แห่งนั้นก็จะร่มเย็นด้วยพระบารมีนอกจากนี้ยังเคยมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนที่จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและประทับใจในพระอุปนิสัยที่ทรงเป็นกันเองและใกล้ชิดกับประชาชนนับเป็นความทรงจำที่จะอยู่ในใจตลอดไป
4: อย่างพระพันปีหลวงเราสัมผัสได้ถึงความมีน้ำใจที่งดงามของท่านที่ท่านห่วงใยประชาชนคือบางทีแค่ท่านเสด็จไปที่ไหนก็รู้สึกว่าตรงนั้นจะร่มเย็นรู้สึกเป็นบุญบารมีมากๆค่ะพระองค์พาท่านน่ารักท่านน่ารักแล้วก็ท่านได้ไปวิ่งที่บุรีรัมย์อะค่ะแล้วพี่ได้ร่วมวิ่งกับท่านก็เลยรู้สึกปลาปลื้มมาตลอด
2: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่เวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 18:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 19:00 นชวิสาปทุมมารายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีตลอดทั้งวันพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40จับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักช่วยกระจายรายได้สู่ภูมิภาค
5: ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยภายในงานได้รวบรวมสินค้าหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมและอาหารท้องถิ่นจากทั่วภูมิภาคกว่า 2,000 บูธมาไว้ในที่เดียวพร้อมทั้งสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้โดยนางจตุพรอินทรโสภาประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามทองจากจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าของร้านหมี่กรอบสมุนไพรเปิดเผยว่าการจัดงานโอท็อปในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสทองที่ช่วยเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายสร้างรายได้ที่มั่นคงและเพิ่มการจ้างงานให้กับคนในชุมชนอย่างแท้จริงยิ่งประกอบกับนโยบายที่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยิ่งทำให้ประชาชนตัดสินใจอุดหนุนสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลดีต่อเม็ดเงินที่หมุนเวียนกลับสู่ชุมชน
6: จัดงานโอท็อปเนี่ยเป็นเต็มตัวที่สร้างรายได้มากๆให้กับชุมชนค่ะตัวนี้คือทำให้เราเปิดช่องทางการจำหน่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเราขายดีเนี่ยเราก็สามารถจ้างแรงงานได้มากขึ้นด้วยแล้วมีการซื้อวัตถุดิบในธรรมชาติในท้องถิ่นมากขึ้นตัวนี้สำคัญมากเลยต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะที่มีการจัดงานโอท็อปให้กับกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการโอท็อปทั่วไป
5: ขณะที่นางสาวราวินันชอบดีประชาชนจากจังหวัดนนทบุรีสะท้อนให้เห็นถึงข้อดีและความสะดวกสบายของงานว่าการนำสินค้าเด่นจากทุกจังหวัดมารวมไว้ที่เมืองทองธานีช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดทั้งเวลาและค่าเดินทางได้อย่างมหาศาล เพราะมาแค่ที่เดียวก็สามารถเลือกซื้อของดีได้ครบถ้วนนอกจากนี้ยังประทับใจกิจกรรมนาทีทองที่นำสินค้าคุณภาพดีมาลดราคาช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากขึ้นประกอบกับมาตรการใช้ช่วยไทยพลัส60 40ทำให้การจับจ่ายใช้สอยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
7: ถ้าใครอยากที่จะได้มาซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดอยากให้มาเดินที่งานนี้รับรองได้ว่าคุณได้ของกลับไปที่ถูกใจและอย่างน้อยคุณได้ช่วยผู้ประกอบการในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเราก็จะได้รับสินค้าที่ดีงามกลับไปค่ะ
5: นอกจากนี้ภายในงานยังมีไฮไลท์สำคัญ4โซนใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูเอาใจสายมูหรือผู้ชื่นชอบและศรัทธาเครื่องรางวัตถุมงคลและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อในแต่ละภูมิภาคโซนโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์หัตถกรรมดั้งเดิมผสมผสานกับยุคใหม่โอท็อปลักชัวรี่นำเสนอเครื่องประดับอัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทั่วประเทศซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้มาร่วมงานพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทและเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังได้ทุกวันผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โอท็อปศิลปาชีพปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนเปิดเผยในวันนี้ว่ากลุ่มฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียซึ่งตั้งอยู่ในเมืองจาซานริมชายฝั่งทะเลแดงทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียขณะที่กระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบียรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งที่มีกำลังการผลิต 400,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาซาอุดีอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะเพื่อสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางและเสริมสร้างการป้องปรามร่วมโดยถือว่าการโจมตีทางทหารต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะเท่ากับการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมนีเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์แท็บลอยบินอัมซอนทาร์กของเยอรมนีที่ตีพิมพ์ในวันนี้ที่ระบุว่ามหาอำนาจต่างชาติต้องการเอาชนะเยอรมนีทั้งทางการเมืองและทางสังคมด้วยการปลุกปั่นให้เกิดความกลัวในเยอรมนีพร้อมเน้นย้ำว่าแม้เยอรมนีไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามแต่กลับตกเป็นเป้าโจมตีด้วยสงครามลูกผสมรายวันทั้งการจารกรรมการก่อวินาศกรรมการโจมตีทางไซเบอร์หรือปฏิบัติการลับของมหาอำนาจต่างชาติที่มุ่งบั่นทอนเสถียรภาพของเยอรมนีหรือก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงซึ่งถือเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบทสัมภาษณ์ดังกล่าวมีขึ้นภายหลังมีรายงานพบโดรนติดตั้งวัตถุระเบิดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไลฟ์ซิกฮันเลอร์ทางตะวันตกของเยอรมนีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนีบางคนกล่าวหาว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว ทางการรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังไฟป่าบอลเรนลุกลามอย่างรวดเร็วและยังไม่สามารถควบคุมได้โดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 59,300 ไร่ทำให้ต้องออกคำสั่งอพยพประชาชนกว่า 20,000 คนในเขตซัมเมอร์แลนด์เขตพิชแลนด์และอีกหลายเขตทางตะวันตกของทะเลสาบโอคานากันซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐบริติชโคลัมเบียนายเดวิดเอบีมุขมนตรีรัฐบริติชโคลัมเบียเตือนว่าสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอันตรายอย่างมากทั้งนี้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้ทำให้ทางการของรัฐบริติชโคลัมเบียมีอำนาจพิเศษโดยทันทีซึ่งรวมถึงการจำกัดการเดินทางการคุ้มครองอุปทานสินค้าเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและยังเป็นกลไกสำคัญในการประสานความร่วมมือในภารกิจกู้ภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการโคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ6ของรายการแพ้หลัวยี่กับหวังติงจีคู่มือวางอันดับ3จากจีนไปอย่างสนุกสูสี1-2เกม21-17 19-21 และ14-21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV ครับ2026เลกที่2ที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนาม3เซตรวด25-20 25-10 และ25-15ทำผลงานชนะ3นัดรวดคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จเทนนิสเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปีศึกคอร์ตดินในรายการ2026 World Tennis 14 and Underจูเนียร์ทีมไฟนอลรอบจัดอันดับ13และ14ทีมไทยพบกับทีมอียิปต์โดยในคู่แรกเดี่ยวมือ2ปันนภัทรนิ่มนวลสกุลแพ้เดวิดฟาดีนาบิน0-2เซต1-6และ3-6ส่วนเดี่ยวมือ1วริศเลิศสินทภานนท์แพ้ยูเซฟนาบิน1-2เซต6-4และ3-6และซุปเปอร์ไฮเบรก4-10ขณะที่ประเภทคู่ไม่มีการแข่งขันทำให้ทีมไทยแพ้ทีมอียิปต์0-2คู่จบอันดับที่14ของโลกขณะที่ทีมอียิปต์ได้อันดับ13ส่วนแชมป์รายการนี้เป็นของสวิตเซอร์แลนด์ที่เอาชนะบราซิลในรอบชิงชนะเลิศ2-1คู่ด้านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกเพื่อคัดเอานักกีฬาชาย8คนและหญิง8คนผ่านเข้าสู่รอบเมนรอนในประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกฟาโรโกวิทวัฒนชัยเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชุดปัจจุบันซึ่งยังไม่มีอันดับเยาวชนโลกเอาชนะฮิวโกเบลี่จากเนเธอร์แลนด์มือ 3,825 เยาวชนโลกและมือวางอันดับ6ของรอบคัดเลือก2-0เซต6-1และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายไปพบกับเจียนเจ้าหงจากไต้หวันที่ชนะประพังกรบุญฤทธิ์มือวางอันดับ10ของไทย6-3ทั้ง2เซตการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติรายการ World Youth Champion 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคมในรุ่น11ปีทีม JB League Selection ตัวแทนจากประเทศไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าอันดับ3จากทั้งหมด18ทีมโดยในรอบแรก JB League คว้าชัย3นัดรวดเอาชนะ GNG จากฮ่องกง58-9คะแนน Isla United จากฟิลิปปินส์77-15คะแนนและ SBA จากสิงคโปร์50-23คะแนนคว้าแชมป์กลุ่ม1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ Division 1โดยในรอบรองชนะเลิศ JB League แพ้ให้กับ ACC Junior Dragon จากฟิลิปปินส์44-57คะแนนก่อนลงเล่นรอบชิงอันดับที่3พบกับซาเบียอีก1ตัวแทนจากฟิลิปปินส์และสามารถเอาชนะไปได้อย่างสนุก46-41คะแนนคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดทีมดังจากศึกฟุตบอลไทยลีกประกาศคว้าตัวธนาสิทธิ์สิริพลาปีกตัวจี๊ดวัย31ปีอดีตลูกหม้อของทีมกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเพื่อลุยศึกฤดูกาล2026ถึง2027สำหรับธนาสิทธิ์ถือเป็นผลผลิตของ BG ปทุมยูไนเต็ดโดยเริ่มต้นเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพเมื่อปี2012จนถึงปี2016ก่อนจะย้ายไปเล่นในหลายทีมทั้งสุพรรณบุรี FC การท่าเรือ FC PT ประจวบ FC และพลังการ FC ในฤดูกาลที่แล้ว ทางด้านความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงยักษ์ใหญ่จากลีกเอิงฝรั่งเศสบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับเฟรานตอเรสกองหน้าทีมชาติสเปนของบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่เจรจาค่าตัวกับเจ้าบุญทุ่มเท่านั้นซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ50ล้านยูโรขณะที่ The Atlantic สื่อกีฬาชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคว้าตัวเกโรนิโมดูยี่ผู้รักษาประตูชาวอาร์เจนตินาวัย34ปีกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเพื่อเป็นมือ2หลังปล่อยเจมส์แทฟฟอร์ดไปร่วมทีมลีดยูไนเต็ดโดยทัพเรือใบสีฟ้าจะจ่ายเงินให้หมากเซยราว2ล้านปอนด์ขณะที่ลูยี่เคยอยู่กับแมนซิตี้มาแล้วเมื่อ10ปีก่อนและเคยเฝ้าเสาให้เรอัลโซเซียดาดเบียร์ริอัลและอาแจกก่อนย้ายไปหมากเซยในฤดูกาลที่ผ่านมาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
14: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
15: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

วรรณคดีลีลารายการที่จะทำให้รู้ว่าวรรณคดีมีค่ามากกว่าที่คิดดำเนินรายการโดยวัฒนะบุญจับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันอาทิตย์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการวรรณคดีลีลาจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานแง่มุมต่างๆของวรรณคดีให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้วรรณคดีลีลาได้นำเอาวรรณกรรมพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญทีเดียวนะครับที่ชื่อเต็มๆเรียกว่าชิดกกไส้หั่นหรือถ้าหากว่าเรียกกันอย่างคุ้นๆในบ้านเราคือไส้หั่นสั้นๆนี่แหละนะครับเป็นวรรณกรรมคู่กันกับสามกกสำคัญทั้งคู่นะครับเพราะว่าสะท้อนการที่มีความวุ่นวายกับการแก้ปัญหาความวุ่นวายของบ้านของเมืองในต่างมิติต่างเวลากันคือในภาคของสามกกนะครับจะเป็นเรื่องของความสำคัญในการรวมประเทศให้เป็นปึกแผ่นแต่ว่าไส้หั่นนั้นจะเห็นความสำคัญของการที่มีการแข่งแย่งอำนาจทำให้ความเป็นปึกแผ่นนั้นสั่นคลอนนะครับจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมวรรณกรรมจีนสองเรื่องนี้ทั้งสามก๊กและไส้หั่นนั้นเหมือนกับเป็นคู่มือของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นปกครองบ้านเมืองมาโดยตลอดถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเป็นพันปีแล้วก็ตามเถอะนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของไส้หั่นก็คงจะขอบอกว่าใกล้เวลาที่จะจบเรื่องแล้วนะครับก็คงใช้เวลาอีกไม่นานเท่าไหร่ดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่อยากจะให้มาพูดคุยต่อเรื่องอะไรนะครับหรือว่าอยากจะให้เอาแง่มุมไหนของวรรณคดีมาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบอกกล่าวกันมาได้เลยหรือมีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็ถามมาได้เหมือนกันนะครับจะหาโอกาสตอบให้ทุกครั้งที่มีโอกาสมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยหรือว่าแนะนำรายการกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันก็จ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนี่แหละนะครับส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนะรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็ตัดย่อมาจากบุญจับนะครับพิมพ์ B-Boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะสะกดด้วย WUA TANA สกดแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราได้คุยกันแล้วนะครับเอาละมาเข้าเรื่องไส้หั่นกันต่อเลยกันแล้วกันหลังสุดนี้กำลังเข้มข้นทีเดียวนะครับเพราะว่าระหว่างนี้ฮั่นอ๋องได้ยกกองกำลังไปปราบปรามบ้านเมืองให้มีความราบคาบแต่ในขณะเดียวกันนั้นฮั่นสินซึ่งอยู่ในเมืองหลวงก็เป็นบุคคลที่ไม่ค่อยจะน่าไว้ใจเท่าไหร่และถามบอกว่าในส่วนของฮั่นอ๋องไปติดตามบุคคลใดที่ว่ามีความสำคัญนะครับไปตามตันฮีเพราะตันฮีเนี่ยเหมือนกับเป็นนายทัพที่ก็ส่งไว้วางพระทัยนะครับแต่ว่าเกิดกระด้างกระเดื่องแล้วก็กำลังซ่องสูงกำลังคนเหมือนกับจะแข็งขืนไม่อยู่ภายใต้การปกครองของฮั่นอ๋องนะครับแล้วก็มีคนทูลไปว่าการที่ตัวของตันฮีคิดอย่างนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะได้รับการยุยงจากบุคคลที่ชื่อว่าฮั่นสินนะดังนั้นฮั่นอ๋องก็เลยสั่งให้ฮองเฮาช่วยดูว่าฮั่นสินมีลักษณะดังว่าไหมถ้าหากว่าฮั่นสินคิดไม่ซื่อจริงๆเนี่ยช่วยจัดการได้เลยไม่ต้องรอให้พระองค์กลับมานะครับซึ่งก็คงก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ก็เป็นไปดังคาดเพราะหลังจากที่มีการสืบไปแล้วนะครับฮั่นสินนั้นน่าจะมีส่วนรู้เห็นในการยุยงตันฮีจริงๆแต่ว่าใช
ไม่รู้จะหาเหตุอะไรในการที่จะจับนะครับก็เลยต้องหาวิธีในการที่จะออกอุบายให้หั่นศีลนั้นไม่มีทางเถียงได้เลยก็เริ่มแผนในการที่ให้ไปเอาคนโทษที่มีโทษถึงตายแต่ว่ามีรูปร่างเหมือนกับตันฮีเนี่ยมาตัดศีรษะแล้วก็เอาศีรษะของไอ้เจ้านักโทษที่หน้าตาเหมือนกับตัวของตันฮีเนี่ยใส่ถังคือทำอุบายให้คนถือหนังสือมาบอกข่าวว่าพระเจ้าฮันเต้นั้นจับตัวของตันฮีได้แล้วก็ตัดศีรษะส่งเข้ามาแล้วนะขุนนางทั้งปวงพอรู้เข้าก็จะเข้าไปในวังเรียกกันว่าต่างคนก็ต่างยินดีที่พระเจ้าฮันเต้ซึ่งแต่ก่อนนี่คือฮันอองเนี่ยนะครับชนะศึกได้แล้วก็เชื่อว่าพอฮันสินรู้ก็คงจะมาดูว่าเป็นตันฮีจริงไหมและเมื่อตอนที่เข้ามาดูตรงนี้แหละเชื่อว่าน่าจะจับตัวของฮั่นสินได้นะซึ่งตรงนี้ฮองเฮาเห็นชอบก็บอกว่าอ้าวมาคิดอุบายได้ดังนี้เสียวโหก็พาจ้ากงตู้มาที่บ้านแล้วก็ให้ไปเอาตัวคนโทษที่ถึงตายที่หน้าตาคล้ายๆกับตันฮีมาฆ่าซะแล้วก็แต่งเป็นกลอุบายถือหนังสือของพระเจ้าฮั่นเต้ว่าพาศีรษะตันฮีมาตามที่ได้วางแผนเอาไว้บรรดาขุนนางในเมืองพอรู้ข่าวว่าพระเจ้าฮั่นเต้มีหนังสือออกมาอย่างนั้นก็ชวนกันมาฟังกิจการบ้านเมืองที่บ้านเสียวโหเสียวโหก็แกล้งบอกว่าพรุ่งนี้ท่านทั้งปวงเข้าไปในวังพร้อมกันแล้วก็ไปบอกฮั่นสินให้รู้ด้วยว่าพระเจ้าฮั่นเต้เสด็จไปทำศึกครั้งนี้มีชัยชนะถึงขนาดว่าตัดศีรษะของศัตรูส่งมาได้เลยทีเดียวมีพระทัยคิดถึงฮั่นสินว่าได้มีความชอบมาแต่ก่อนถ้าเสด็จมาถึงจะตั้งให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ดังเก่านะบรรดาขุนนางก็ชวนกันมาบอกฮั่นสินตามถ้อยคำที่เสียวโหเป่าประกาศออกมาฮั่นสินพอได้ฟังก็คิดว่าซึ่งพระเจ้าฮั่นเต้จะกลับมาตั้งให้ตัวเองเป็นขุนนางผู้ใหญ่มันจะตั้งด้วยเหตุอะไรชะรอยว่าเสียวโหจะรู้ความดูท่าทางแต่ใจดีเนี่ยต้องไปลองถามดูก่อนฮั่นสินคิดดังนั้นแล้วก็บอกแก่ขุนนางทั้งปวงบอกว่าเวลาพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเข้าไปในพระราชวังด้วยพอขุนนางได้คำตอบอย่างนี้ก็ลาฮั่นสินกลับไปฮั่นสินก็กลับเข้าไปในเรือนแล้วก็เล่าให้นางสอสีผู้เป็นภรรยาฟังว่าวันนี้พระเจ้าฮั่นเต้คิดถึงความชอบของเราก็เลยบอกว่าจากการที่เราทำดีเอาไว้แต่ก่อนเนี่ยหากว่าเสด็จกลับมาถึงจะตั้งให้เรากลับไปเป็นขุนนางผู้ใหญ่แล้วตอนนี้ก็มีหนังสือบอกว่าจับตันฮีได้แล้วก็ตัดศีรษะส่งเข้ามาด้วยแต่บรรดาขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยจะชวนกันเข้าไปในวังพร้อมกันพรุ่งนี้ก็จะต้องเข้าไปด้วยนางสาวสีก็เลยบอกว่าเมื่อพระเจ้าท่านเต้ยกไปทำศึกกับตันฮีท่านบอกว่าป่วยอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปเข้าเฝ้าฮองเฮาท่านได้ยินหนังสือบอกมาจึงจะเข้าไปฮองเฮาเป็นคนมักสงสัยเกลือกจะมีความอื่นท่านจงตรึกตรองดูให้ดีก่อนฮันสิงก็บอกว่าครั้งนี้ไม่ไปแล้วก็พระเจ้าฮันเต้กลับมาเราจะมีหน้าไปเฝ้ากับใครได้ซึ่งเราจะเข้าไปในเวลาพรุ่งนี้ถึงจะมีเนื้อความเกี่ยวข้องถึงตัวเราประการใดเสียวโหก็อยู่ตรงนั้นด้วยคงจะช่วยแก้ไขได้บ้างละนางสอสีก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าพิเคราะห์ดูราศีหน้าของท่านตอนนี้นะมัวหมองมาหลายวันแล้วรู้สึกประหลาดใจมากเลยทีเดียวท่านจงงดอยู่แต่บ้านซะก่อนคิดว่าน่าจะดีกว่าฮันสิงก็บอกว่าฮองเฮาเป็นสตรีเสียวโหก็เป็นขุนนางผู้ใหญ่เราได้ออกไปว่าพรุ่งนี้จะไปแล้วการที่จะถอยหลังสินั้นมันไม่ควรเมื่อจะมีเหตุประการใดก็สุดแต่บุญแต่กรรมก็แล้วกันนะพอคำตอบออกมาเป็นอย่างนี้ถึงเวลาเช้าขุนนางทั้งปวงก็ชวนกันเข้าไปในพระราชวังประชุมอยู่ในที่พร้อมกันอันนี้ฮั่นสินก็เข้าไปด้วยฮองเฮาจึงให้คนออกไปกระซิบสั่งหมูซูซึ่งเป็นตำรวจเข้าไปคอยอยู่ที่ประตูชั้นใน50คนแล้วก็สั่งความสัญญาเอาไว้ทุกประการครั้นจัดแจงเสร็จแล้วก็ให้คนใช้ออกไปบอกว่า
บรรดาขุนนางทั้งปวงให้กลับไปเถอะแต่เสียวโหกับฮั่นสินให้เข้าไปข้างในจะปรึกษาราชการสำคัญเสียวโหพอได้ฟังดังนั้นก็ชวนฮั่นสินเข้าไปพอไปถึงประตูชั้นในหมูสูที่เป็นทหารก็กลุ้มรุมกันจับตัวของฮั่นสินมัดไพร่หลังเอามาแล้วก็ไปหาหงเหาฮั่นสินจึงร้องบอกว่าข้าพเจ้าผิดประการใดท่านจึงทำโทษอย่างนี้ฮงเฮาก็เลยบอกว่าพระเจ้าฮั่นเต้ชุบเลี้ยงตัวเป็นแม่ทัพใหญ่ครั้นมีความชอบก็ตั้งให้เป็นเจ๋อ๋องแล้วก็ช้ออ๋องตัวก็ไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้าฮั่นเต้ไปสมคบกับจงลิมวยขบฏต้องเสด็จไปถึงตำบลหุ่นบูจับตัวมาก็ยังไม่ประหารชีวิตคิดถึงความชอบกลับตั้งให้เป็นห้วยอิ่มเหาแล้วตรัสอยู่ว่าถ้านานไปก็จะตั้งให้ตัวเป็นขุนนางผู้ใหญ่ดังเก่ายังไม่คิดถึงพระคุณเลยกลับคิดทรยศสั่งสอนให้ตันฮีเป็นขบถแล้วก็มีหนังสือไปถึงตันฮีให้ยกทัพมาตามทางน้อยตีเอาเมืองหลวงตัวจะเป็นไส้ศึกรับทำการภายในซึ่งคิดกระทำการทรยศครั้งนี้เนี่ยถึงจะอยู่เป็นคนเทพพยดาและมนุษย์ก็ไม่สรรเสริญฮันสิงก็เลยบอกว่าซึ่งข้าพเจ้าเป็นคนขบถสมคบกับตันฮีนั้นท่านเอาความที่ไหนมาเจรจาดังนี้หองเฮาก็เลยตอบว่าจ้ากงตู้จำได้ไหมจ้ากงตู้เป็นคนใช้ในเรือนของตัวนี่แหละเอาเนื้อความมาฟ้องไว้ทุกประการเราจึงได้รู้ฮันสิงก็เลยตอบว่าจ้ากงตู้นั้นลบลีกไม่ให้ใช้งานแล้วก็เที่ยวไปเสพสุราทุกวันขันข้าพเจ้าด่าว่าจะทำโทษมันคิดพยาบาทก็เลยแกล้งเอาความไม่จริงมาฟ้องข้าพเจ้าเปล่าๆท่านจงตึกตรองดูก่อนฮองเฮาก็เลยบอกว่าพระเจ้าฮั่นเต้จับตันหีได้ไปริบในค่ายก็ได้หนังสือรับของตัวมาครั้นไปถามตันหีก็รับแล้วเหตุใดตัวยังเถียงอยู่อีกล่ะฮันสินพอได้ฟังฮองเฮาพูดดังนั้นก็สะดุ้งตกใจก้มหน้านิ่งอยู่ฮองเฮาก็สั่งให้หมูซูที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาตัวฮันสินไปตัดศีรษะที่บียังหอระฆังหมูซูก็ผ่าตัวของฮันสินออกไปขณะเมื่อทหารจะลงดาบฮันสินก็ร้องบอกว่าเพราะเราไม่เชื่อคำกวยท้องจึงมาตายด้วยความคิดของสตรีพอหมูสู่ฟันหั่นสินลงคอขาดตายฮองเฮาจึงให้จับพวกพองหั่นสินมาฆ่าเสียถึง3ชั่วโคตรเมื่อหั่นสินตายนั้นบันทึกเอาไว้ว่าอายุได้51ปีตายในเดือน9ขึ้น11ค่ำแล้วก็บังเกิดเป็นพายุพัดหนักผงคลีนี่ฟุ้งตลบเป็นควันปิดแสงพระอาทิตย์เลยทีเดียวแล้วก็ถึงเวลาครับพระจันทร์ก็มัวรัศมีไม่สุกสว่างบรรดาราษฎรเดินไปมาเห็นศพฮั่นสินก็มีความสังเวชคิดถึงความดีที่ทำศึกจนกระทั่งมีชายกับชอป่าอ๋องพรายบ้านพลเมืองได้อยู่เป็นสุขส่วนหนึ่งก็มาจากฝีมือของฮั่นสินตรงนี้บางคนคิดสงสารกลั้นน้ำตาไม่ได้บางคนก็บ่นว่าแต่ก่อนเสียวโหก็รักฮั่นสินอุตส่าห์ทูลให้เป็นแม่ทัพครั้นเสร็จสงครามแล้วกับเชื่อไอ้จ้ากงตู้ที่กล่าวโทษฮั่นสินนำเอาข้อความขึ้นทูลฮองเฮาให้ฆ่าฮั่นสินเสียอันโทษฮั่นสินแต่เพียงนั้นควรจะตายแต่ผู้เดียวไม่ควรจะตายถึง3ชั่วโคตรเสียวโหเป็นขุนนางผู้ใหญ่ไม่ทูลทัดทานบ้างเลยเรียกว่าแต่ละคนก็พูดกันแบบอย่างนี้ไปเรียกว่าโจทย์ขานกันแหละนะครับทั้งฝ่ายฮองเฮาก็เลยให้เสียวโหแต่งหนังสือไปทูลพระเจ้าฮั่นเต้กับศีรษะของฮั่นสินนั้นก็ให้เอาไปถวายด้วยเสียวโหครั้นแต่งหนังสือเสร็จก็ให้เล็กแก่เอาเอกสารกับหัวของฮั่นสินไปครั้นเล็กแก่มาถึงเมืองกำตันก็พาเอาศีรษะของฮั่นสินกับหนังสือเข้าไปเฝ้าพระเจ้าฮั่นเต้ทูลถวายต่อพระหัตถ์พระเจ้าฮั่นเต้ก็รับเอาไปฉีกผนึกอ่านออกได้ความว่าได้หั่นสิน10ปีเดือน9ฮองเฮาลู่ติทำหนังสือมากราบทูลให้ทราบ
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้ารักษาอยู่เมืองนั้นข้าพเจ้าก็เอาพระบารมีปกป้องว่ากล่าวกิจราชการถืออาทยาสิทธิ์ตามกฎหมายบัดนี้ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยก็เกรงกลัวไม่ได้กระทำล่วงเกินจากขนบธรรมเนียมแต่ฮั่นสินซึ่งโปรดตั้งให้เป็นห้วยอิ่มเหาคิดองอาจเป็นไส้ศึกให้หนังสือมาถึงตันฮีให้ยกทัพไปทางน้อยเข้าตีเมืองหลวงฮั่นสินจะรับทำการในเมืองคนใช้ในเรือนรู้จึงเอาเนื้อความมาฟ้องแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงให้หาเสียวโหเอาตัวฮั่นสินเข้าไปไต่ถามได้ความจริงจึงทำโทษตามอาทยาแผ่นดินให้ตัดศีรษะฮั่นสินเสียที่บีกังเก๋งแล้วจับพวกพ้องทั้งสามชั่วมาฆ่าเสียด้วยจึงให้นำเอาศีรษะฮั่นสินกับหนังสือนี้มาถวายหมายจะให้ชาวเมืองเทียดเหนือและตันฮีรู้จะได้คิดสะดุ้งตกใจถ้าทัพหลวงยกไปครั้งนี้จะได้มีชัยชนะโดยง่ายพอพระเจ้าฮันเตได้ทราบความในหนังสือว่าฮั่นสินตายสมพระทัยหมายก็มีความยินดีอยู่แต่คิดถึงความชอบฮั่นสินซึ่งปราบเมืองช้อก็มีความอาลัยจึงตรัสกับทหารทั้งปวงบอกว่าเมื่อแรกฮั่นสินไปอยู่กับเราเสียวโหก็ช่วยว่ากล่าวหลายครั้งให้เราตั้งเป็นแม่ทัพอันความชอบและความดีของฮั่นสินถึงคนที่มีสติปัญญาแต่โบราณก็ไม่เสมอเราเนี่ยรักใครเขายิ่งนักแต่เสื้อใส่อยู่ก็ยังถอดให้จะกินของสิ่งใดถ้ามีรถก็อุตส่าห์แบ่งให้กินเราก็ชุบเลี้ยงถึงขนาดแล้วแต่เพราะไม่ซื่อตรงต่อเราจึงถอดออกเสียจากที่ช้ออ๋องก็คิดอยู่ว่าถ้านานไปเนี่ยจะกลับตั้งให้มาครองเมืองแต่ครั้งนี้มาคิดขบฏกับตันฮีทำโทษใส่ตัวเองจนฮองเฮาฆ่าเสียถึงกระนั้นเราก็มีความอาลัยอยู่ดีกว่าตรัสพรางก็ทางส่งพระกันแสงไปด้วยนะครับบรรดานายทหารที่ฮั่นสินได้สั่งสอนให้รู้ในขบวนพิชัยสงครามนั้นต่างคนต่างก็คิดถึงร้องไห้รักฮั่นสินกันทั้งนั้นเลยพระเจ้าฮั่นเต้จึงให้เอาศีรษะของฮั่นสินนั้นไปร้องประกาศทุกหมวดทุกกองบอกว่าฮั่นสินเป็นขบฏคบคิดกับตันฮีห่องเฮารู้ก็เลยจับตัวมาฆ่าที่บียังเก๋งตัดศีรษะส่งมานายทหารในกองทั้งปวงจะทำราชการต่อไปให้ดูเยี่ยงอย่างฮั่นสินเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันทั้งฝ่ายตันฮีพอได้หนังสือรับที่ฮั่นสินให้ไปก็ให้ตรวจเตรียมทหารยกไปตีเมืองหลวงขณะนั้นมีผู้เข้าไปบอกตันฮีบอกว่าฮั่นสินทำให้เนื้อความแพร่งพรายออกซะแล้วห่องเฮารู้ก็เลยจับตัวฆ่าเสียแล้วก็แต่งให้เล็กแกเนี่ยถือหนังสือกับศีรษะฮั่นสินมาถวายพระเจ้าฮั่นเต้ตันฮีพอที่ฟังก็ตกใจร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังแล้วก็ล้มลงกับที่ทหารเข้าพยุงแก้ไขพอได้ฟื้นสติขึ้นมาตันฮีจึงบอกว่าฮั่นสินนั้นมีคุณแก่เราไปอันมากครั้งนี้หั่นสินมาตายด้วยคมอาวุธเราเห็นแล้วมีความอะไรนะการที่คิดไว้เห็นจะไม่สำเร็จเราจะทำประการใดดีนายทหารก็บอกว่าหั่นสินเนี่ยตายแล้วหากจะคิดย่อท้อแต่การสงครามนั้นไม่ควรพวกข้าพเจ้าทั้งปวงก็คงจะพร้อมใจกันยกไปเมืองกำตันสู้กับหั่นเต้ให้ถึงแพ้และชนะกันทันทีก็บอกว่าโอ้ยเราอย่ายกไปเลยอีกวันสองวันฮั่นเต้ก็จะยกทัพมาเราคอยรับเพื่อที่จะรบที่นี่ดีกว่าแต่ครั้งนี้ท่านทั้งปวงอย่าทำเหมือนครั้งก่อนเรียกกันว่ายังไม่ทันจะได้รบถึงอับจนก็พากันหนีไปเหมือนครั้งที่แล้วนี่ไม่เอาแล้วนะบรรดานายทหารก็บอกว่าครั้งนี้ท่านอย่าตั้งค่ายเลยจงจัดกันเป็นปีกซ้ายขวาหน้าหลังถ้าทัพเราได้ทีก็จะระดมกันเข้าตีกระหน่ำเอาชัยชนะให้จงได้ตันฮีเห็นชอบกับความคิดว่ากับแผนการตัวนี้ก็เลยให้ตรวจตราเตรียมทหารเอาไว้ให้พร้อมทั้งฝ่ายของพระเจ้าฮันเต้ตั้งทัพอยู่ที่เมืองกำตันขันกองทัพหัวเมืองมาพร้อมก็ยกมาตั้งอยู่ที่แดนเมืองเอียงทางไกลเมืองได้สัก300เส้นแล้วก็สั่งให้ฮวนโคยกับอองลินคุมทหาร 20,000 ออกไปซุ่มอยู่ทางด้านทิศเหนือโดยการที่บอกว่าถ้าตันฮีแตกไปทางนี้ให้รีบตีกระหนาบเข้าจับตัวตันฮีให้ได้เช
จิวพุนกับจิวเซียงให้คุมทหารไปซุ่มอยู่หลังค่ายของตันฮีถ้าจะมีกองทัพยกมาช่วยตันฮีก็ให้จิวพุนกับจิวเซียงเนี่ยออกตีต้านด้านหน้าเอาไว้กวนหยินนั้นให้ไปคอยรบกับตันฮีถ้าตันฮีกับกวนหยินรบกันอยู่บรรดานายทหารทั้งปวงจึงระดมกันเข้าล้อมตันฮีเอาไว้พอจัดจังเสร็จแล้วนายทหารทั้งปวงก็กะเกงกันไปซุ่มอยู่ตามคำสั่งพระเจ้าฮันเต้ก็ยกไปตั้งอยู่หน้าค่ายตันฮีกวนหยินก็ขับม้าเข้าไปชวนตันฮีรบตันฮีก็ขึ้นมาพาทหารออกมายืนหน้าค่ายแล้วก็ร้องบอกว่าพวกกองทัพเหล่านี้วันก่อนแตกไปทีนึงแล้วยังไม่มาสามิภักดิ์เอกเล่าบัดนี้ยกมาจะลองคมอาวุธกันหรือกวนหยินก็ตอบเพราะว่ามึงเป็นคนทรยศต่อพระเจ้าฮันเต้ซึ่งเป็นเจ้านายของตัวมึงไม่รู้จักวันตายกลับมาพูดจาจองหองอีกเล่ากวนหญิงก็ขับม้าเข้าไปเงื้อเง้าจะฟันตันฮีตันฮีก็รับด้วยทวนรบกันอยู่สัก20เพลงพวกทหารตันฮีก็ระดมเข้ามาช่วยกันกับตันฮีรบจิ้วพุนกับจิ้วเซียงเห็นดังนั้นก็ขับทหารตีกระหนาบหลังตันฮีเข้ามาตันฮีเห็นเหลือกำลังที่จะสู้รบก็ชักม้าหนีไปทางทิศเหนือพวกทหารตันฮีเสียทีก็ไม่เป็นใจที่จะสู้รบต่างคนต่างหนีเอาตัวรอดแตกกระจัดกระจายไปจิ้วพุนจิ้วเสียงก็ไล่ฆ่าฟันเล่าบูนายทหารตันฮีตายตันฮีหนีไปตามทางได้ยินเสียงประทัดแลไปเห็นห้วนโกยกับอองลินขับทหารสกัดออกมาทั้งสองด้านตอนนี้ตันฮีอ่อนกำลังไม่รู้จะหลีกไปทางใดก็ชักม้าวนเวียนอยู่ห้วนโกยก็ขับม้าสะอึกเข้าไปเอาทวนแทงถูกตันฮีตกม้าตายแล้วก็ตัดเอาศีรษะของตันฮีเข้ามาถวายพระเจ้าฮันเต้พระเจ้าฮันเต้เห็นดังนั้นก็พระทัยยินดี

ครั้นเวลาเสด็จออกก็ตรัสถามคุณนางซึ่งกวยทองคนนี้อยู่แห่งใดนะครับคงจะต้องเกิดการไล่ล่าซะแล้วนะเพราะพระเจ้าฮั่นเต้ก็ไม่รู้จักนะครับว่ากวยทองคือใครอะไรยังไงสำคัญขนาดไหนถึงขนาดที่ผู้ที่มีปัญญาอย่างฮั่นสินต้องเอ่ยชื่อขึ้นมาเวลาที่จะคุยต่อคงไม่มีแล้วครับหมดเวลาลงแล้วสำหรับวรรณคดีลีลาคงต้องติดตามกันต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมวัฒนะบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนและติดตามฮั่นสินกันต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการวรรณคดีลีลาได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกวันเสาร
1: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆแผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น. กับอานนท์ นันตาสุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลบางกรวยโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นต้นเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ครูสภาเตรียมมอบรางวัลครูธีรคุณแก่5ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเพื่อเชิดชูคุณงามความดีและความเสียสละเพื่อลูกศิษย์
10: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรวรรณวีระธรรมโมเลขาธิการครูสภาเปิดเผยว่า ผู้รัฐสภาเตรียมดำเนินการมอบรางวัลครูธีรคุณเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีจำนวน5คนผู้ประกอบคุณงามความดีอุทิศตนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณโรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีโดยเลขาธิการครูสภากล่าวว่าแม้ครูทั้ง5ท่านจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันแต่มีสิ่งที่เหมือนกันคือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจของความเป็นครูมีจิตสำนึกในหน้าที่และมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนการมอบรางวัลในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเชิดชูเกียรติบุคคลเท่านั้นแต่เป็นการประกาศให้สังคมได้รับรู้ถึงคุณงามความดีและความเสียสละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแม้ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากและเสี่ยงต่อชีวิตพร้อมยืนยันว่าครูสภาจะร่วมเชิดชูคุณงามความดีและจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครูต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569เป็นวันที่2ขณะที่ยอดจำหน่ายสินค้าในช่วง1วันครึ่งกว่า92ล้านบาทโดยวันพรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมและพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการโซนต่างๆทั้งศิลปินโอท็อปผ้าและเครื่องแต่งกายร้านหัตถกรรมโอท็อปลักชูรี่พร้อมทั้งชื่นชมผลงานและพบปะแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการรวมถึงทักทายขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางมาร่วมเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของคนไทยในงานมหกรรมโอท็อปครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีผลิตภัณฑ์โอท็อปฝีมือผู้ประกอบการคนไทยชุมชนจากทั่วประเทศจำนวนมากกว่า 2,000 ร้านค้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร้านค้าโครงการพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และร้านภาคีเครือข่ายของกระทรวงต่างๆโดยตั้งแต่วันที่8สิงหาคมซึ่งเป็นวันแรกจนถึงวันนี้มียอดจำหน่ายสินค้ารวม 92,516,066 บาทโดยโซนโอท็อปชนชิมยังคงเป็นโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุดทางนี้จะมีพิธีเปิดงานดังกล่าวยังเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 น.โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตลงพื้นที่การเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
4: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
3: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
4: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
3: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
4: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตลงพื้นที่การเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมชื่นชมกลุ่มเกษตรกรจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นำรายได้สู่ชุมชน
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลผลิตผลไม้ศูนย์เรียนรู้แปรรูปมะพร้าวแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อสร้างอาชีพและต่อยอดรายได้ให้ชุมชนณสวนมะพร้าวลุงสงตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะทูตานุทูตได้ทดลองทำสบู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัตถุดิบน้ำมะพร้าวสกัดเย็นของดีชุมชนบางใบไม้สร้างความประทับใจแก่คณะทูตานุทูตและผู้แทนทางการทูตจาก15ประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมชื่นชมผู้ประกอบการชุมชนสวนลุงสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชวนนักท่องเที่ยวล่องเรือชมคลองร้อยสายพร้อมเก็บขยะในลำคลองส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสู่ความยั่งยืนดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามรับฟังปัญหาลุ่มน้ำคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพร้อมเตรียม5แนวทางแก้น้ำท่วมกัดเซาะตลิ่งพัง
10: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์น้ำและรับฟังปัญหาจากเครือข่ายลุ่มน้ำคำหลังประชาชนริมแม่น้ำคำได้รับผลกระทบจากน้ำหลากน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและตลิ่งถูกกัดเซาะเป็นประจำทุกปีเครือข่ายลุ่มน้ำคำเสนอแนวทางแก้ไขแบบบูรณาการ5ด้านได้แก่สำรวจและแก้ไขจุดที่กระแสน้ำเปลี่ยนทิศก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งขุดลอกลำน้ำตลอดสายปรับปรุงและซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ำรวมถึงติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำและระบบเตือนภัยเพื่อรองรับฤดูน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำในอนาคตด้านโครงการชลประทานเชียงรายระบุว่าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำแม่สะแลบออกแบบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ป่าไม้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะนำข้อเสนอจากประชาชนและเครือข่ายผู้ใช้น้ำประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและตรงกับความต้องการของพื้นที่ วสินคัมภีรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: อินโดนีเซียประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาในจังหวัดชวาตะวันออกเหตุเกิดไฟป่ารุนแรงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอินโดนีเซียประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดชวาตะวันออกอย่างไม่มีกำหนดโดยมีผลตั้งแต่ช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังไฟป่ารุนแรงซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาได้ขยายวงกว้างและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,100 ไร่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาระบุว่าการปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาในครั้งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โดยรอบขณะที่หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงและโดรนฉีดน้ำเข้าสนับสนุนการดับไฟป่าที่ยังคงลุกลามอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุต้นตอของไฟป่าและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุไฟป่าครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกแถลงการเตือนภัยปัญหากระบวนการสวมสิทธิ์ว่าจ้างชายไทยรับรองบุตรเท็จและการขอสัญชาติไทยโดยมิชอบกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนออกแถลงการเตือนภัยปัญหากระบวนการสวมสิทธิ์ว่าจ้างชายไทยรับรองบุตรเท็จหรือพ่อทิพย์และการขอสัญชาติไทยโดยมิชอบกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง
8: คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนแสดงความกังวลต่อปัญหาการขอสัญชาติไทยและสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบโดยปัจจุบันพบรูปแบบการทุจริตสัญชาติอย่างน้อย9รูปแบบเช่นการว่าจ้างชายไทยรับรองบุตรเท็จหรือพ่อทิพย์การอุ้มบุญผิดกฎหมายการสวมสิทธิ์คนตายการแจ้งแต่งงานหลอกและการปลอมเอกสารราชการซึ่งทำกันเป็นขบวนการตั้งแต่นายหน้าหญิงต่างชาติบุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตโดยมีเป้าหมายเพื่อนำสัญชาติไทยไปใช้ทำธุรกิจนอมินีฟอกเงินทุนสีเทาและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อแก้ปัญหานี้จึงได้ยื่น7มาตรการเร่งด่วนต่อรัฐบาลโดยให้ตรวจสอบย้อนหลังการรับรองบุตรและแจ้งเกิดในกลุ่มเสี่ยงเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลกรมการปกครองตม.และตำรวจตรวจ DNA ในกรณีที่มีเหตุสงสัยใช้ AI วิเคราะห์ความเสี่ยงตรวจจับความผิดปกติของเอกสารและกวาดล้างเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจังพร้อมยึดทรัพย์และเสนอให้รัฐบาลยกระดับปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อเร่งกวาดล้างขบวนการสวมสิทธิ์และปกป้องระบบทะเบียนราษฎรของไทยโดยเร็วที่สุดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกคำเตือนพลเมืองจีนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมในไทยให้ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามกฎหมาย
9: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกคำแจ้งเตือนสำหรับพลเมืองจีนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมภายในประเทศไทยทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมการแข่งขันกีฬาและงานแฟนมีตติ้งศิลปิน ดยมีใจความสำคัญว่าขอให้พลเมืองจีนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีอารยธรรมและเป็นระเบียบโดยระหว่างอยู่ในประเทศไทยโปรดปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆของไทยอย่างเคร่งครัดเคารพความเชื่อทางศาสนาขำนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นปฏิบัติตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยและข้อบังคับในการจัดการณสถานที่จัดงานท่องเที่ยวอย่างมีอารยธรรมสุภาพต่อผู้อื่นและแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของพลเมืองจีนรวมทั้งขอให้ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆที่ผู้จัดงานประกาศไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่เกิดอุปสรรคต่อการเข้าร่วมงานหรือกระทบต่อประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยืนยันการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมยังคงเดิมในวันที่27กันยายนนี้เพียงปรับกระบวนการตามคำสั่งศาลปกครองกลางคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานย้ำว่าการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมยังคงกำหนดเดิมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยปรับบางกระบวนการให้สอดคล้องกับคำสั่งทุเลาของศาลปกครองกลางโดยที่ประชุมเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นว่าการประกาศชะลอการดำเนินการก่อนหน้านี้ไม่ใช่การเลื่อนวันเลือกตั้งแต่เป็นการชะลอเฉพาะบางขั้นตอนที่อาจขัดแย้งกับคำสั่งศาลทางนี้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมด้านการเลือกตั้งโดยประมวลผลรายชื่อและภูมิลำเนาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ครอบคลุมทั้งหมดโดยไม่กำหนดเงื่อนไขว่าต้องลงทะเบียนพร้อมจัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการตามมติคณะกรรมการเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกำหนดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอมาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะมีทั้งระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์สองคลื่นในเวลาเดียวกันนะครับค่ำคืนนี้ก็มาพบกันในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับกับบทเพลงที่นำมาเปิดในค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาเสียงร้องของคุณมัณฑนาโมรากุลซึ่งก็เป็นศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งของวงการเพลงบ้านเรานะครับท่านก็ได้จากพวกเราไปแล้วเมื่อวันที่3มีนาคมต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็มีพิธีพระราชทานเพลิงศพไปแล้วด้วยเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาผมเองก็มีโอกาสไปร่วมในงานนี้แล้วก็ได้แผ่นซีดีมากับบทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่5บทเพลงด้วยกันนะครับรวมเป็นบทเพลงที่ผมเชื่อได้ว่าน่าฟังแล้วก็เป็นบทเพลงที่มีคุณค่าในการรับฟังอย่างยิ่งนะครับมีครูเพลงชั้นยอดเลยนะครับมาประพันธ์ไว้ให้กับบทเพลงที่ชื่อกลิ่นราตรีใจตรงกันไม่มีแม้คำลาดอกราตรีแล้วก็มาลีแดนสูงรวมเป็นบทเพลงที่น่าฟังหลายคนอาจจะไม่ได้ฟังมานานนะครับกับเสียงร้องของคุณมัณฑนาโมรากุลค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาบทเพลงของท่านมาให้ได้ฟังกันเป็นซีดีจากงานพระราชทานเพลิงศพนะครับก็มีหลายบทเพลงด้วยกันก็นำเอา5บทเพลงมาให้ได้ฟังกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงร้องของคุณมัณฑนาโมรากุลกับบทเพลงเก่าๆที่เคยอัดแผ่นเสียงไว้นะครับในขณะที่อายุ103ปีท่านจากไปนั้นก็มีผลงานเพลงที่ปรากฏในโลกแห่งเสียงเพลงนั้นเยอะมากเลยนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้ฟังกันสักเท่าไหร่ผมเองก็ยอมรับนะครับว่าฟังได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับเกิดมาก็ได้ฟังเพลงลูกทุ่งบ้างเพลงสากลบ้างกับบทเพลงคุณมัณฑนาโมรากุลในช่วงนั้นท่านก็อำลาวงการไปแล้วด้วยนะครับเพื่อไปมีชีวิตครอบครัวมีบทเพลงก่อนนั้นก็จำนวนไม่น้อยแต่ก็ถือว่าเป็นบทเพลงเก่าในยุคนั้นนะครับณวันนี้ผมก็มีโอกาสได้นำเอาแผ่นนี้นะครับแผ่นที่ได้รับนี่มาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันผมเองก็ยอมรับว่าบางเพลงก็ยังไม่เคยฟังมาก่อนนะครับมาฟังร่วมกันในคืนนี้กันเลยนะครับกับ5บทเพลงที่ผ่านไปคิดว่าหลายคนที่มีโอกาสติดตามฟังรายการนี้อยู่คงจะรับรู้ถึงความไพเราะแห่งบทเพลงเสียงร้องของคุณมัณฑนาโมรากุลนั้นเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะครับกับบทเพลงต่างๆที่ผ่านไปก็คงจะทำให้หลายคนฟังแล้วรู้สึกถึงความสดใสสดชื่นเป็นเรื่องปกตินะครับกับบทเพลงต่างๆที่นำมาเขียนเนื้อกันก็จะมีเรื่องของความรักเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสายน้ำบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตลอดนะครับกับ5บทเพลงที่ผ่านไปก็คงจะทำให้หลายคนได้รับรู้ถึงความไพเราะแห่งบทเพลงจากเสียงร้องของคุณมัณฑนาโมรากุลครับมาฟังบทเพลงชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการโดยมีผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลมาดำเนินการเหมือนเช่นเดิมครับแนวเพลงอาจจะเปลี่ยนไปนิดๆแต่ก็ยอมรับว่าเป็นบทเพลงที่น่าฟังแล้วก็หลายคนฟังแล้วคงจะมีความรู้สึกเดียวกันนั่นก็คือมีความไพเราะแล้วก็น่าสนใจน่าติดตามรับฟังกับรายการนี้คงจะมีบทเพลงดีๆมาให้รับฟังกันเช่นเคยนะครับสำหรับบทเพลงสากลนั้นคงจะต้องขอหยุดไว้ก่อนนะครับบทเพลงต่างๆที่ผมนำมาเปิดนั้นก็จะมีแต่เพลงที่มีความหมายมีความไพเราะนะครับเป็นการอนุรักษ์บทเพลงเก่าให้ได้รับฟังกันมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากเสียงร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนักร้องอีกท่านหนึ่งในดวงใจที่หลายคนคงยังไม่ลืมอย่างแน่นอนนะครับ

มชูศรีหรือป้าโจได้ระวังไว้ก็คงจะทำให้หลายคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้เกิดความสุขได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับกับบทเพลงจากเสียงร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีครับซึ่งก็ถือเป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งที่เป็นศิลปินแห่งชาติแห่งวงการเพลงบ้านเราแล้วก็เป็นผู้ที่มีผลงานเพลงมากมายนะครับเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับบทเพลงทั้ง4ก็เริ่มด้วยเพลงที่ชื่อหงเหินซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์โดยครูแก้วอัจฉริยกุลแล้วก็ครูเวสุนทรชมรก็เป็นผู้ให้ทำนองครับบทเพลงต่อมาคันครวนนั่นก็เป็นบทเพลงของครูแก้วอัจฉริยกุลเช่นกันทำนองโดยหลวงสุขุมในประดิษฐ์นะครับแล้วก็บทเพลงที่ชื่อดวงใจครูเอื้อสุนทรสนานก็เป็นผู้ให้ทำนองพระราชนิพนธ์ของรัชกาลรัชกาลที่6นะครับปิดด้วยสุริยาระฟ้าเป็นบทเพลงที่น่าฟังแล้วก็หลายคนคงชื่นชอบเช่นกันนะครับกับบทเพลงเพลงนี้ครูเอื้อสุนทรสนานก็เป็นผู้ประพันธ์ทำนองโดยมีครูแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องครับทั้ง4บทเพลงก็ล้วนเป็นบทเพลงในความทรงจำคิดว่าหลายคนชื่นชอบแน่นอนนะครับรวมทั้งผมก็ชื่นชอบเช่นกันกับบทเพลงต่างๆเหล่านี้ล้วนมีความเป็นอมตะล้วนมีความเป็นบทเพลงที่อยู่ในใจท่านผู้ฟังยาวนานอย่างแน่นอนมาฟังบทเพลงชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลง

ลงที่มีความสนุกสนานจากเสียงร้องของวงกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็ได้ร้องไว้ได้อัดแผ่นเสียงไว้จนทำให้หลายคนหลายท่านที่มีโอกาสติดตามและฟังเกิดความสุขสนุกสนานนะครับกับคุณศรีสุดาคุณเลิศแล้วก็คุณวินัยจุลบุษปะนะครับก็ล้วนเป็นนักร้องนำของวงสุนทราภรณ์หรือวงกรมประชาสัมพันธ์ก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขไม่น้อยนะครับกับบทเพลงชุดสุดท้ายจากรายการในค่ำคืนนี้เริ่มด้วยเพลินเพลงแมมโบไพรพิสดารช้าช้าช้ากล่อมใจเรือเพลงลิมโบแล้วก็รักเถอะรักกันไว้นะครับก็เป็นเสียงร้องของนักร้องที่หลายคนคงคุ้นหูกันไม่ว่าจะเป็นคุณวินัยจุลบุษปะคุณเลิศผสมทรัพย์คุณศรีสุดารัชตะวันซึ่งล้วนเป็นบทนักร้องนำของวงสุนทราภรณ์หรือวงกรมประชาสัมพันธ์คงจะมีความสุขมีความสนุกกันกับบทเพลงในค่ำคืนนี้รวมทั้งบทเพลงในความทรงจำจากเสียงร้องของคุณมัณฑนาโมรากุลแล้วก็คุณเป็นสีพุ่มชูสีนะครับก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้ในรายการมนต์เพลงรัติการนะครับเวลาของเราหมดแล้วติดตามรับฟังกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับก็คงจะมีบทเพลงที่หลายคนเคยชื่นชอบมาให้ได้รับฟังกันเช่นเคยส่วนบทเพลงสากลนั้นคงจะต้องขอพักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นไปตามนโยบายของทางสถานีนะครับที่อยากจะสนับสนุนบทเพลงไทยให้หลายคนได้ตามไปฟังกันกับบทเพลงเก่าๆแบบนี้หลายคนคงอาจจะไม่ค่อยได้รับฟังกันมากนักทางเราก็พร้อมนะครับที่จะสนับสนุนบทเพลงที่มีความไพเราะบทเพลงที่มีคุณค่าแก่การทรงจำก็มีคุณค่าแก่การรักษาและอนุรักษ์ไว้นะครับขอได้รับความขอบคุณจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานคร

บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ถ้าไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่เห็นธรรมคนเราเห็นทุกข์มันจึงจะเห็นธรรมแต่ทุกวันนี้คนเรามันก็ทุกข์กันอยู่มากแล้วทำไมไม่เห็นธรรมอ่ะนั่นสิยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าแล้วก็ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆโดยในแต่ละวันนั้นข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อที่จะให้เกิดความรู้ให้เกิดปัญญาให้เกิดความมั่นใจว่าทางคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้สอนไว้เนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสามารถที่จะนำมาแก้ไขปัญหาที่เราเจอยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอยู่ไม่เป็นเรื่องล้าสมัยไม่เป็นเรื่องที่นอกแนวหรือไม่ใช่เป็นความรู้โบราณที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นแต่แนวอ้อนวอนขอร้องเรื่องอภินิหารอลังการวังเบ้อไม่ใช่แต่เป็นเรื่องจริงๆเรื่องที่ให้เกิดความรู้จริงๆนี่วันจันทร์จึงมาพูดเรื่องสมการตัวแปรเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องคนเรื่องของเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขภาพความรักการเงินที่มันต้องเกี่ยวข้องกับในชีวิตของเราเนี่ยนะที่มันจะมาเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะให้ชีวิตเรานั้นมันมีสุขหรือมันมีทุกข์อย่างไรอย่างไรตัวแปรต่างๆเหล่านั้นถ้ามันปรับไม่ตรงลงกันไม่ได้เป็นเงื่อนเป็นปมขึ้นมามันก็ต้องแก้ล่ะท่านฟังต้องแก้สมการปรับตัวแปรโดยในรายการช่วงของสมการชีวิตนั้นก็จะแบ่งออกเป็น2ห่วงด้วยกันในห่วงแรกก็จะนำเรื่องราวของท่านฟังที่ได้ฟังทำบ้างหรือมีปัญหาความท้าทายประสบเจอเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอย่างไรจะมาแบ่งปันเป็นช่วงที่เรียกว่าไต่ตามทางส่วนในห่วงที่สองนั้นก็คือนำประเด็นปัญหาอิชชูที่อยู่ในสังคมปัจจุบันมาพูดคุยดูซิว่าธรรมะนั้นจะมาช่วยปรับแก้สมการที่มันไม่ลงตัวนี้ได้อย่างไรในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในช่วงแรกนี้ท่านฟังในช่วงของไต่ตามทางที่ข้าพเจ้าใช้ชื่อช่วงว่าไต่ตามทางนั้นก็เพราะว่าบางทีมันไม่ได้ว่าจะมั่นคงหรอกไอ้ทางที่เรา

0: ดำเนินไปตามแนวทางธรรมะนี่บางทีมันโอ้โหต้องไต่ไปต้องค่อยๆคืบคลานไปบางทีมันไม่ตรงทางด้วยนะก็ต้องค่อยๆขยับไปค่อยๆคืบคลานไปพูดง่ายๆก็ไต่ไปนั่นแหละไต่ไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างตรงบ้างเบี้ยวบ้างช้าบ้างหยุดบ้างแต่มันก็พอไปได้ตายตายไปนี่เป็นเรื่องที่เราพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันละเรื่องนี้มีหลายเคสมากเลยอยากให้ท่านผู้ฟังได้ลองสังเกตดูด้วยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละว่าเดี๋ยวนี้คนที่เป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคความดันโรคหลอดเลือดโรคเบาหวานมันเพิ่มมากขึ้นก็มาเพิ่มมากขึ้นนี่ข้าพเจ้าหมายถึงท่านผู้ฟังมีเพื่อนไหมล่ะมีเพื่อนคนรู้จักญาติพี่น้องเป็นโรคที่กล่าวมาเมื่อสักครู่เลยมีไหมอะมะเร็งไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ตามเบาหวานความดันหลอดเลือดหัวใจมีไหมซึ่งถ้าพูดก็พูดนั้นว่าไอ้โรคพวกนี้มันไม่ได้เป็นเชื้อที่แบบว่าเชื้อไวรัสเหมือนโควิดหรือเป็นเชื้อแบคทีเรียเหมือนโรคอย่างอื่นโรคท้องร่วงโรคต่างๆนี่มันจะมีเชื้อที่จะมาทำอันตรายใช่ไหมแต่ว่าโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานนี่เป็นโรคที่มันไม่มีเชื้อนะโอเคไหมคือมันพฤติกรรมการรับประทานทีนี้ข้าพเจ้าอยากจะตัดเรื่องของมรดกกรรมออกไปก่อนนะว่ามันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรับประทานหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลนั้นอย่างก็มีรีเสิร์ชกันแน่นอนเลยว่าถ้าคุณสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้าจะมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับอัตราการเป็นโรคมะเร็งปอดอย่างนี้ต้นประเด็นคือพอเวลาที่ตรวจแล้วว่าโอเคคุณเป็นโรคพวกนี้มะเร็งความดันหลอดเลือดหัวใจเบาหวานละมันก็จะต้องมีลักษณะที่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใช่ป่ะเช่นอาหารประเภทนี้คุณต้องงด 100% การกระทำอย่างนี้คุณทำไม่ได้เลยจากที่ทำมาบ่อยๆเช่นสูบบุหรี่สำหรับคนเป็นโรคเกี่ยวกับปอดต้องหยุดเลยนะหรือคนที่ชอบกินเนื้อไม่กินผักเลยกินแต่หมูกินแต่เนื้อไม่กินผักเลยอะไรที่มันเป็นของดีต่อสุขภาพนี่ไม่กินไม่ชอบแต่อะไรหวานๆเอาอะไรมันๆชอบอะไรเป็นเนื้อนี่โอ้จัดหนักเลยแม้แต่ว่าผักนี่ไม่เอาใช่ป่ะแต่พอเขาตรวจมาแล้วว่าอันนี้คุณเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วอันนี้จะต้องงดนะคือถ้าตรวจมาธรรมดาเนี่ยเช่นไขมันขึ้นบ้างหรือคอเลสเตอรอลสูงบ้างก็อาจจะแบบไปออกกำลังกายบ้างนี่มาแต่ถ้าถึงได้ป่วยขนาดว่าจะตายแล้วนี่การเปลี่ยนแปลงมันจะสูงมากเช่นว่าเส้นเลือดหัวใจตีบตันละแล้วหมอนี่เขาจับใส่สเตนท์ทำบอลลูนก็คือเอาเครื่องมือเข้าไปทางหลอดเลือดเราเนี่ยแล้วก็ไปทางเส้นเลือดมันตีบในหัวใจคือถ้าไม่ทำเนี่ยโอกาสที่คุณจะตายเนี่ยมีมากเลยทีนี้พอเจอเหตุการณ์ที่ป่วยอย่างหนักบ้างหรือรอดตายมาได้บ้างหรือประสบการณ์ที่เฉียดอย่างใดอย่างหนึ่งปุ๊บนี่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างทันทีทันใดเลยนะเช่นจากที่ไม่กินผักเลยไม่ชอบเลยกินได้แล้วคราวนี้ไม่มีปัญหาจากที่ต้องกินอะไรหวานๆจะต้องกินอะไรที่เป็นเนื้อเป็นมันไม่กินได้เลยหยุดได้เลยทำไมคำถามนี้ทำไมประเด็นคือเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่เสี่ยงตายในที่นี้คือเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างหนักหรืออื่นๆนะการใช้ชีวิตนี่ถึงมาอยู่ที่ความไม่ประมาทได้คือการที่เราจะละกำจัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิต ของเราที่มันไม่ดีออกไปพฤติกรรมเนี่ยนะสิ่งพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพคุณจะเอาออกได้เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยจิตใจเราต้องมีอินทรีย์ที่มีความแก่กล้าอินทรีย์หมายถึงสัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาต้องแก่กล้าอินทรีย์ที่จะแก่กล้าได้ทำไมธรรมดาธรรมดาเราก็รู้แต่ว่าบุหรี่ไม่ควรสูบอาหารที่ดีต่อสุขภาพควรกินมันเกินไปหวานเกินไปเค็มเกินไปรสจัดเกินไปเนี่ยอย่ากินแต่คนมันชอบใช่ป่ะฉันก็ไม่ทำฉันอยากกินฉันก็กินใช่ป่ะแต่พอมีเหตุการณ์ที่มันกระทบกระเทือนเช่นป่วยแบบจะตายเงี้ยนะหรือแบบคนบางทีอายุ 30-40 นี่ต้องเข้าผ่าตัดหัวใจอย่างนี้เป็นสโตรกนี้เป็นต้นหรือเป็นโรคหัวใจต้องทำบอลลูนหรือต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจหรือเป็นเบาหวานขั้นอย่างหนักเลยถ้าเรื่องอายุยังไม่มากนี่ทำให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ทันทีเหตุก็เพราะว่าอินทรีย์มีความแก่กล้าคำถามคือทำไมอินทรีย์ถึงมีความแก่กล้าในช่วงเวลาที่เราป่วยหนักแก่แล้วหรือเจอโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งเจอเหตุการณ์เฉียดทำไมอินทรีย์ตอนนี้มันถึงแก่กล้าขึ้นมาได้การเปลี่ยนแปลงนี่มีไปในทางดีได้มากทั้งที่มาทั่วไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่คือการพระเจ้าตั้งเป็นข้อสังเกตให้นะตะวังนะอันนี้คือแบบเป็นเคสที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ทุกคนคิดว่าได้เจอแน่นอนไม่ว่าจะคนแก่ที่แก่แล้วเนี่ยถ้าตระหนักได้ปุ๊บเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้คำว่าตระหนักได้นี่คือจุดที่เขามีอินทรีย์แก่กล้าละทำไมเขาถึงแก่กล้าขึ้นมาได้อินทรีย์ของเขาอินทรีย์คืออะไรนะสามครั้งนะคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา5อย่างนี้ต้องมีความแก่กล้าเราถึงจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราได้ไม่งั้นนะเราจะทำไม่ได้เช่นเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมอินทรีย์ต้องแก่กล้าที่จะละอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมาทำอะไรสักอีกอย่างใดอีกอย่างหนึ่งยิ่งถ้าเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันอินทรีย์ต้องมีความแก่กล้ามากโดยพุทธบทที่ท่านได้ตรัสไว้นั้นก็คือว่าการบรรลุธรรมเลยล่ะการบรรลุธรรมจะเกิดขึ้นได้เร็วถ้าเผื่ออินทรีย์แก่กล้ามากการบรรลุธรรมจะเกิดช้าถ้าอินทรีย์แก่กล้าน้อยเพราะฉะนั้นจะให้อินทรีย์แก่กล้าเพิ่มขึ้นก็ต้องบ่มอินทรีย์กระลองฝึกทำบ่อยๆใช่มันก็จะเปลี่ยนแปลงได้ล่ะในที่สุดแต่ก็ค่อยสะสมสะสมไปแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นประสบการณ์เฉียดเป็นโรคภัยไข้เจ็บแบบปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วการเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดเจนเลยเอาแสดงว่ามันมีอินทรีย์ที่แก่กล้าเกิดขึ้นดิทำไมนี่คือคำถามรู้ไปทำไมก่อนนะถ้ารู้คำตอบของคำถามนี้นะมันก็สามารถที่จะมาพัฒนาอินทรีย์ของเราได้สิท่านฟังใช่ไหมเอาถ้าอินทรีย์เขามันยังอ่อนอยู่เอาก็ทำให้มันแข็งแกร่งสิแก่กล้าสิถ้าเขาทำได้เปลี่ยนแปลงมาปุ๊บปั๊บคนอายุ30-40เจอเรื่องว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บชนิดที่ไม่น่าจะเป็นแต่เป็นแล้วเปลี่ยนอาหารได้เปลี่ยนพฤติกรรมได้ทันทีโอ้ถ้าเขาทำได้อย่างนั้นจิตใจเขามีความเข้มแข็งเราน่าจะเอาเทคนิคนั้นมาใช้กับตัวเราได้บ้างไงคำตอบของคำถามนี้ก็คือว่าเห็นทุกข์เนี่ยทุกฝั่งเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเพราะว่าทุกข์นั้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งศรัทธาศรัทธาเป็นตัวแปรแรกของอินทรีย์ทั้ง5ศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญานะที่เกิดมาเฉลยให้ท่านฟังๆเลยนะเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้คุณต้องจบด้วยปัญญาคุณต้องเริ่มด้วยศรัทธาศรัทธาจะมาได้ไงทุกข์ไงทุกข์เป็นที่ตั้งของศรัทธาศรัทธามีทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยบุคคลเหล่านั้นที่เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ทันทีเพราะเขามีอินทรีย์แก่กล้านั้นเกิดจากการที่เขาเห็นทุกข์นั่นเองเขาอยู่ในทุกข์แล้วเขาเห็นธรรมะศรัทธาจึงบึ้มขึ้นมาแล้วก็เกิดการลงมือทำนั่นคือกำลังใจคือวิริยะลงมือทำและตั้งสติได้มีสมาธิมีปัญญาเปลี่ยนแปลงได้ทุกฝั่งเปลี่ยนแปลงได้ ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าขึ้นจากการที่เห็นทุกข์แต่สำหรับบางคนเนี่ยอยู่ในทุกข์อยู่นะเช่นมีความยากจนเจอโรคภัยไข้เจ็บแต่ไม่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยไม่เห็นปล่อยวางได้เลยก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมไงทำไมบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้มันมีตัวแปรต่อไปทุกฝั่งอินทรีย์แก่กล้านี่ใช่ล่ะสำหรับคนที่เปลี่ยนแปลงได้เห็นทุกข์แน่ล่ะสำหรับคนที่อินทรีย์แก่กล้าได้แต่ทำไมบางคนเห็นทุกข์แล้วอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็จึงไม่ได้จะเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาได้ใช่ไหมล่ะนั่นก็เพราะว่าเขาไม่เห็นธรรมไงเห็นทุกข์แต่ไม่เห็นธรรมทอรอหันหมอมานะไม่ใช่บาดลงมือทำนะเห็นทุกข์แต่ไม่เข้าใจทุกข์เห็นทุกข์แต่อยู่กับทุกข์ไม่เป็นก็คือเห็นทุกข์แต่ไม่เห็นธรรมไงเห็นทุกข์แต่ไม่เข้าใจทุกข์คือไม่เห็นธรรมเห็นทุกข์แต่อยู่กับทุกข์ไม่เป็นคือไม่เห็นธรรมเอ้าฉันก็อยู่กับทุกข์นี่ทำไมบอกว่าอยู่กับทุกข์ไม่เป็นทุกคนมันก็อยู่กับทุกข์อยู่แล้วตัวบลาตื่นมาก็ต้องเข้าห้องน้ำถ่ายทุกข์ไงบางคนก็ถ่ายตอนเย็นบางคนก็ถ่ายตอนเช้าอยู่กับทุกข์อยู่แล้ววันไหนกินมันก็ต้องถ่ายแล้วไม่บอกอยู่กับทุกข์ไม่เป็นก็คืออยู่ไม่เป็นเพราะอินทรีย์ไม่เกิดไงไม่เห็นธรรมะเอาจะยังไงถึงจะเรียกว่าอยู่กับทุกข์เป็นจะทำไงถึงจะเรียกว่าเข้าใจทุกข์จะทำไงถึงจะเรียกว่าเห็นธรรมะได้ทุกข์ก่อนว่าทำไมมันถึงเป็นที่ตั้งของศรัทธาใช่ปะเพราะว่าถ้าไม่มีทุกข์นี่คือเราจะไม่เข้าใจทุกข์ไงจะเข้าใจทุกข์ได้คุณต้องมีปัญญาไงคุณต้องมองโลกอีกแบบหนึ่งมุมมองก็คือทิฏฐินั่นแหละถ้าเรามีทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องหมายถึงมีมุมมองต่อปัญหาไม่ถูกต้องปัญหานี่โอ้แน่นอนมันจะมารุมเร้ากัดกินหม่นทำลายพลังจิตของเราแน่ท่านผู้ฟังเคยอยู่กับคนที่มันท็อกซิกไหมล่ะคนท็อกซิกนี่ก็คือคนที่มันดูดพลังชีวิตอ่ะกู้แต่เรื่องอะไรที่มันเป็นทางลบด่าคนบ้างคิดไม่ดีเขาบ้างฟังแล้วมันกระแสบหูแล้วถ้าไอ้คนที่พูดนั้นอ่ะมันเป็นตัวเราเองอ่ะนี่นะถ้าตัวเราเองเป็นท็อกซิกเองคนเป็นไม่รู้หรอกแต่ว่าไอ้เจ้าความที่เราทุกข์แล้วเราก็จมอยู่กับทุกข์เราก็แก้ทุกข์ไม่ได้นั่นแหละมันคือท็อกซิกมันคือยาพิษที่อยู่ในตัวเราตัวเองเป็นเองนะทุกฝั่งนั่นคืออยู่กับทุกข์ไม่เป็นเห็นทุกข์อยู่แต่ไม่เห็นธรรมเพราะมุมมองไม่ถูกเพราะปัญญาไม่เกิดจะให้อินทรีย์แก่กล้าได้นะท่านฟังนะศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาปัญญามันต้องมาต่อกับศรัทธาเชื่อมกันด้วยทุกข์ไงฟังให้ดีนะปัญญาจะมาต่อกับศรัทธาต้องเชื่อมด้วยทุกข์ไงทุกข์จึงเป็นที่ตั้งของศรัทธาจะเห็นทุกข์และเห็นธรรมได้ต้องใช้ปัญญาอินทรีย์เนี่ยมันเป็นบลูวนไปวนไปมันจะมีความแก่กล้าถ้าเราไม่ได้ให้เชื่อมอินทรีย์ศรัทธาด้วยปัญญาแล้วผ่านทางทุกข์การพัฒนาจะไม่เกิดไงแต่พอเมื่อไหร่นะทุกฝั่งเราเจอปัญหาหมายถึงทุกข์ใช่ปะทุกข์นี่จะเป็นตัวเชื่อมของอะไรศรัทธากับปัญญาในอะไรในอินทรีย์ 5เชื่อมแล้วจะเกิดผลอะไรวนลูปในการที่จะพัฒนาตัวเราเองได้อย่างรวดเร็วอินทรีย์เราจะแก่กล้าได้เร็วขึ้นมาเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเรื่องสำคัญสำคัญเราเอามาพูดก่อนเลยฟังในรายการช่วงไต่ตามทางข้าพเจ้าสังเกตนี่มาหลายเคสละทั้งลูกศิษย์ทั้งคนในสังคมทั้งอ่านจากเคสสตัดดี้ต่างๆคนที่เขาเจอปัญหาในชีวิตนะไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการงานเคสที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้เนี่ยคือเรื่องสุขภาพนี่แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เลยนะพฤติกรรมการกินไม่เปลี่ยนอะไรต่างๆยังเหมือนเดิมเพราะอินทรีย์เขาไม่แก่กล้าอินทรีย์ไม่แก่กล้ามันก็ทำอะไรไม่ขึ้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่เป็นยังเหมือนเดิมแต่สำหรับคนที่เขาเปลี่ยนแปลงได้นั่นเพราะอินทรีย์เขาคุณธรรมข้อนี้ในจิตใจของเขามีความแก่กล้าขึ้นมาทำให้เขาเป็นอย่างนั้นได้อินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่แก่กล้าได้นั้นเพราะเจอทุกข์บางคนเจอทุกข์ทำไมถึงไม่เปลี่ยนก็เพราะอยู่กับทุกข์ไม่เป็นเห็นทุกข์แต่ไม่เห็นธรรมเห็นทุกข์แต่ไม่เข้าใจทุกข์เห็นทุกข์แต่อยู่กับทุกข์ไม่เป็นเพราะมุมมองมันผิดมุมมองคืออะไรมุมมองคือปัญญา ทุกข์นี่จึงเป็นตัวเชื่อมปัญญากับศรัทธาในอินทรีย์ห้าเข้าด้วยกันเชื่อมกันแล้วจะเป็นประโยชน์ยังไงเอ้าก็เหมือนวงจรมันไม่เชื่อมกันหมดอ่ะถ้าวงจรมันขาดไฟมันก็ไม่เดินการพัฒนามันก็เกิดไม่ได้แต่พอมันเชื่อมกันปุ๊บวงจรเดินเป็นเปิดไฟนี่สวิตช์นี่มันทำให้วงจรขาดพอเราเปิดสวิตช์วงจรขาดพอเราปิดสวิตช์ปุ๊บวงจรเดินวงจรเดินกระแสไฟผ่านได้หลอดไฟก็ติดขึ้นมาแอร์ก็ทำงานขึ้นมาตู้เย็นก็ติดขึ้นมาทีวีก็ติดขึ้นมาแล้วเพราะมันครบวงจรของมันไงมันจึงทำงานได้อินทรีย์ห้าก็ต้องครบวงจรของเขาด้วยการเอาทุกมาเป็นสวิตช์เป็นตัวเชื่อมระหว่างคือคุณต้องใช้ปัญญามองทุกให้ถูกมันจึงจะไหลไปที่ศรัทธาคือมีความมั่นใจว่าวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนนี่มันเวิร์กลงมือทำสิจะรออะไรนั่นคือความเพียรลงมือทำอะไรสติไงตั้งไว้สติลูกมาสติมาแล้วจิตเป็นสมาธิมันยิ่งเห็นชัดปัญญาเชื่อมต่อไปความทุกข์เข้าศรัทธาวนลูปไปรอบที่หนึ่งอินทรีย์แก่กล้าขึ้นละพัฒนาต่อไปอีกมั่นใจลงไปอีกลงมือทำลงไปอีกสติมีความแก่กล้าขึ้นอีกสมาธินี่ลึกซึ้งลงไปอีกเข้าใจธรรมะดีขึ้นหนึ่งคือปัญญามองทุกข์อีกแบบหนึ่งยิ่งซ้ำลงไปอีกศรัทธายิ่งเกิดความเพียรยิ่งมาสตินี่ลึกล้ำสมาธินี่ดำดิ่งเกิดเป็นปัญญาเห็นจริงในไม่ใช่แค่ข้างนอกแต่ตัวในเราเองด้วยอินทรีย์ห้านี่มันพัฒนาขึ้นด้วยความรวดเร็วในเวลาสั้นๆแค่แบบไม่กี่วันคิดทำความเข้าใจเกิดปัญญาใครควรพิจารณาตั้งสติไว้ตรายตรองใครควรดีๆมันวางได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างรวดเร็วนั่นเพราะอินทรีย์แก่กล้าตัวเชื่อมวงจรคือตัวทุกข์จึงเป็นตัวเชื่อมปัญญาเข้ากันกับศรัทธาให้เกิดการพัฒนาอินทรีย์ของเราอย่างรวดเร็วถ้าคุณใช้ทุกข์ไม่เป็นคุณก็จะจมอยู่กับทุกข์มันก็จะกัดกินหัวใจอย่าเป็นคนท็อกซิกเลยท่านผู้ฟังอยู่คนท็อกซิกไม่เวิร์กยิ่งถ้าตัวเราเป็นเองยิ่งแย่เลยเราเจอปัญหาใดปัญหาหนึ่งเอาปัญหานั้นมาใช้เป็นประโยชน์ดีกว่าถ้าเรามองมุมให้ดีปัญหาไม่ใช่ปัญหาคือความตาตายมองมุมให้ดีปัญหานี่มันจะไม่เกิดความเข้มแข็งขึ้นในชีวิตของเรานะเครื่องบินจะขึ้นได้ต้องมีลมต้านมันถึงจะมีแรงยกก็จึงติดใบพัดไว้พัดเข้าหาตัวเครื่องบินเพื่อให้มันกินลมเคยมีแรงยกขึ้นหลักการเดียวกับว่าวไม่มีว่าวที่ไหนที่ลอยไปตามลมหรอกว่าวที่ลอยไปตามลมคือว่าวขาดว่าวทุกตัวนี่ต้องต้านลมถึงจะยกขึ้นได้ชีวิตเรานี่ถ้าไม่มีปัญหามันเข้มแข็งขึ้นไม่ได้หรอกที่ปัญหาทำให้เราเข้มแข็งขึ้นได้เราคุณมีอินทรีย์ที่แก่กล้าไงให้ความเข้มแข็งขึ้นนั่นคือความแก่กล้าของอินทรีย์มันไม่ใช่ว่าตรงไหนmissing link มันคือระหว่างศรัทธากับปัญญาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกฝั่งมีศรัทธาตรงไหนต้องมีปัญญาอยู่ตรงนั้นเลยนะด้วยกันเนี่ยหมวดธรรมะตรวจดูก็ได้ไม่ว่าจะอินทรีย์ห้าพละห้าหรืออะไรก็ตามที่ถ้ามีศรัทธาแล้วปัญญาจะมาด้วยเสมอแต่ศรัทธากับปัญญาเนี่ยมันคนละขั้วกันเลยคนละขั้วกันนี่คือหมายความว่าถ้าคุณศรัทธามากเกินไปก็งมงายถ้าคุณปัญญามากเกินไปก็คิดว่าตัวเองดีคนอื่นแย่กว่าตัวยกตนกลมท่านเฮ้ยมันคนละขั้วกันเลยนะมันจึงต้องปรับกันไงจะเชื่อมกันจะปรับกันได้ทุกเนี่ยแหละท่านผู้ฟังจะเป็นตัวเชื่อมชีวิตเราเป็นวงจรหนึ่งเป็นสมการหนึ่งไงท่านผู้ฟังมันจะไปได้เราต้องเจอความท้าทายเจอเรื่องราวในชีวิตสิ่งเหล่านั้นคำที่พระพุทธเจ้าใช้เรียกคำว่าทุกเป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาเรามีมุมมองต่อทุกข์ให้ดีนั่นคือปัญญาเกิดศรัทธาปัญญาเชื่อมกันแล้วจิตใจเราจะมีการพัฒนาตามวงจรของอินทรีย์ห้าอินทรีย์เรามีความแก่กล้าแล้วการพัฒนานั้นจะก้าวกระโดดมีความแก่กล้าแล้วอินทรีย์ของเราจะทำให้ทั้ง5อย่างเนี้ยมันดีขึ้นสมาธิดีขึ้นสติดีขึ้นปัญญาดีขึ้นศรัทธามั่นใจขึ้นดีขึ้นจะไปไหนวางได้หมดไงท่านฟังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ดีได้ละได้เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีได้ละได้ กิเลสก็ละได้ความคิดไม่ดีก็ละได้ความคิดเป็นลบความคิดในทางไม่ดีการผิดศีลก็ละได้มิจฉาสมาธิก็ละได้คือเหลือแต่ศีลสมาธิปัญญาเหลือแต่สมาธิที่จนถึงสมาธิดีขึ้นดีขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องฟังอยู่กับทุกข์อยู่ให้เป็นอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์ต้องมีปัญญาเชื่อมต่อไปให้เกิดศรัทธาเห็นทุกข์อย่างนี้นั้นนั่นน่ะจึงจะเรียกว่าเห็นธรรมะได้คือช่วงไต่ตามทางทุกฝั่งในสมการชีวิตของเราซึ่งหัวข้อที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมาในช่วงต้นนี้คือเรื่องของอินทรีย์ที่มีความแก่กล้าจากเหตุการณ์ที่เจอในชีวิตเรื่องของประสบการณ์เฉียดบ้างมันทำงานยังไงทุกฝั่งฟังแล้วคงจะเข้าใจนะว่าจะมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้านนั้นก็คือเจอทุกข์นั่นเองเจอทุกข์แล้วเข้าใจทุกข์ให้ถูกรับมันอยู่กับมันได้อินทรีย์ห้ามีการพัฒนาเดี๋ยวรอพักเบรกกันสักครู่หนึ่งทุกฝั่งรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการเดี๋ยวจะกลับมาในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการวันนี้จะพูดเรื่องความเครียด3วิธี3ขั้นตอนที่เราจะใช้สมาธิในการคลายความเครียด3ขั้นตอนนั้นเป็นอะไรทำงานยังไงพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาเทวรีภาษิตเรื่องพรหมที่ไม่รู้นิพพานก็ยังต้องทุกข์อีกมาในจาลสูตรสังยุตตนิกายพุทโธธัมมะมะเทเสสิชาติยาสมัตติกมังสัพพะทุกขปปะหานายะโสมังสัจเจนิเวสยิเยจะรูปูปาคาสัตตาเยจะอรูปัฏฐายิโนนิโรธังอปชานันตาอาคันตาโรบุนัพพวังแปลว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุก้าวล่วงความเกิดทรงให้ตั้งอยู่ในสัจจะเพื่อละทุกข์ทั้งปวงสัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปภพและดำรงอยู่ในอรูปภพสัตว์เหล่านั้นเมื่อยังไม่รู้ความดับจึงต้องมาสู่ภพอีกความเป็นมาแห่งเทรีภาษิตนี้คือท่านพระจาลาภิกษุณีกล่าวแก่มารผู้ใจบาปหลังจากมารกล่าวถามว่าเหตุไรท่านจึงไม่ชอบความเกิดผู้เกิดมาแล้วย่อมเสพกามใครให้ท่านปฏิบัติเช่นนี้พระเทวรีตอบว่าความตายมีแก่ผู้ที่เกิดมาแล้วผู้ที่เกิดมาแล้วย่อมประสบทุกข์คือการจองจำการฆ่าเราจึงไม่ชอบความเกิดพร้อมด้วยภาษิตนี้ตั้งอยู่ในสัจจะคือให้ตั้งอยู่ในนิพพานไม่รู้ความดับคือไม่รู้นิพพาน
1: ท่านยังอยู่กับสมการชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญตอนที่ข้าพเจ้าย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครวัดบวรดูฟังก็ได้มีโอกาสรับนิมนต์ไปบรรยายตามบริษัทต่างๆก็มีหัวข้อหนึ่งที่ไปบรรยายมามีความน่าสนใจอยากจะเอามาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคือเรื่องของการคลายเครียดด้วยสมาธิเป็น3ขั้นตอนด้วยกันที่ข้าพเจ้าไปบรรยายมาที่บริษัทปตท.สผ.ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาให้พนักงานของทางบริษัทฟังทั้งที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศทั้งที่ work from home คิดว่าเป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังสามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันคงตนได้จึงจะนำเรื่องราวหัวข้อนี้มาแบ่งปันให้ฟังกันโดยหลักๆนะท่านผู้ฟังความเครียดนั้นคืออะไรก่อนเรามาทำความเข้าใจเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราเครียดยังไงนะหรือเราเครียดตรงไหนนะ
0: ถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเราแก้ปัญหานั้นไม่ได้ไงทุกฝ่ายถ้าเราไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรเราจะไปแก้มันได้ยังไงแต่เราต้องรู้ก่อนว่าปัญหามันคืออะไรต้องเข้าใจปัญหานั้นก่อนเราจึงจะแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกันความเครียดท่านผู้ฟังจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเครียดแล้วยกตัวอย่างพระมหาไพบูลย์นี่พระมหาไพบูลย์นี่เคยเครียดนะวังเครียดอยู่2ปีเอาพระทำไมเครียดได้ก็แล้วพระทำไมจะเครียดไม่ได้ก็แล้วคนทำงานก็ยังเครียดเรื่องงานได้พระมหาไพบูลย์นี่ดูดิมันจัดรายการวิทยุทุกวันวันละชั่วโมงชั่วโมงนี่ปีแรกนะวังที่ว่าเขาให้เพิ่มเวลาจาก30นาทีมาเป็น1ชั่วโมงนี่ซึ่งเมื่อปี2018นี่เครียดเลยเพราะว่างานเยอะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่า4เท่าจากที่เคยทำมาเมื่อก่อนบันทึกรายการเขาจะเอาเวลาออกอากาศแค่30นาที30นาทีนี่เราพูด40นาทีก็พอบันทึกไว้ตัดต่อนั่นนี่ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จกระบวนการการทำงานนี่ก็ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆได้เวลามาละ30นาทีส่งรายการให้ทางสถานีวิทยุได้แต่พอเขาเพิ่มเวลาให้ทุกฝั่งเพิ่มเวลาให้เป็น1ชั่วโมงต่อวันต่อวันเพิ่มเวลาเป็น1ชั่วโมงเนี่ยจะเอาเวลาออกอากาศ1ชั่วโมงใช่ไหมตัวกรรมชาตินี่ก็ต้องบันทึกเสียงนิด1ชั่วโมง10นาทีจะเอาเวลา1ชั่วโมง10นาทีมันต้องอยู่หน้าไมโครโฟน2ชั่วโมง2ชั่วโมงอยู่หน้าไมโครโฟนเพื่อที่จะเตรียมบันทึกเสียงนั่นนี่ต้องตัดต่ออีก2ชั่วโมงนะตัดต่อ2ชั่วโมงเพื่อที่จะได้เวลาออกอากาศ1ชั่วโมงจะเอา1ชั่วโมงเนี่ยต้องมี4ชั่วโมง5ชั่วโมงทำงานนะโอ้งานเพิ่ม4เท่านะโอ้เวลามันก็ไม่พอละเวลาไม่พอทำงานไม่ได้มีประสิทธิภาพเครียดละทีนี้เครียดอยู่2ปีนะพระมหาไพบูลย์เฮ้ยจะทำยังไงเราจะปรับยังไงเราจะแก้ยังไงจะทำยังไงให้มันถูกคิดว่ามันจะแบบมีเมจิกซอฟต์แวร์ทุกฝั่งเมจิกซอฟต์แวร์นี่หมายถึงอะไรก็ได้ที่มันเป็นเครื่องมือให้เรามันทำงานได้เร็วขึ้นนะใช้พวกซอฟต์แวร์โปรเจกต์แมเนจเมนต์อะไรต่างๆลองมาหมดทุกค่ายโดยทั้งที่เป็น SaaS คือคุณต้องทำงานออนไลน์ทั้งที่จะต้องมาลงที่คอมพิวเตอร์ปฏิสันยังไงให้มันตัดต่อได้เร็วทำงานได้เร็วแต่นั้นท่านฟังไม่ว่าจะแอปอะไรอย่างตัวนี้คนเรามันมีโทรศัพท์มือถือใช่ป่ะเราก็คิดว่าเออมันน่าจะมีแอปที่แบบว่าแก้ปัญหาที่ชีวิตเราได้อย่างดีเลยคนอ้วนทำไงดาวน์โหลดแอปนี้สิจะลดความอ้วนได้คนทำงานเยอะเป็นไงดาวน์โหลดแอปนี้สิเดี๋ยวมันจะช่วย manage project ช่วยจัดการชีวิตคุณได้ดาวน์โหลดแอปนี้สิช่วยขายของได้ซื้อของได้ทำนั่นนี่ได้หมดอะจนเขาโฆษณาเนี่ย there is an app for that คือมีแอปสำหรับทุกอย่างเลยแต่ก็โทษเดี๋ยวทุกวันถ้าบอกว่า workflow ขั้นตอนการทำงานอะไรของเรามันห่วยเนี่ยนะแอปอะไรก็มันก็ใช้ไม่ได้หรอกจะซอฟต์แวร์อะไรก็ถ้าโครงสร้างของการทำงานมันไม่ดีใช้แอปอะไรมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็ยังห่วยเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะสิ่งที่มันเข้าไปมันห่วยไงตรงจุดนี้แหละทุกฝั่งที่ข้าพเจ้าเริ่มมาสังเกตตัวเองเฮ้ยพอเราเครียดแล้วเนี่ยนะไอเดียมันจะบันเจิดมากเลยพระมหาไพบูลย์เนี่ยมันจะคิดมากมันจะคิดเยอะยิ่งคิดมากคิดเยอะไอเดียยิ่งมีมากพอไอเดียยิ่งมีมากก็ทำนั่นทำนี่ทำนั่นฟุ้งซ่านล่ะฟุ้งซ่านความเครียดจึงออกมาในรูปแบบของความฟุ้งซ่านนี่คือกรณีของพระมหาไพบูลย์ที่เครียดในประวัติงานมันเยอะงานมันเยอะเกินกำลังที่เราจะทำได้เราก็เลยฟุ้งซ่านยิ่งคิดนั่นนี่โน่นยิ่งคิดมากยิ่งลงมือทำมากยิ่งลงมือทำมากยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งเครียดงานมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยซ้ำแก้ไม่ถูกจุดเนี่ยท่านผู้ฟังที่บุรุษนี้เพราะว่าเราต้องสังเกตว่าพอเราเครียดแล้วเรามีอาการอย่างไรซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะระบุไว้หลายๆอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงในฮอร์โมนร่างกายระบบน้ำย่อยระบบย่อยอาหารบางคนเครียดแล้วก็จะปวดท้องบางคนเครียดแล้วก็จะมีอาการคิดมากบางคนเครียดแล้วก็จะอารมณ์เสียบางคนเครียดแล้วก็จะไปกินอาหารบางคนเครียดแล้วก็มาลงกับผัวบ้างลงกับคู่ครองบ้างลูกบ้างหรือไปลงกับการจราจรนะพวกหัวร้อนทั้งหลายนี่ก็อาจจะเครียดอะไรมาก่อนไม่รู้แหละพอเกิดอะไรไม่พอใจแล้วก็ หัวร้อนขึ้นมาอยู่บนถนนมีอาการออกมาจากเหตุคือความเครียดแต่ทีนี้เราต้องรู้ให้ได้ว่าเราเครียดแล้วเราต้องจับตัวเองให้ได้เราต้องสังเกตดูให้รู้แต่ซึ่งอาการที่มันจะออกมาก็จะมีสองรูปแบบตัวบ้างรูปแบบที่ออกมาในลักษณะที่ไปหาความสุขอย่างอื่นมาแทนบางคนก็เครียดว่ะทำไงช้อปปิ้งดูไลฟ์ขายของแล้วก็เอฟนั่นเอฟนี่นี่คือหาความสุขทางตาทางหูบางคนเครียดแล้วก็ไปกินติ่มซ่ำไปบาร์ไปเทคไปผับไปดื่มแล้วทำอะไรเขาพูดถึงไงไปหาอะไรทำกันไปคลายเครียดแน่ก็แสดงว่าเครียดแล้วไงหรืออาการอื่นๆอย่างกรณีพระมหาไพบูลย์ก็จะคิดมากหมายถึงไอเดียมันจะบันเจิดขึ้นมาเต็มที่เลยนั่นคือลักษณะฟุ้งซ่านแล้วเครียดแล้วจะฟุ้งซ่านแต่บางคนก็จะเป็นอารมณ์โกรธอะไรก็แล้วแต่เราขั้นตอนที่หนึ่งคือสังเกตให้ได้ก่อนว่าเราเครียดแล้วหรือยังบางคนผมหงอกบางคนกล้ามเนื้อเกร็งหลายอย่างนะอาการทางกายก็มีอาการทางพฤติกรรมก็มีอาการทางจิตประสาทก็มีสังเกตดูให้ได้ดูฟังนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาเราจะแก้ปัญหานั้นไม่ได้เราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาเราคืออะไรในที่นี้คือหาที่ว่าเราเครียดไหมประการที่สองดูฟังขั้นตอนที่สองไม่ใช่ว่าไม่เครียดเลยแล้วมันจะดีนะเอ้าแต่เครียดพอดีพอดีดีกว่าไม่เครียดเลยเครียดมากเกินไปไม่ดีแน่ใช่ไหมอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วแต่ถ้าไม่เครียดเลยเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะดีนะเออนี่ทางการแพทย์เขาทำรีเสิร์ชมาอันนี้เป็นรีเสิร์ชที่มีมาตั้งแต่ปี2015เขียนเป็นอาร์ติเคิลหลายๆอย่างว่าถ้าคนที่ไม่เครียดเลยแล้วบางทีก็เลย์แบ็กเลย์แบ็กนี่หมายถึงสังกตายไม่มีชีวิตชีวาทำงานเช้าชามเย็นชามทำงานเป็นรูทีนแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไอ้คนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็ไปทำรีเสิร์ชทำทั้งเรื่องพฤติกรรมทั้งเรื่องเกี่ยวกับทางสุขภาพร่างกายกระบวนการทางชีวเคมีเพราะว่ามันมีผลที่เกี่ยวกับการที่ว่าไม่เครียดด้วยนะพอไม่เครียดอะไรเลยมันไปเชื่อมโยงกันกับความขี้เกียจขี้คร้านความไม่มีไฟในการทำงานความที่ไม่ได้คิดนึกอะไรที่มันจะแปลกใหม่มีการพัฒนามีอินโนเวชันเป็นนวัตกรรมอะไรขึ้นมาได้มันไปเกี่ยวข้องกับความที่ไม่เครียดเลยเพราะฉะนั้นในที่นี้ระวังข้าพเจ้าอยากจะใช้บัญญัติศัพท์ที่ว่ามันจะไม่สับสนกันก่อนเป็นประวัติบัญญัติศัพท์ที่มีมาใหม่ในทางด้านจิตวิทยาด้านพฤติกรรมศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์นี่บางทีเขาก็คิดนึกกันมีวิจัยนั่นนี่ก็ยังไม่ลงตัวล่ะเอาความรู้แนวทางของพระพุทธเจ้าดีกว่าโดยที่ว่าลงตัวมาแล้วเป็นพันปีกำหนดบทเปลี่ยนชนะอย่างรอบคอบเรียบร้อยไอ้คำที่บอกว่าเครียดพอดีพอดีนี่ที่บอกเขาว่าดีเนี่ยนะสุดโต่งด้านหนึ่งก็คือเครียดมากเกินไปใช่ไหมสุดโต่งอีกด้านหนึ่งกลายเป็นขี้เกียจขี้คร้านนี่ถ้าเราจะใช้ศัพท์ให้มันถูกในทางพระพุทธศาสนาตรงกลางที่ว่าเครียดพอดีพอดีนี่คือหมายถึงมีความเพียรมีไฟในการทำงานมีการทำจริงแน่วแน่จริงคือตรงกลางนะตรงกลางโดยตรงกลางเป็นความเพียรมีไฟลงมือทำจริงสุดโต่งข้างหนึ่งที่มากเกินไปนั่นคือฟุ้งซ่านคืออาการเครียดแล้วฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นอาการทางจิตโดยที่ว่าถ้ามันมีมากขึ้นมากขึ้นคิดฟุ้งซ่านคิดมากปุ๊บเอากลายเป็นซึมเศร้าได้เนี่ยออกอาการทางฮอร์โมนพฤติกรรมละหรือออกมาทางน้ำย่อยออกมามากเกินไปปวดหัวปวดท้อปวดเอวปวดอะไรต่างๆคือทางด้านร่างกายละหมอก็จะบอกว่าคุณเป็นโรคเครียดนะเอายาแก้เครียดไปกินเครียดถึงขนาดต้องกินยาแล้วทุกฝั่งโอ้มันก็หนักเกินไปละหนึ่งสุดตรงข้างหนึ่งส่วนสุดตรงอีกข้างหนึ่งของการทำความเพียรตรงกันข้ามกับเครียดเกินไปก็คือขี้เกียจตรงกันข้ามกับฟุ้งซ่านก็คือขี้เกียจเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยบอกท่านพระโสดาบันไว้ตั้งฟังก็เ เปรียบเทียบด้วยเครื่องดนตรีคือกีตาร์คือสมัยก่อนไม่มีกีตาร์นะเรียกว่าเป็นพินแต่พินมี3สายหรือกี่สายก็แล้วแต่สมัยก่อนนี่จะมีพินที่มากกว่า3สายอยู่4สาย5สายก็มีแต่ว่าไอ้แต่ละสายที่ใช้เป็นพินเนี่ยใช้ดีใช้อะไรนี่ถ้าบอกว่ามันตึงเกินไปเสียงจะไพเราะน่าฟังหรือถามพระสนนะโอ้ไม่ไพเราะเลยเสียงมันจะยิ่งยิ่งขึ้นไม่ดีเอาจะถ้าสายพินสายไหนขึงหย่อนเกินไปล่ะโอ้เสียงมันก็ไม่ดีมันมุงมุงไม่ดีไม่ดีเอาแล้วถ้าสายพินสายนั้นมันขึงได้ระเบียบเสมอกันแต่พอดีเอามันจะมีเสียงไพเราะน่าฟังไหมโอ้แน่นอนมันจะกุ้งกิ้งขึ้นมามีความไพเราะน่าฟังเคสของท่านพระโสนานี่คือท่านขึงตึงเกินไปตึงเกินไปจนเครียดแล้วก็เอ๊ะทำไมฉันไม่บรรลุสติเดินจงกรมมากจนทางจงกรมนี่เปื้อนไปด้วยเลือดเราเลื่อนมาจากไหนเท้าแตกเปื้อนทางจงกรมเต็มไปด้วยเลือดมีสีแดงเหมือนที่ฆ่าโคแต่ก็ยังไม่บรรลุเลยคิดที่จะลาสึกเพราะว่าความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปจะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปจะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเพราะฉะนั้นเธอจงเข้าใจตั้งใจให้ดีเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องมีธรรมชาติเสมอกันจงกำหนดหมายความพอดีในข้อนั้นเอาไว้เถิดบอกท่านพระโสดาอย่างนี้เพราะฉะนั้นความเครียดที่พอดีหมายถึงความเพียรที่ไม่ยิ่งไม่หย่อนความเพียรที่พอเสมอกันท่านผู้ฟังลองสังเกตดูดีว่าเวลาที่เราเครียดเนี่ยเครียดเพราะอะไรบางคนเครียดเพราะคิดงานไม่ออกเลยเครียดแต่ทำไมคุณคิดงานไม่ออกแล้วฉันพยายามทำอยู่นี่ไงฉันพยายามทำอยู่คุณใส่ความเพียรลงไปไงแต่ใส่ความเพียรลงไปมากเกินมันไม่ออกมันเลยเครียดไงอันนั้นคือความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปไงจะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านในลักษณะนี้เป็นอาการของความเครียดนั่นเองกรณีของพระมหาไพบูลย์ฟุ้งซ่านเพราะว่าเครียดอาการของท่านผู้ฟังอาจจะออกมาเป็นอย่างอื่นชอบกินบ้างชอบเที่ยวบ้างคือเป็นอาการทางพฤติกรรมหรือไม่ก็ไปออกหากามสุขแสดงว่าเราไม่สุดโต่งข้างใดก็ข้างหนึ่งพอคนเรามันเข้มมากใช่ไหมฉันต้องทำแต่ทำไม่ได้เครียดเสร็จปุ๊บก็ย้อนไปอีกครั้งนึงเลยจะไปขี้เกียจซะก่อนแล้วอะไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นไปทำนั่นนี่ไปหาความสุขทางกามมันก็เดินกลายเป็นสุดโต่งอีกข้างหนึ่งไปหาความพอดีไม่มีไม่เจอขึ้นบ้างลงบ้างเครียดบ้างคลายเครียดบ้างไอ้ถ้าเราต้องเครียดแล้วก็มาคลายเครียดเนี่ยนะพังเหมือนเครื่องยนต์เร่งสุดเสร็จแล้วก็จอดแช่เลยเครื่องยนต์ยังไม่ทันปรับอุณหภูมิมันก็จะเสื่อมเร็วแต่ทั้งจิตใจทั้งร่างกายของเรามันจะเพี้ยนได้สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆทางที่ดีท่านฟังเรารักษาความเพียรของเราให้พอดีอย่าไปเข้าใจว่าไม่เครียดเลยมันจะดีแต่ให้เข้าใจคำศัพท์คำเรียกให้ถูกว่าให้เรามีความเพียรพอดีต้องมีไฟในการทำงานหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่พูดประเด็นนี้เพราะอะไรดูฟังเพราะว่าเหมือนโควิดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะกำจัดโควิดออกไปเลยนะเชื้อนี่แต่เราจะอยู่กับโควิดยังไงให้มันดีเราจะอยู่กับโควิดให้ได้นะไม่ใช่ว่ากำจัดมันออกไปเปรียบเทียบกลับมาว่าเฮ้ยเราต้องอยู่กับความเครียดนะแน่นอนนี่มันเป็นปัญหาระดับโลกแล้วปัญหาเรื่องความเครียดนี่เป็นแพนเดมิกเหมือนกับเป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในสังคมการทำงานยุคปัจจุบันเราจะอยู่กับความเครียดยังไงให้มีเครียดนี่คือยังไงให้มีไฟในการทำงานมีพลังนั่นคืออินทรีย์ไงปรับอินทรีย์ให้มีความเสมอกันเหมือนอย่างเคสที่ข้าพเจ้ายกมาตั้งแต่ตอนเรื่องไต่ตามทางช่วงต้นของรายการนะเอาอินทรีย์คุณจะมีความแก่กล้าได้ไงนี่แหละคือประเด็นทำไมคนที่เจอโรคภัยไข้เจ็บทำไมคนที่แก่แล้วหรือเจอปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตแต่เขาเข้าใจอันใดสักอันหนึ่งเนี่ย อยู่กับทุกข์ได้แล้วเขาสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ทำสิ่งที่ดีได้ไม่ประมาทเหมือนเก่าเพราะอินทรีย์เขาแก่กล้าไงพออินทรีย์เขาแก่กล้าปุ๊บเขาทรงชีวิตของเขาได้สืบเนื่องต่อไปได้นั่นเพราะว่าเข้าใจมีปัญญาเชื่อมทุกข์กันกับศรัทธาได้ด้วยปัญญาแล้วจึงเกิดการพัฒนาอินทรีย์ให้แก่กล้าได้ระเบียบเสมอๆกันพอได้ระเบียบเสมอๆกันมีความแก่กล้าแล้วอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์ไงอยู่กับปัญหาอยู่กับงานเราจะไม่เรียกสิ่งนั้นว่าปัญหาต่อไปเราจะไม่เรียกสิ่งนั้นว่าความเครียดต่อไปมันก็คืองานงานหนึ่งอ่ะเออนี่แหละเป็นวิธีอยู่กับความเครียดโดยเข้าใจจากทัศนคติใหม่ในตามแนวทางของอินทรีย์ 5ของพละ5ใช้ศรัทธาใช้ปัญญาเชื่อมโดยความทุกข์คือปัญหานั้นเออนี่อยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์อยู่กับความเครียดได้โดยไม่มีปัญหาในขั้นตอนที่2นะเข้าใจเรื่องนี้ก่อนและขั้นตอนที่3ดูฟังขั้นตอนที่3นี่เราจะอยู่กับมันได้ใช่มั้ยอยู่กับความเครียดได้สังเกตอาการของมันได้คือเราต้องเอาทั้งหมดเนี่ยมาบูรณาการกันคือเอามารวมกันเอามาเข้ากันด้วยหลักของอินทรีย์ด้วยทำยังไงขั้นตอนแรกผู้ฟังในประการที่3นั้นคุณต้องย่อยลงไปยังไงเป็นขั้นตอนที่1ของในข้อที่3นี้ขั้นตอนแรกนั้นก็คือปัจจุบันรู้ไหมว่าไอ้ที่เรามีอาการในความเครียดกรณีของข้าพเจ้าก็คือคิดมากมีความคิดเยอะบางคนชอบกินอยากกินเออฉันจะกินอะไรดีบางคนก็จะอารมณ์เสียทั้งหมดนั้นเกิดตอนไหนเกิดณเวลาปัจจุบันไงเราต้องอยู่กับปัจจุบันนั่นคือขั้นตอนที่หนึ่งคนเราเครียดเพราะอะไรบุฟังบางคนเครียดเพราะว่าคิดงานไม่ออกนั่นไอ้ที่คิดไม่ออกใช่ไหมไอ้อาการคิดไม่ออกเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกถึงความเครียดแล้วนะนั่นคือปัจจุบันเดี๋ยวนั้นเลยบางคนเครียดเพราะว่าไม่ได้ตามที่ต้องการอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ที่อยากเช่นให้ลูกต้องเป็นอย่างนั้นนี่ลูกไม่เป็นอย่างนี้นั่นก็คืออยากในอนาคตใช่ป่ะนั่นคือจิตคุณส่งไปในอนาคตไงพอจิตคุณส่งไปในอนาคตแล้วไม่อยู่กับปัจจุบันละมันก็เครียดพอไปอยู่ในอนาคตหรือไปอยู่ในอดีตไม่อยู่กับปัจจุบันอันนี้คือเราก็จะไม่รู้ว่าเราเครียดแล้วแต่อยู่กับปัจจุบันคือไม่เพลินไปในปัจจุบันทำยังไงสังเกตดูเรามีอาการอะไรอยู่กับปัจจุบันเอ้ยฉันสมองตึงละคิดงานไม่ออกอันนี้คุณต้องรู้ก่อนละมันไม่เหมือนกับว่าเราตันอยู่กับความคิดนั้นไม่เหมือนกันนะหรืออารมณ์เสียละอารมณ์เสียละถ้าเพลินไปในอารมณ์เสียนั้นก็จะตามอารมณ์ไปจิตเราก็จะเข้าไปกระเลือกกลัวในอารมณ์นั้นนะแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันก็คือว่าเรารู้ว่าเราอารมณ์เสียแล้วนะมันเกิดขึ้นมาแล้วนะแต่ถ้าไม่เพลินไปในปัจจุบันคืออยู่กับปัจจุบันว่าเฮ้ยความคิดนี้เกิดขึ้นแล้วนะนี่นะเหมือนยามเป็นเปรียบเทียบไว้ยามเห็นคนเข้าออกที่ประตูใช่ไหมจะตามเข้าไปไหมถ้ายามตามไปคนที่เฝ้าประตูก็ไม่อยู่ไงหายไปแล้วแต่บอกเขาไปไหนรู้หมดอ่ะเขาจะไปไหนมายังไงรู้หมดแต่ว่าประตูนี่ไม่มีคนเฝ้าแล้วคนเฝ้าประตูนี่คือสติถ้าเราไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันทุกฝังเราก็จะเพลินไปในเรื่องอดีตอนาคตหรือแม้แต่ปัจจุบันก็ได้เพลินไปตามอารมณ์แล้วถ้าเพลินไปแล้วสติไม่มียามไม่อยู่แล้วยามตามคนเข้าคนออกไปตามอาการนั้นๆไปตามความคิดนั้นไปตามเรื่องราวนั้นไปตามอารมณ์ความรู้สึกคิดมากย้ำมากเป็นโรคซึมเศร้าอีกมีอาการทางชีวเคมีในร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำคือให้อยู่กับปัจจุบันคือมีสติอยู่ณปัจจุบันสติกับสมาธิไม่ใช่อย่างเดียวกันท่านผู้ฟังบางคนจะคิดว่าฉันกำหนดรู้ดูลมหายใจมีสติแล้วมันต้องนิ่งเลยมันไม่ใช่สติเป็นขั้นตอนที่ก่อนจะเกิดสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจะให้จิตเป็นอารมณ์เดียวได้จิตต้องระงับก่อนจิตจะระงับได้จิตมันต้องไม่เพลินไปตามอารมณ์จะไม่ให้จิตเพลินไปตามอารมณ์จิตมันต้องมีสติไม่ให้ยามไปตามคนเข้าคนออกไงยามต้องเฝ้าอยู่ที่ประตู ในที่นี้ยามจะเฝ้าอยู่ที่ประตูได้ก็ต้องมีป้อมยามไงทุกฝั่งป้อมยามยามต้องอยู่ที่ป้อมป้อมต้องอยู่ที่ประตูยามไม่ตามคนเข้าคนออกสติจะมาได้ไงเราใช้ลมหายใจเป็นป้อมยามทุกฝั่งขั้นตอนที่สามที่เราจะบรรณาการเรื่องการรู้ตัวว่าฉันเครียดแล้วให้มาประสานกับว่าเราต้องอยู่ความเครียดปรับให้พอดีโดยใช้หัวข้อเรื่องของความเพียรเริ่มจากสติเนี่ยแหละทุกฝั่งบูรณาการกันรวมกันเข้ามาได้ด้วยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเฮ้ยถ้าเราเริ่มมีอารมณ์ละความรู้สึกละอาการความเครียดของเรามาละหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งพอเราหายใจลึกๆ 2-3 ครั้งปุ๊บให้รู้สึกตัวว่าปัจจุบันเราทำอะไรมีอารมณ์อะไรโกรธแล้วคิดมากแล้วฟุ้งซ่านแล้วคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตส่งออกแล้วพอเรามาสังเกตลมหายใจ 2-3 ครั้งปุ๊บอารมณ์นั้นไม่ใช่ว่าจะดับไปเลยนะทั้งวันนะแต่ยังน้อยรู้ตัวว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์หิวมันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์อยากกินนั่นนี่มันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์เบื่อเซ็งมันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์โกรธมันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแล้วพอรู้ตัวว่าเกิดขึ้นความที่จิตมันจะคล้อยไปตามอารมณ์นั้นมันจะลดลงหน่อยหนึ่งที่มันลดลงหน่อยหนึ่งได้เพราะว่าการสังเกตดูมันยามสังเกตอยู่ที่ประตูไม่ได้ตามเข้าไปการสังเกตดูนั้นจะเริ่มให้เกิดกระบวนการการแยกแยะกระบวนการการแยกแยะที่เกิดขึ้นในช่องทางใจของเรานั้นจะทำให้เราสามารถที่จะปรับสัดส่วนได้ให้สมดุลกันนั่นจึงเป็นข้อที่สองที่พูดมาเมื่อสักครู่ว่าเราต้องปรับความเพียรแต่พอดีพอดียังไงคือถึงพอดีเพราะว่าอินทรีย์ทั้ง5อย่างหวังต้องได้ระเบียบเสมอกันแต่พอดีถ้าความเพียรมากเกินไปฟุ้งซ่านเป็นลักษณะของความเครียดแบบหนึ่งถ้าไม่มีไฟในการทำงานเลยก็ขี้เกียจขี้คร้านเป็นลักษณะของสมาธิแบบหนึ่งสมาธิมันเกินกำลังความเพียรหรือถ้าศรัทธามากเกินไปทุ่มเทเกินไปมีแต่ความเชื่อความอยากในศรัทธาเนี่ยมันคือความอยากนะทุกฝั่งแต่อยากแล้วให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เครียดเพราะปัญญาเราไม่มีคือสัดส่วนมันไม่ดีกันไม่ได้ระเบียบเสมอกันหรือเราต้องการทำอย่างนี้ปัญญามีมากแต่คนอื่นก็ไม่ช่วยทำหรือเราทำไม่ได้ปัญญาสูงดูถูกคนอื่นเราก็เครียดอีกว่าสังคมทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ปัญญามันเกินไปจะปรับทั้งคู่ของปัญญากับศรัทธาและคู่ของความเพียรกับสมาธิต้องมีสติไงทุกฝั่งสติจึงเป็นขั้นตอนแรกเลยที่ให้เราอยู่กับปัจจุบันใช้คำนี้อยู่กับปัจจุบันไม่เพลินไปในปัจจุบันไม่เพลินไปในอนาคตไม่เพลินไปในอดีตปัจจุบันมีอะไรคิดมากโอเคไม่มีปัญหารู้ไว้ปัจจุบันมีอะไรปวดท้องแล้วหิวข้าวแล้วโกรธแล้วพวกนี้คือสติทั้งสิ้นเลยเป็นสติปัฏฐานไงเรารู้ว่าเรามีนิวรณ์แล้วเรารู้ว่าเรามีความเครียดแล้วความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้นั่นน่ะคือสติไงยังไม่เป็นสมาธินะสมาธินั้นมันขั้นต่อไปพอจิตเราไม่เพลินไปตามอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันด้วยป้อมยามคือลมหายใจที่เราตั้งขึ้นความที่จิตมันจะเพลินไปตามอารมณ์นั้นก็จะลดลงพอจิตไม่เพลินไปนั่นคือจิตไม่สะดุ้งจิตไม่สะดุ้งไปตามอารมณ์ไม่สะดุ้งไปตามอาการความเครียดพอไม่สะดุ้งไม่ตามไปไม่เพลินไประงับลงระงับลงนั่นคือจึงเริ่มเป็นสมาธิเนี่ยตั้งหวังจึงเป็นตัวปรับสมดุลในจิตใจของเราเริ่มจากสติใช่ไหมสติเป็นตัวตั้งมาให้เกิดสมาธิแล้วสมดุลมันจึงจะเริ่มเกิดขึ้นในช่องทางใจพอสมดุลเริ่มเกิดขึ้นในช่องทางใจตรงนี้เป็นวาระการที่สองละเราเริ่มปรับสมดุลปรับสมดุลของอะไรทุกไงทุกที่อยู่เฉพาะหน้าที่ทำให้เรามีปัญหาเรามีความเครียดเนี่ยอะไรคุณทุกเรื่องอะไรทุกเรื่องลูกเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องสิ่งแวดล้อมเครียดเรื่องการเมืองนั่นคือตัวทุกข์ใช่ไหมเห็นทุกข์อยู่แต่ถ้าไม่เห็นธรรมก็เป็นไงเครียดไงเห็นทุกข์อยู่แต่จะเห็นธรรมได้ต้องทำยังไงตัวทุกข์เป็นตัวเชื่อมอะไรเข้าด้วยกันเชื่อมปัญญาและศรัทธาไงเอาศรัทธาและปัญญามาประกอบกันในเรื่องที่เราข้องใจเครียดนั้นงานใช่ไหมงานมาเอางานมา งานเป็นตัวทุกข์งานเป็นยังไงโอ้คิดงานไม่ออกโอเคทำไงนี่บูรณาการก็ด้วยฉันอยู่กับปัจจุบันโอเคฉันรู้ตัวแล้วว่าฉันคิดงานไม่ออกถึงขั้นตอนที่หนึ่งแต่งานมันก็ไม่ได้แก้ปัญหานะงานก็ยังคิดไม่ออกอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่พอเราตั้งสติไว้จิตเริ่มระงับลงใช่ไหมไม่เพลินไปตามความเครียดนั้นเริ่มกระบวนการปรับสมดุลในจิตโดยการแยกแยะตั้งขึ้นด้วยสติแล้วเอาปัญญาอยู่ตรงไหนมาใส่ดูศรัทธาอยู่ตรงไหนความมั่นใจอยู่ไหนมาใส่ดูพอเราปัญญามาดูว่าเอองานเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาให้เห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นงานใหม่นะมันธรรมดานะปัญญาดูเพื่อให้เห็นเข้าใจว่านี้เป็นเรื่องธรรมดาว่ามันเป็นอย่างนี้ละมันไม่ได้เครียดได้มันก็คิดไม่ออกบ้างมันกล้ามกราวก็ธรรมดานะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเหรอมาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์เราเครียดเรื่องนี้ทำไมรักษาไม่หายทำไมอาการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไปใช่ป่ะมาทุกข์มานั่นคืออาการเจ็บไข้ได้ป่วยเอาหายใจลึกๆ 2-3 ครั้งสังเกตดูเสร็จปุ๊บอยู่กับปัจจุบันไม่เพลินไปตามอดีตอนาคตจิตใจเริ่มพอจะปรับสมดุลได้บ้างเป็นทุกข์ใช่ไหมเอาปัญญามาเจาะดูให้เห็นว่านั้นเป็นเรื่องธรรมดานะมันเกิดขึ้นได้โรคไปไข้เจ็บนะก็ธรรมดาบางทีมีเหตุแห่งโรคมันก็เกิดโรคเหตุแห่งโรคยังมีอยู่มันก็ยังไม่หายเหตุแห่งโรคหายไปมันก็จบได้เอาปัญญาเนี่ยส่องดูคนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นคนนี้เขาก็เป็นอย่างนี้แหละมันมีเหตุแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้มันไม่มีเหตุแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นให้เห็นว่ามันเป็นธรรมดาของเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจุดประสงค์ของการใช้ปัญญานั้นคือให้เข้าใจว่านี้เป็นธรรมดาอย่างนี้พอเราเข้าใจเหตุผลทั้งฝังความมั่นใจคือสตาจะเชื่อมวงจรได้ด้วยทุกทันทีทำไมเชื่อมได้อะก็เพราะคุณเข้าใจตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เข้าใจตามความอยากไงคนเราก็เรียนเนี่ยเพราะมันอยากนะอยากได้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากไม่อยากคืออยากเหมือนกันมันเป็นตัณหาแต่พอเราดูเหตุผลด้วยปัญญาไงมันจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นผลเข้าใจเหตุผลนั่นแหละคือความมั่นใจคือศรัทธาวงจรมันจะไหลไปได้เลยทุกวังวงจรของอะไรวงจรของการพัฒนาอินทรีย์ไงวงจรการพัฒนาอินทรีย์เชื่อมปัญญาไปหาศรัทธาผ่านทางความทุกข์มั่นใจสิทำงั้นสร้างเหตุเอาลงมือทำจริงแน่ๆจริงนั่นคือความเปลี่ยนลงมือทำจริงแน่ๆจริงมันจะได้ผลเอาเราจดจ่อก็ไปนั่นคือสติจดจ่อไปแล้วจิตประโดมมันเดียวนั่นคือสมาธิจิตน้อมไม่เผลอเพลินไปตามอดีตอนาคตปัจจุบันตบตั้งอยู่กับปัจจุบันได้มีสติแล้วเกิดสมาธิเอาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาน่ะเงื่อนไขปัจจัยเป็นยังไงดูเห็นเป็นเรื่องเงื่อนไขนั้นเงื่อนไขนี้เอาคุณก็ไปทำตามเงื่อนไขให้มันใจมันผลเกิดก็ลงมือทำไปศรัทธาก็วนไปหาความเปลี่ยนความเปลี่ยนก็วนไปหาสติสมาธิสติสมาธิก็สังเกตด้วยปัญญาปัญญาผ่านทางความทุกข์ตัวที่เราจะให้เราเครียดนั้นนำไปทำเครื่องปรุงแต่งเป็นความท้าทายในชีวิตเป็นงานที่เราต้องทำเป็นครอบครัวที่เราต้องดูแลเป็นสุขภาพที่เราต้องรักษาเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นสังคมเรื่องคนนั้นคนนี้ที่เราจะช่วยรักษาประคับประคองกันไปได้ดูแลได้ทั้งตนเองดูแลได้ทั้งคนอื่นนี่วงจรสมการมันจึงหมุนไปได้ไงบวังปรับตัวแปรแก้สมการใช้หลักการนู่นของอินทรีย์นำมาเป็นตัวบูรณาการให้เกิดการคลายเครียดเอาความเครียดนั้นมาใช้ให้เกิดการพัฒนาในชีวิตของเราอยู่กับสถานการณ์อยู่กับเรื่องราวเราจะไม่เครียดอีกต่อไปเลยทุกฝั่งเหมือนทุกที่มากระทบจิตใจของเราให้เราเห็นธรรมะได้ด้วยปัญญาพัฒนาอินทรีย์ก่อนให้มีความแก่กล้าคลายเครียดไปในตัวอยู่กับความเครียดแล้วทำประโยชน์ทั้งได้กับตนเองและผู้อื่นเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในเวลาต่อๆไปด้วยเป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้เป็นประโยชน์ทั้งในโลกหน้าเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยเราก็จะขอย้ำในประการสุดท้ายทุกฝั่งว่าตรงนี้เป็นทักษะทักษะหมายถึงเรื่องที่เราสามารถฝึกทำได้เราฝึกเราก็ทำแล้วจะมีการพัฒนานี่เป็นหัวข้อเรื่องของ3ขั้นตอนการใช้สมาธิเพื่อคลายเครียด ที่ข้าพเจ้าได้ไปบรรยายที่บริษัทปตท.สผ.คือปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมก็จึงนำมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีรวมทั้งทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
4: ่
3: อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ thamanawa.net
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีรวมทั้งทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายกิติพงษ์สมรัตที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณบ้านเลขที่356หมู่ที่6ตำบลการทรอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษในวันเดียวกันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดลาดปลาดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้นายกรัฐมนตรีประกาศความสำเร็จโครงการ74วัน74ล้านแคลอรี่คนไทยรวมพลังยอดทะลุเป้า153ล้านแคลอรี่พร้อมสานต่อภารกิจลดโรคกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทุกช่วงวัย
9: นายอนุทิน

0: ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลความสำเร็จโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานและแบบอย่างอันดีเลิศด้านการดูแลพระวรกายมาเป็นแนวทางปฏิบัติให้ประสบกนิกรชาวไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพราะสุขภาพที่ดีคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางสังคมและการพัฒนาประเทศการส่งเสริมการออกกำลังกายช่วยเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขจะนำความสำเร็จนี้ไปต่อยอดเป็นนโยบายเชิงรุกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดอัตราเจ็บป่วยจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกายและการบริโภคที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มวัยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าเพิ่มเที่ยวบินภูมิภาคลดค่าธรรมเนียมสนามบินร้อยละ50จูงใจสายการบินเปิดเส้นทางใหม่นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเดินหน้าเพิ่มเที่ยวบินสู่ภูมิภาคและเพิ่มทางเลือกการเดินทางให้ประชาชนโดยต่อยอดมาตรการ New Route New Airline ของกรมท่าอากาศยานลดค่าธรรมเนียมสนามบินลงร้อยละ50ทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้สายการบินเปิดเส้นทางใหม่ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคม2570แบ่งสิทธิประโยชน์เป็น2ส่วนคือเส้นทางบินใหม่ New Route ลดค่าบริการขึ้นลงและค่าเก็บอากาศยานร้อยละ50เป็นเวลา1ปีและสายการบินใหม่ New Airline ลดค่าบริการร้อยละ50เป็นเวลา6เดือนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะมาแล้วนะคะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ตรงกับแรม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรมุอุบลค่ะและอยู่กับคุณชยานันท์แก้วกล่ำนะคะสวัสดีค่ะพี่แอลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยพิริยาพรนะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยกับเช้าวันจันทร์วันนี้ข่าวยามเช้ากับอีกหลายๆเรื่องราวน
0: ะ
1: ที่ต้องบอกว่าโอ้เยอะแยะมากช่วงเสาร์ที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามรับฟังข่าวสารที่เกิดขึ้นในเรื่องราวต่าง
0: ๆ
1: นะแล้วก็
0: ติดตามกันได้เนาะกับข่าวยามเช้าเราจะอัปเดตข่าวสารให้ได้ติดตามกันหลากหลายช่องทางนะคะผู้ฟังเลือกติดตามได้เลยไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะส่วนช่องทางออนไลน์นะคะที่เพจ Facebook นะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วเพจข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นคุยกับเราสองคนได้นะที่เพจข่าวยามเช้านะคะ
1: ค่ะเอาไปที่พยากรณ์อากาศกันหน่อยประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของทางภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: ค่ะก็วันนี้นะคะก็ยังคงติดตามเรื่องของฝนวันนี้ฝนเยอะนะคะพี่แอลโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกวันนี้ฝน 70% ของพื้นที่เลยส่วนภาคกลางค่ะวันนี้นะคะฝน 40% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่ค่ะภาคใต้ฝนน้อยหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยหรือว่าฝั่งอันดามันวันนี้ฝนอยู่ที่ 30% ของพื้นที่ด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะเรามาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์วันศุกร์ที่ผ่านมาถือเป็นโศกนาฏกรรมที่เราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยนะคะโดยเฉพาะเกิดขึ้นกับเด็กๆด้วยนะคะพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทางด้านของหน่วยงานต่างๆนะคะโดยเฉพาะความก็ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงความห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีค่ะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพผู้เสียชีวิตและทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะ
1: ค่ะก็จะเห็นภาพมีผู้แทนพระองค
0: ์
1: ก็นำกระเช้าดอกไม้ของที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ท่านได้ส่งพระราชทานแก่ผู้บาดเจ็บเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพที่หลายคนได้ติดตามกันนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะได้มีการแจ้งจากทางสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันพุธที่12สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ดังนี้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมในช่วงตั้งแต่เวลา8 10:30 น.ถึง12:00 น.สำหรับในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง12:00 น.สำหรับจุดคัดกรองภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานจะปิดในช่วงเวลา11:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพเข้ากราบบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษนั้นห้ามสวมกางเกงยีนส่วนสุภาพสตรีนั้นต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะ
0: ค่ะใครที่จะเดินทางไปนะคะในวันที่12 สิงหาคมนะมีการปรับเปลี่ยนเวลานะคะเข้าชมพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งพระราชพิธีที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี
1: ้
0: ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะนั่นก็คือการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร์กนะคะในการเสด็จพระราชดำเนินทรงไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569นะคะโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ8 สิงหาคมเนี่ยกองทัพเรือก็ได้มีการจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงค่ะลงน้ำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร์กในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันที่6 พฤศจิกายน 2569ค่ะเมื่อเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะคะเมื่อวันเสาร์เนี่ยก็ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงพร้อมกับกำลังพลประจำเรือค่ะได้มีการประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากแล้วก็จากนั้นนะคะจึงเคลื่อนเรือพระราชเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วก็มุ่งหน้าไปที่อู่ทหารเรือธนบุรีก็มีระยะทางรวมกว่า1 กิโลเมตรด้วยกันค่ะในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษาก็คือถ้ารู้จักกันดีก็คือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิมผ่านโรงพยาบาลศิริราชผ่านท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตรารามค่ะใช้เวลารวมทั้งหมดประมาณ30 นาทีนะคะจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1ที่อู่ทหารเรือธนบุรีค่ะสำหรับเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะคะคำนี้เนี่ยมาจากภาษาสันสกฤตว่าอเนกชาติขออภัยค่ะอเนกชาตะผู้ชงคะคือแปลว่างูหลายชนิดซึ่งสอดคล้องกับรูปโขนเรือที่ลงลักษณ์ปิดทองลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากนะคะคือคำภาษาสันสกฤตก็คือผู้ชงคะมีความหมายเดียวกันกับนาคะหรือที่บ้านเราประเทศไทยเรียกว่านาคนั่นเองนะคะโดยเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชรัชกาลที่5ค่ะราวๆพุทธศักราช2411จนถึง2453นะคะเรือลำนี้เนี่ยภายนอกทาสีชมพูท้องเรือภายในทาสีแดงหัวเรือค่ะลงรักปิดทองลายรดน้ำเป็นรูปนาคตัวเล็กๆจำนวนมากค่ะตอนกลางลำเรือก็มีราชบัลลังก์กัญญาซึ่งเป็นที่ประทับเปลื้องเครื่องหรือว่าเปลื้องพระชดามหากฐินของพระเจ้าอยู่หัวนะคะก่อนเสด็จขึ้นลงขออภัยค่ะก่อนเสด็จขึ้นหรือลงเรือพระที่นั่งอีกลำหนึ่งนี่เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อย
1: ๆ
0: สำหรับเราชาวไทยเพราะว่าทุกปีปลายปีเราจะได้เฝ้ารับเสด็จแล้วเราก็จะได้ติดตามข่าวเห็นภาพข่าวกันเรือต่างๆนะคะ
1: ก็ติดตามความสวยสดงดงามของพระราชประเพณีที
0: ่หาไม่ได้แล้วนะพี่แอลมีแค่ไทยคือแล้วสวยงามวิจิตรทุกลำ
1: โอ้ฝีมือช่างต้องบอกว่าช่างโบราณ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ณปัจจุบันก็สืบทอดกันมา
0: ใช่
1: อย่างช้านานมากๆนะคะ 6:18 น.โดยประมาณอ่ะเราไปเริ่มกันที่เมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกัน
0: ค่ะ
1: ซึ่งโดยเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ประกาศความสำเร็จโครงการ74 วัน 74 ล้านแคลอรี่นะโอ้โห
0: ดูภาพเนี่ยท่านก็นำเต้นแอโรบิกเนาะ
1: ค่ะ คือต้องบอกว่าวงการแอโรบิกตอนนี้บ้านเราเนี่ยโอ้โห
0: ฮิตมากเขามาจากอะไรมาจากสวนลุมพินีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแล้วเพลงเขาในร่วมสมัย
1: คือสมัยก่อนเราเวลาเราเต้นแอโรบิกเนี่ยก็จะเป็นเพลงแบบจังหวะเร็วๆก็ออกกำลังกายตามจังหวะแต่ณปัจจุบันเนี่ยม
0: ี
1: เขาเรียกว่าพัฒนาความยากของท่าเป็นลุมบ้าเป็นแบบ
0: โอ้โห
1: เหมือนเข้าคลาสเรียน1คลาส
0: ถูกต้อง
1: เออแบบ
0: เล
1: ย
0: เต็มที่เลย
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ9 สิงหาคม 2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานค่ะในพิธีประกาศความสำเร็จโครงการออกกำลังกาย74 วัน 74 ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74 พรรษาโดยเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานและแบบอย่างอันดีเลิศด้านการดูแลพระวรกายมาเป็นแนวทางปฏิบัติให้ประสบกรณิกรชาวไทยค่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพในเชิงรุกเพราะสุขภาพที่ดีคือรากฐานความสำคัญของความมั่นคงทางสังคมและการพัฒนาประเทศการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ะจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของสาธารณสุขแต่เป็นการพัฒนาคนและประเทศซึ่งช่วยเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวโดยรัฐบาลค่ะตอนนี้มุ่งที่จะสนับสนุนเมืองและชุมชนให้มีโครงการพื้นฐานที่ปลอดภัยทั้งเดินเท้าทางจักรยานสวนสาธารณะสนามกีฬาและลานกิจกรรมใกล้บ้านเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการออกกำลังกายได้สะดวกและปลอดภัยโดยมหกรรมกีฬาระดับประเทศครั้งนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและกระแสการออกกำลังกายในวงกว้างและนำไปสู่การทำให้กิจกรรมออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในชีวิตประจำวันด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านได้รายงานผลสำเร็จของโครงการว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามค่ะโดยมียอดการเผาผลาญพลังงานสะสมโดยผ่านแอปพลิเคชัน9 ท้าใจซึ่งทะลุเป้าหมายไปกว่า153 ล้านแคลอรี่
0: โอ้โหเยอะ
1: นะโอ้ถ้าเราเผาผ่านขนาดนั้นน่าจะเหลือตัวนิดเดียว
0: เราคือสลิมเลยนะ
1: ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองค่ะก็จะนำความสำเร็จนี้ไปต่อยอดเป็นนโยบายในเชิงรุกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรค NCD NCD คืออะไรเบาหวานความเบาหวานความดันไขมันโรคคือมาเป็นแพ็กเกจอะนะก็คือควบคู่กับการรณรงค์ให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกายและบริโภคที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มวัยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่วัยทำงานครับเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและสร้างสังคมสุขภาวะที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปสนับสนุนก็ต่อไปนะโครงการดีๆแบบนี้ค่ะ
0: จริงก็คือช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะแอโรบิกเนี่ยฮิตมากไม่ใช่แค่สวนลุมแล้วนะคะทุกตอนนี้เนี่ยทุกสวนสาธารณะหน้าบิ๊กซีโลตัสก็ยังเต้นกันอยู่แล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาฝึกท่าเขาอะไรกันเยอะแยะมากมาย
1: อย่างที่บอกว่าสมัยก่อนเราก็เต้นเรียกว่าออกกำลังกายเหมือนเป็นการออกกำลังกายเข้าจังหวะ
0: ใช่
1: แต่ณปัจจุบัน
0: เ
1: ร
0: ื่
1: องของท่วงท่าโอ้มากันแบบเป็นเหมือนเราเต้นเป็นไอดอลเกาหลีไอดอลไทยอ่ะเหมือนณปัจจุบัน
0: ถูกแล้ว
1: คือมันเป็นแบบนั้นไปแล้ว
0: ถูกใจเด็กทุกช่วงวัย
1: นี่คือเข้ากลุ่มนะเพราะเด็กอ่ะก็คือในยุคใหม่อ่ะเจนอะไรเจนซีเจนเซตเจนหรืออะไรเนี่ยนะที่เขาเรียกกันเนี่ยน
0: ะ
1: เขาก็ชอบนะไปออกกำลังกายแบบนี้เพราะว่าเขาได้พัฒนาแล้วก็พัฒนาสกิลหลักของการเต้นไปด้วยอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: เขาไม่ต้องเสียตังค์นะ
0: ได้สุขภาพด้วย
1: แค่เขามีรองเท้าเขามีชุดแล้วเขาไป
0: เลย
1: ได้สังคมด้วยนะได
0: ้
1: ไปพูดคุยกัน
0: นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆในการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆนะคะทีนี้ค่ะมาอัปเดตติดตามข่าวกันบ้างนะคะโดยเฉพาะการเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวันศุกร์นะคะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะคือเมื่อวานนี้ค่ะคือตรงนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่ามีข่าวลือมาต่างๆนานาโดยเฉพาะเรื่องของข่าวลือที่บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยจริงๆแล้วมีผู้ก่อเหตุ มากกว่า1คนหรือเปล่าทางด้านของตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองเทพศิรินนนทบุรีค่ะได้มีการแจ้งความสยบข่าวลือมือยิง2คนนะคะยืนยันว่าชายชุดดำที่ลือกันเนี่ยคือตำรวจนอกเครื่องแบบนะคะโดยเมื่อวานนี้9สิงหาคมตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนั้นได้มีการเดินทางมาเข้าแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันที่สภ.ปลายบางหลังเกิดกระแสข่าวลือในกลุ่มนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเกี่ยวกับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนที่ผ่านมาบอกว่ามีผู้ก่อเหตุอาจจะมี2คนก่อนจะชี้แจงกับสื่อมวลชนแล้วก็พูดถึงข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจแก่สังคมแล้วก็เพื่อปกป้องชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาด้วยโดยเฉพาะสภาพจิตใจของน้องๆ นักเรียนตัวแทนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเล่าว่าการเดินทางเข้ามาแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันครั้งนี้เนื่องจากว่ามีข้อความที่แชร์ต่อกันจากกลุ่มเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองซึ่งข้อความนี้เนี่ยสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ความไม่สบายใจว่าอาจจะมีผู้ก่อเหตุรายอื่นอีกหรืออาจจะมีการก่อเหตุซ้ำอีกนะคะซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่าข้อความดังกล่าวที่ส่งต่อแชร์กันเนี่ยเกิดจากความเข้าใจผิดของเด็กนักเรียนในวันเกิดเหตุค่ะคือในวันเกิดเหตุเนี่ยขณะที่นักน้องนักเรียนเขาวิ่งหนีลงมาจากอาคารคือเขาไปเห็นชายชุดดำถืออาวุธปืนเดินอยู่ในพื้นที่ก็เลยเข้าใจผิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้ก่อเหตุมี2คนหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วค่ะคุณผู้ฟังชายที่ใส่ชุดดำคนกล่าวนั้นคือดาบตำรวจเป็นนอกเครื่องแบบตอนนี้ดาบตำรวจคนนี้เนี่ยสังกัดอยู่ที่สน.ลุมพินีเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนแรกเลยนะคะที่เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุและได้มีการแสดงตัวโชว์บัตรประจำตัวก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นำเด็กนักเรียนออกมาจากตึกทีนี้เนี่ยเด็กเห็นก็เลยเข้าใจผิดนะคะซึ่งการเข้าแจ้งความครั้งนี้จึงเป็นการนำข้อมูลมาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็ช่วยสยบข่าวลือนะคะเพื่อให้เกิดความตื่นตระหนกในวงกว้างแล้วก็เมื่อถามถึงผู้ก่อเหตุเนี่ยคือมีกระแสข่าวว่าคนที่ก่อน้องที่ก่อเหตุเนี่ยคือบางคนบอกถูกบูลลี่หรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลยนะเพราะว่าน้องนักเรียนก่อนเกิดเหตุดูปกติดีไม่มีสัญญาณเตือนอะไรบ่งชี้ถึงความรุนแรงแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีการโต้กระแสข่าวที่บอกว่าโรงเรียนได้มีการปล่อยปละละเลยไม่เข้มงวดในการตรวจขันหรือว่ามีการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนจนนำมาสู่เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะคะซึ่งทางด้านของตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองก็บอกว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงนะแล้วก็นักเรียนผู้ก่อเหตุนั้นก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือแสดงสัญญาณใดๆที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยในวันเกิดเหตุค่ะหลังจากที่ก่อเหตุมาจากที่บ้านก็เดินทางมาที่โรงเรียนปกติเลยถึงโรงเรียน 6:20 แล้วก็ร่วมเข้าแถวกับเพื่อนด้วยนะจนถึงการขึ้นไปเรียนคาบแรกตามปกติก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่เราได้ทราบข่าวกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังยืนยันนะว่าทางโรงเรียนมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกจุดแล้วก็มีครูดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะนะคะซึ่งหากมีการบูลลี่กันเกิดขึ้นเนี่ยครูไม่ยอมปล่อยผ่านแน่นอนแล้วก็ขอให้สังคมกับผู้ที่เสพข่าวนั้นทำความเข้าใจและขอให้นักเรียนทำความเข้มแข็งทางจิตใจค่ะเสพข้อมูลตามความเป็นจริงและส่วนมีกระแสข่าวถึงแนวคิดที่บอกว่าจะให้คุณครู มีอาวุธปืนติดตัวได
1: ้
0: คือเรื่องนี้เนี่ยทางด้านตัวแทนผู้ปกครองเขาก็มองว่าจริงๆไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้เขาบอกว่าอาวุธปืนเนี่ยเหมือนเป็นดาบสองคมมันช่วยปกป้องได้จริงแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็เพราะอาวุธปืนนั่นอีกนั่นแหละค่ะก็เลยเขามองว่าไม่เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวนี้นะคะและไม่อยากให้มีการนำอาวุธปืนเข้ามาในโรงเรียนแต่เห็นควรว่าจะให้เพิ่มมาตรการป้องกันเชิงโครงสร้างมากกว่าเช่นการติดตั้งเครื่องสแกนตรวจจับอาวุธบริเวณทางเข้าโรงเรียนอันนี้เหมาะสมกว่าหรือการเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนค่ะ
1: ค่ะด้านครูสภาก็เตรียมมอบรางวัลครูธีรคุณแก่5ครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเพื่อเป็นการเชิดชูคุณงามความดีและความเสียสละเพื่อสิทธิ์ค่ะซึ่งทางด้านของเลขาธิการครูสภาก็กล่าวนะคะว่าผู้ที่ได้รับรางวัลครูธีรคุณทั้ง5คนนั้นได้แก่นายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนางสาวทิวาพรวานิชครูชำนาญการพิเศษว่าที่ร้อยตีหญิงนันชนัทพรนาคพลังครูชำนาญการนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูอัตราจ้างนางสาวสายฝนสิริกิจเจ จาขจรเจ้าหน้าที่บริการกิจการนักเรียนค่ะโดยแม้ครูทั้ง5ท่านนั้นจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจของความเป็นครูมีจิตสำนึกในหน้าที่และความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนซึ่งก็สะท้อนนะคะว่าเห็นถึงคุณค่าของความเป็นครูและเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสิทธิ์ค่ะซึ่งครูสภาได้กล่าวเพิ่มแต่ว่าการมอบรางวัลในครั้งนี้ไม่เป็นเพียงแก่การเชิดชูเกียรติของบุคลากรทั้งหมดนี้นะคะแต่เป็นการประกาศให้สังคมรับรู้ถึงคุณงามความดีและความเสียสละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดด้วยค่ะ
0: ค่ะก็นอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการแถลงจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะมีการออกมาเปิดเผยผลชันสูตรเบื้องต้นในรวม8ร่างด้วยกันนะคะก็คือทั้งหมดเนี่ยถูกกระสุนปืนทุกรายเข้าจุดสำคัญถึงชีวิตนะคะขณะที่ทางร่างของผู้ก่อเหตุเองก็มีบาดแผลที่ศีรษะ1นัดเหมือนกันนะคะก็แล้วก็พบขม่าวปืนบริเวณบาดแผลตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าสะท้อนถึงระยะยิงใกล้ผิวหนังขณะที่ประเด็นวิสามันฆาตกรรมนั้นอาจจะต้องรอผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งนึงค่ะนี่เป็นการอัปเดตข่าวสารสำหรับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะคะที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะ 6:29 นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะยังมีตีคล้องร้องข่าวนะคะได้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันช่วงนี้เราพักรายการกันสักครู่ค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
9: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
8: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
9: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
8: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
10: ตีโค้ง ร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
11: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนซึ่งเป็นครูโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีวางพวงมาลาพระราชทานณวัดโบสถ์บนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีเหตุการณ์สูญเสียณโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนจากกรณีเหตุการณ์สูญเสียไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการนี้เมื่อวันที่8สิงหาคม2569เวลา 17:00 น.ณวัดโบสถ์บนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยมีนายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีวางพวงมาลาพระราชทานโดยมีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการปลัดจังหวัดนนทบุรีนายอำเภอบางกรวยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีโดยพิธีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้นำส่วนราชการและประชาชนรวมถึงคณะสงฆ์ทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองยอดเงิน20ล้านบาทย้ำว่าจังหวัดระนองและกระทรวงสาธารณสุขปัจจัยทุกบาทต้องใช้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 100% เท่านั้นห้ามใช้ผิดวัตถุประสงค์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่9สิงหาคม2569เวลา 10:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้ร่วมงานในพื้นที่ภาคใต้กว่า 1,000 คนร่วมพิธีโดยได้รับเมตตาจากพระราชรนังคาวชิรมุนีเจ้าคณะจังหวัดระนองเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์หลวงปู่บุญเพ็งขันติโกวัดป่าภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่าวันนี้มาร่วมกันทอดผ้าป่าจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองแห่งนี้เพราะว่าจังหวัดระนองกว่าจะเดินทางไปจังหวัดอื่นๆได้ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรทางจังหวัดที่ใกล้ที่สุดก็คือจังหวัดชุมพรแหละครับที่ใกล้กับระนองที่สุดแต่ก็ใช้เวลาถึง2ชั่วโมงด้วยกันหรือจังหวัดที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเครื่องมือแพทย์พร้อมที่ใกล้ที่สุดคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งใช้เวลาเดินทางไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงครับดังนั้นแล้วถ้าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลระนองไม่สามารถที่จะมีเครื่องมือแพทย์ที่ให้บริการเพียงพอได้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะประสบภาวะอันตรายได้ครับและนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมแล้วครับว่าต้องให้สัญญาว่า20ล้านบาทนี้ต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ 100% เท่านั้นห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียวพี่น้องชาวระนองเป็นพยานต้องมีใบเสร็จชัดเจนทุกใบเพราะว่านี่คือเงินของพวกเราที่เราทำไว้สำรองให้กับพวกเราเองต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ได้อย่างยั่งยืนมั่นคงพ่อแม่พี่น้องครับสำหรับพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนในจังหวัดระนองและจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยมียอดปัจจัยผ้าป่าเป็นเงินทั้งสิ้นตอนนี้20ล้านบาทด้วยกันและนอกจากนี้คณะสงฆ์จังหวัดระนองได้ร่วมกับโรงพยาบาลระนองทอดผ้าป่าถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาปี2569ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีความเคลื่อนไหวล่าสุดเป็นยังไงครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ได้ออกมาเปิดเผยว่าโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีจะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งในวันที่17สิงหาคมนี้ระหว่างนี้จะมีทีมคัดกรองและดูแลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.เปิดเผยว่าในการประชุมกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนและมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีหลังจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในวันที่17สิงหาคม2569ที่ประชุมก็มีมาตรการรองรับการเปิดเรียนแล้วครับโดยจะจัดระบบดูแลนักเรียนครูผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างเป็นระบบและมีกรมสุขภาพจิตเข้ามาดูแลด้านสุขภาพจิตเชิงรุกหรือผ่านสายด่วน1323และทีมอาสาสมัครสุขภาพจิตที่ลงพื้นที่ในสถานศึกษาเพื่อคัดกรองและดูแลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบแล้วในขณะเดียวกันวันเปิดเรียนวันแรกคือวันที่17สิงหาคม2569นี้จะมีการจัดกิจกรรมดูแลกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันตามระดับความต้องการพร้อมกำหนดมาตรการด้านพื้นที่โดยห้องเรียนที่เกิดเหตุจะถูกปิดถาวรเพื่อความปลอดภัยและจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเข้ามาดูแลบุตรหลานซึ่งอาจจะมีระบบลงทะเบียนเพื่อควบคุมความปลอดภัยภายในสถานศึกษาและทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบด้านจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงยกระดับมาตรการคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์และสร้างความอุ่นใจให้กับทุกฝ่ายและทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญแล้วครับกับการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้านโดยจะเร่งจัดทำมาตรการระยะสั้นสำหรับการเปิดภาคเรียนควบคู่กับการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อให้เป็นกรอบกลางที่ทุกหน่วยงานสามารถนำไปใช้และเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันได้ครับพี่น้องและไปที่เรื่องการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อไปติดตามสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรพร้อมร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9สิงหาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะได้เดินทางไปยังสวนทุเรียนลุงโหน่งอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามผลผลิตผลไม้ชมสวนกินทุเรียน10สายพันธุ์และชมการสาธิตการปลูกต้นกล้าทุเรียนภายใต้กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศภายใต้แนวคิดที่ว่า Thailand The Land of Tropical Fruitsโดยมีนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะร่วมให้การต้อนรับโดยกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศภายใต้แนวคิดที่ว่า Thailand The Land of Tropical Fruits เป็นกิจกรรมที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในใช้เป็นกลไกสร้างอุปสงค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลไม้ไทยผ่านการเปิดประสบการณ์จากแหล่งผลิตจริงเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Thailand The Land of Tropical Fruitsและสร้างการรับรู้ประเทศไทยในฐานะ Global Fruit Destination ซึ่งประเทศไทยนั้นก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญของโลกแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนนี่แหละครับซึ่งได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพรสชาติและความหลากหลายของสายพันธุ์การแข่งขันของตลาดโลกในปัจจุบันนี้จึงไม่ได้แข่งขันเพียงด้านปริมาณการผลิตเท่านั้นแต่แข่งขันด้วยความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประสบการณ์ของผู้บริโภคคณะทูตานุทูตต่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีจำนวน15ประเทศประกอบไปด้วยสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาสาธารณรัฐฮังการีสาธารณรัฐอิตาลีสาธารณรัฐคาซัคสถานสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐเกาหลีสาธารณรัฐมาลดีฟสาธารณรัฐโปรตุเกสสาธารณรัฐประชาธิปไตยสังคมนิยมศรีลังกาสาธารณรัฐอุซเบกิสถานและสาธารณรัฐโบลิวาแห่งเวเนซุเอลาครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยโดยโฆษกรัฐบาลเผยเร่งติดตามอีก 830,000 คนเพื่อมายืนยันตัวตนรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและอีก5ล้านคนยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการดูแลประชาชนกลุ่มผู้ยากไร้ให้เข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงจึงได้บูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนหรือeKYC และการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต้องตกหล่นหรือเสียสิทธิ์เพียงเพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือไม่สะดวกในการดำเนินการจากข้อมูลล่าสุดณวันที่8สิงหาคม2569ก็พบแล้วครับว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่และช่องทางบริการที่เข้าถึงได้ง่ายและปัจจุบันนี้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มีจำนวน 3.1 ล้านคนหรือ 3,100,000 คนโดยยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคนหรือ 2,300,000 คนคิดเป็น 73% ครับขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนลดลงเหลือ 8.3 แสนคนหรือ 830,000 คนทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนแล้วครับว่าให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนซะเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังก็เปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570สำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นั้นล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 4.2 ล้านคนหรือ 4,200,000 คนขณะที่มีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนด้วยกันจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569แล้วครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยรัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมแล้วทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service หรือ OSSณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศพร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ด้วยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของการรับมือน้ำท่วมภาคใต้กันหน่อยทางรัฐบาลว่ายังไงล่าสุดรัฐบาลก็เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมภาคใต้แล้วครับโดยสั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้บอกว่าให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเตรียมรับสถานการณ์เน้นบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ประเทศไทยขณะนี้บางพื้นที่เริ่มประสบสถานการณ์อุทกภัยในขณะเดียวกันมีอีกหลายจังหวัดด้วยกันที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพรวมไปถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั่นเองครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะประสบกับฤดูฝน2ช่วงด้วยกันโดยในช่วงที่1นั้นฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและในช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยก็จะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในปีถัดไปนั่นเองครับและเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์บอกว่านี่เป็นสิ่งสำคัญโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่และเตรียมข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์และยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบกันด้วยจะช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก็มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้เกิดข้อมูลที่แม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและการพิจารณาการปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้และทางรัฐบาลก็ยังเน้นย้ำให้จังหวัดหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อสั่งการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเคร่งครัดกันด้วยพร้อมทั้งประสานหน่วยทหารตำรวจฝ่ายปกครองตรวจตราและดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนประชาชนและศูนย์พักพิงชั่วคราวเตรียมพร้อมระบบการสื่อสารสำรองสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็ให้เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขให้เพียงพอรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกก่อนแล้วครับและหลังเกิดภัยก็ให้เข้าสำรวจและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนสถานที่ต่างๆเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยกระดับอาชีวะไทยโดยเป็นการปั้นแรงงานทักษะสูงสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยครับโดยภาครัฐเองก็ตั้งเป้าเพิ่มนักเรียนสายอาชีพ 55% เพื่อปั้นแรงงานทักษะสูงนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้เรียนสายอาชีพอนาคตสดใสแล้วล่ะครับหลังรัฐบาลยกระดับอาชีวะไทยโดยตั้งเป้าเพิ่มนักเรียนสายอาชีพ 55% ปั้นแรงงานทักษะสูงสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนนั่นก็คือการมีรายได้ระหว่างเรียนนั่นเองครับโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการอาชีวศึกษาไทยโดยมุ่งผลักดันระบบการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับโลกการทำงานเพื่อสร้างแรงงานที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานยุคใหม่ภายใต้แนวคิดที่ว่าอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักครับพี่น้องและเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยสร้างทั้งโอกาสรายได้ และความมั่นคงให้กับผู้เรียนด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลจะเดินหน้าปรับโครงสร้างสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะและสายสามัญให้เข้าใกล้ตัวเลข45ต่อ55นั่นคือจำนวนผู้เรียนสายสามัญ 45% และสายอาชีวะ 55% จากเดิมที่เป็นสัดส่วน70ต่อ30แล้วครับก็เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการผลิตบุคลากรสายวิชาการกับสายวิชาชีพและผลิตแรงงานที่มีทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของตลาดเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันมากขึ้นนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนเพื่อกำหนดสมรรถนะร่วมกันในสาขาเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นสาขายานยนต์ไฟฟ้าระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเซมิคอนดักเตอร์และพลังงานสะอาดครับเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะตรงกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมทั้งจะผลักดันให้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาต่างๆปรับบทบาทเป็นผู้นำด้านทุนมนุษย์สามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานและสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังซึ่งเป็นความตั้งใจของคนสอบท้องถิ่นแล้วครับว่าต้องไม่สูญเปล่าเพราะเรื่องการทุจริตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ระบุแล้วครับว่าจากนโยบายที่ชัดเจนและความจริงใจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังซึ่งนำมาสู่หลักการสำคัญแล้วครับที่ยึดถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้คือประการที่หนึ่งถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องได้รับผลของการกระทำไม่มีข้อยกเว้นประการที่สองปิดชื่อถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงไม่ดูที่ตัวบุคคลประการที่3ใครสอบได้ต้องได้บรรจุคืนความชอบธรรมให้คนเก่งคนดีได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่แหละครับคือความเด็ดขาดจากนโยบายสู่การปฏิบัติจริงๆที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาโดยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสอทอซึ่งเน้นย้ำถึงการสอบบรรจุข้าราชการจะมีการดำเนินการดังต่อไปนี้คือประกาศชื่อผู้สอบได้ตามคะแนนที่แท้จริงและไม่แก้คะแนนไม่กลั่นแกล้งใครทุกความทุ่มเทของผู้เข้าสอบก็จะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องส่งท้ายของท้ายที่สุดตีคองร้องข่าวในวันนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านทั้งหลายเตรียมความพร้อมร่วมกันในการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ลับมาช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะแล้วก็ร่วมกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เยอะมากค่ะพี่แอลขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเห็นทุกคอมเมนต์แต่ว่าจริงๆเวลาเรามีจำกัดนะวันนี้เราเลยไม่ได้มาพูดคุยทักทายกันแต่ว่าขอบคุณทุกท่านเลยค่ะติดตามข่าวยามเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะคะเสิร์ฟข่าวให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเป็นประจำทุกๆวันค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะเช่นนั้นแก้วกล่ำต้องลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานี